สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาสได้เข้าร่วมสัมมนารวมใจเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสครั้งที่2จุดไฟในใจปลุกใจชาวพุทธรักวัดรักธรรมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปี 2569 ค่ะณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดงานสัมมนารวมใจเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสครั้งที่2จุดไฟในใจปลุกใจชาวพุทธรักวัดรักธรรมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอดุลวีราคมเจ้าคณะตำบลตันหยงมัดเจ้าอาวาสวัดชนทาราวาสเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งกล่าวเปิดงานสัมมนาในการนี้เจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโธเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายได้กล่าวอธิบายแนวทางการดำเนินโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 ทั้งยังได้แจ้งกฎระเบียบโครงการเช่นการประสานงานกับเจ้าอาวาสการเข้าไปดูแลวัดข้อกำหนดของการถ่ายภาพรวมทั้งการถวายปัจจัยในวันทอดกฐินนอกจากนี้ภายในงานสัมมนายังได้มีการพูดคุยปรึกษาระหว่างเจ้าอาวาสในแต่ละวัดกับเจ้าภาพเพื่อเตรียมการทอดกฐินในปีนี้โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและตื่นตัวและถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการฟื้นฟูพลังศรัทธาและประสานความสามัคคีของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อร่วมกันจุดไฟในใจปลุกใจชาวพุทธให้รักวัดรักธรรมผ่านกิจกรรมงานบุญทอดกฐินสามัคคีค่ะส่วนวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินหน้าจัดกิจกรรมคลาสเรียนรู้พระพุทธศาสนาและคลาสปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อแผ่ขยายสันติสุขภายในสู่ใจของชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวันเสาร์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน11ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น21ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อความเป็นเลิศในชีวิตครอบครัวสัปดาห์ที่14ของซีรีส์ว่าด้วยมงคลที่11ถึง14ซึ่งพระอาจารย์เปิดด้วยคำถามที่ตรงใจทุกคนว่าเราจะนำการพัฒนาตนเองกลับไปสู่บ้านได้อย่างไรเพราะการทดสอบที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่บนหมอนนั่งแต่อยู่ในช่วงเวลาที่คนในบ้านเถียงกันจานยังไม่ล้างหรืองานกำลังท่วมหัวคนที่ใกล้ชิดที่สุดมักเป็น

คนที่สะท้อนนิสัยของเราได้ชัดเจนที่สุดโดยมงคลที่11การอุปการะบิดามารดาพ่อแม่คือพรหมของครอบครัวคือครูคนแรกและคืออรหันต์แห่งบ้านความกตัญญูไม่จำเป็นว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบแค่รู้จักคุณค่าของชีวิตที่ได้รับมาและบางครั้งสิ่งที่มีค่าที่สุดที่จะให้แก่พ่อแม่ไม่ใช่เงินแต่อาจคือเวลามงคลที่12การบำรุงบุตรเด็กๆไม่ใช่สมบัติไม่ใช่โปรเจกต์ที่ยังค้างอยู่พวกเขามีเส้นทางของตัวเองหน้าที่ของพ่อแม่คือการให้สภาวะแวดล้อมที่ดีวินัยและขอบเขตและความรักซึ่งเด็กเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำมากกว่าสิ่งที่เราพูดมงคลที่13การสงเคราะห์ภรรยาสามีความสัมพันธ์เปรียบเหมือนจักรยาน2ที่นั่งถ้าคนหนึ่งถีบหน้าคนหนึ่งถีบหลังก็ไม่ไปไหนรากฐานสำคัญ4ประการคือศรัทธาร่วมกันศีลร่วมกันความเอื้อเฟื้อและปัญญาเป้าหมายไม่ใช่การหาคนที่เหมือนกันแต่คือการเรียนรู้ที่จะเดินทางไปในทิศทางเดียวกันและมงคลที่14การงานไม่ค้างค้างทุกงานที่ค้างอยู่คือภาระทางจิตใจหลักอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาซึ่งเป็นสถานที่ทำงานที่เป็นระเบียบกับจิตใจที่สงบนั้นหล่อเลี้ยงกันและกันและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านนั่งสมาธิได้ดีเป็นพิเศษมีความสุขกันทุกคนบางท่านตัวหายกลืนไปกับบรรยากาศมีความสุขมากจนไม่อยากเลิกนั่งเลยและมีผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งกล่าวว่าคลาสครั้งนี้เป็นคลาสที่ฉันชอบที่สุดเท่าที่เคยเรียนมาและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยย่อสวด 8,657,585,858 จบค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะส่งย่อสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbrighterworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

การที่ชีวิตของเราจะปลอดจากภัยทั้งหลายในสังสารวัฏนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทในการสั่งสมบุญบารมียึดอาภรัตนตรัยนับเป็นสรณะมันตรึกระลึกนึกถึงบุญนึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอและควรปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและนำความรู้ที่เกิดจากการเข้าถึงไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกเพราะนี่คือหัวใจของนักสร้างบารมีหากพวกเราทุกคนเป็นผู้ที่เอาจริงในการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมะชีวิตย่อมจะคุ้มค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนากันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอินทร

ตั้งแต่สามีต้องดูแลภรรยาหรือภรรยาตั้งเอาใจใส่บำรุงสามีเมื่อมีลูกก็ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตให้มีความเป็นอยู่และการศึกษาที่ดีฉะนั้นจึงยังเป็นต้องทำงานกันอย่างหามรุ่งหามค่ำชนิดที่เรียกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟทรัพย์ที่ได้มาก็เป็นทรัพย์ที่สุจริตบ้างไม่สุจริตบ้างเพราะบางทีศีลบางข้อก็ขาดตกบกพร่องไปแม้มีทรัพย์แล้วก็ยังต้องห่วงกังวลกับการเก็บรักษาไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเลือกสวนไร่นารถลาบ้านช่องหรือทรัพย์สินต่างๆที่หามาได้สิ่งเหล่านี้แม้จะอำนวยประโยชน์ให้แต่ก็เป็นเครื่องกังวลและก็อาจเป็นทางมาแห่งภัยร้ายต่างๆมากมายมีแล้วก็ใช่ว่าจะนำความสุขมาให้อย่างเดียวแต่ต้องคอยเป็นทุกข์ใจในการดูแลปกปักรักษาถ้าหากเราดูแลรักษาไม่ดีก็อาจถูกโจรขโมยหรือถูกจี้ปล้นเอาทรัพย์สมบัติไปบ้างบางทีก็อาจจะเกิดไฟไหม้บ้างความกังวลในภาระหนักๆทั้งเรื่องปัญหาภายในครอบครัวและเรื่องต้องแสวงหาทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ทำให้จิตใจเศร้าหมองงดหงิดคุณมัวง่ายแล้วโอกาสที่จะมานั่งธรรมะก็มีน้อยการทำใจหยุดใจนิ่งอย่างจริงจังจึงทำได้ยากเพราะมีสิ่งที่จะต้องเป็นห่วงเป็นกังวลทำให้ใจฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยๆในการดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นช่วงเวลาที่สั้นมากและก็มีเวลาจำกัดเพียงน้อยนิดเท่านั้นฉะนั้นจึงต้องฉลาดในการใช้ชีวิตอย่าแสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวแต่ควรแสวงหาบุญกุศลด้วยและเมื่อตั้งใจจะทำบุญก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักแสวงหาบุญญาเขตคือทำไม่ถูกเนื้อนาบุญแม้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากถ้าลงทุนมากก็ได้บุญมากทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่สักแต่ว่าทำเท่านั้นนะจ๊ะและการเลือกให้กับเนื้อนาบุญนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเหมือนการหว่านข้าวกล้าลงไปในนาดีเมื่อดินดีปุ๋ยดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ผลที่ได้ย่อมเจริญงอกงามไพบูรณ์นำความพึงพอใจมาให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อนี้ฉันใดผลบุญจะเกิดจากการให้ทานในบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมก็ฉันนั้นเหมือนกันคือย่อมมีพลานิสงส์อันไพบูรณ์ในสมัยพุทธกาลปริพาชกวัชโคตซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนามีความสงสัยเกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาเราได้ยินมาว่าถ้าอยากได้บุญมากต้องมาทำบุญในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงตัดสินใจชักชวนสาวกของตนไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระองค์ตรัสว่าทานควรให้แก่เราเท่านั้นไม่ควรให้แก่คนอื่นควรให้แก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้แก่สาวกของคนอื่นทานที่ให้แก่เราเท่านั้นมีผลมากให้แก่คนอื่นไม่มีผลมากให้แก่สาวกของเราเท่านั้นมีผลมากให้แก่สาวกของคนอื่นไม่มีผลมากก็แต่พระโคดมผู้เจริญชนเหล่านั้นกล่าวตามถ้อยคำที่พระโคดมผู้เจริญตรัสไว้จริงหรือเขาไม่ได้ใส่ความพระโคดม

ผู้เจริญด้วยเรื่องอันไม่จริงหรือความจริงบุคคลพระองค์น่ะไม่ประสงค์จะใส่ความพระโคดมผู้เจริญเลยขอพระองค์ได้โปรดแก้ข้อสงสัยแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าปริพาชกท่านนี้เป็นบัณฑิตมีปัญญาอุตส่าห์เข้ามาสอบถามเพราะต้องการรู้ว่าเนื้อนาบุญที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรจึงตรัสตอบว่าดูก่อนพระชาชนเหล่านั้นไม่ได้กล่าวตามคำที่เรากล่าวอันที่จริงชนเหล่านั้นใส่ความเราด้วยเรื่องอันไม่เป็นจริงดูก่อนพระชาผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคนทำร้ายต่อคนถึงสามคนคือทำอันตรายต่อบุญของทายกทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหกแม้ตัวของผู้นั้นเองก็ชื่อว่ามุ่งหน้าต่อการถูกขุดรากคือความดีและมุ่งหน้าต่อการถูกประหารคือตายจากคุณธรรมความดีดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคนทำร้ายต่อคนสามคนเราตถาคตกล่าวเช่นนี้ต่างหากดูก่อนวัชชะแม้สัตว์ทั้งหลายจะอยู่ในหลุมโสโครกหรือท่อโสโครกผู้ใดเทน้ำล้างหม้อก็ดีน้ำล้างภาชนะก็ดีลงไปในหลุมหรือท่อโสโครกนั้นโดยเจตนาให้สัตว์นั้นได้เลี้ยงชีพเราตถาคตยังกล่าวว่าเป็นทางมาแห่งบุญไม่จำเป็นต้องพูดถึงในหมู่มนุษย์เลยดูก่อนวัชชะทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากส่วนการให้ในผู้ทุศีลไม่เป็นอย่างนั้นเพราะผู้มีศีลนั้นเป็นผู้ละองค์ห้าอีกทั้งประกอบด้วยองค์ห้าคือละกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทจักขุกุจจะและวิจิกิจฉาผู้มีศีลเป็นผู้ละองค์ห้านี้ประกอบด้วยองค์ห้าคือประกอบด้วยศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์และวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นเสขะผู้มีศีลเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์ห้านี้เราตถาคตกล่าวว่าทานที่ให้ในผู้มีศีลทีละองค์ห้าและประกอบด้วยองค์ห้าอย่างนี้มีผลมากในโคตัวเมียทั้งหลายโคซึ่งเป็นลูกของโคตัวเมียนั้นมันได้รับการฝึกดีแล้วเป็นโคงานฝีเท้าดีใช้งานหนักได้สารพัดก็หาได้คำนึงถึงสีของมันไม่ในหมู่มนุษย์ก็เช่นกันชนชาติใดชาติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือจันทานบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วมีวัตระอันดีตั้งอยู่ในธรรมถึงพร้อมด้วยศีลพูดวาจาสัตว์มีใจประกอบไปด้วยหิริโอตปะละชาติและมรณะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ลงภาระหนักได้แล้วมีความปลอดโปร่งไม่มีอาสวะถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงดับกิเลสได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นทักษิณาทานที่ให้ในบุคคลนั้นอันเป็นเนื้อนาที่ปราศจากโทษย่อมมีผลไพบูลย์มีผลยิ่งใหญ่ไพศาลส่วนผู้ที่ไม่ได้สดับไม่รู้จักบุญญเขตคือเนื้อนาบุญอันเลิศให้ทานภายนอกบุญญาเขตไม่เข้าใกล้สัตบุรุษทั้งหลายบุญที่ทำไปย่อมมีอานิสงส์เพียงเล็กน้อยชนเราได้มีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัย

จนเหล่านั้นย่อมไปสู่เทวโลกและย่อมได้บรรลุพระนิพพานตามลำดับปริพาชกฟังแล้วก็เกิดความปลื้มปิติในธรรมและก็มีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์ที่กล่าวยกย่องสรรเสริญพระพุทธคุณเป็นอันมากนี่ก็เป็นหลักวิชาที่ช่วยในการตัดสินใจทำทานของพวกเราว่าหากจะทำบุญทั้งทีควรทำอย่างไรถึงจะได้บุญมากที่สุดให้สมกับความเหนื่อยยากลำบากที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อแสวงหาทรัพย์มาทำบุญทรัพย์นั้นจะได้เกิดประโยชน์ใหญ่ที่จะติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นการจะทำความดีอะไรนะก็ต้องศึกษาหลักวิชาให้ดีนะจ๊ะถ้าไม่รู้หลักก็ได้ผลไม่เต็มที่เราต้องมัวลองผิดลองถูกกันเรื่อยไปแต่ชีวิตของเราสั้นเกินกว่าที่จะไปลองผิดลองถูกและเราก็โชคดีที่ได้รู้หลักวิชาจากพระบรมศาสดาแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดอีกต่อไปให้ทำให้ถูกหลักวิชาทำบุญที่ถูกเนื้อนาบุญถูกทักขิณายบุคคลชีวิตของเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อบุญบารมีของเราเต็มเปี่ยมเราก็จะได้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติแล้วเราก็จะได้เป็นที่พึ่งให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทำหน้าที่ชักชวนมหาชนเข้าสู่กระแสแห่งธรรมเป็นยอดกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกให้ชาวโลกได้หันมานับถือพระรัตนตรัยและได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในชีวิตในสังสารวัฏของเขาก็จะได้ปลอดภัยและก็มีมรรคผลนิพพานเป็นที่ไปกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่168จากตอนที่แล้วมโหสถยังสั่งให้ขุดอุโมงค์เล็กเป็นทางลับใต้ดินอีกทางหนึ่งตั้งต้นขุดจากพระนครแห่งนี้ไปจนถึงปัญจาลนครโดยปากอุโมงค์น่ะไปโผล่ตรงเชิงบันไดพระมหาปราสาทของพระเจ้าจุลนีภายในอุโมงค์นั้นมโหสถบัณฑิตยังได้สร้างห้องบรรทมมากถึง101ห้องเรียงรายตลอดสองข้างอุโมงค์เพื่อเตรียมไว้สำหรับพระราชาทั้ง101พระองค์โดยในแต่ละห้องได้ตกแต่งที่ประทับไว้อย่างสมพระเกียรติภายในอุโมงค์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ประณีตงดงามวิจิตรการตาจนสุดจะพรรณนาราวกับชลอสุธรรมาเทวสภาให้มาปรากฏเหนือผนังอุโมงค์โดยแท้ขณะที่งานตกแต่งภายในอุโมงค์กำลังจะสำเร็จลงมโหสถก็ได้ทราบข่าวดีจากอนันทอมาตย์ว่าบัดนี้ได้บรรทุกไม้ที่ต้องการลงเรือ300ลำล่องมาตามแม่น้ำคงคาครั้นมาถึงท่าแล้วมโหสถก็ให้ช่างเริ่มลงมือประกอบไม้ขึ้นเป็นพระตำหนักทันทีส่วนเรือทั้ง300ลำนั้นมโหสถได้สั่งให้นำไปซ่อนไว้ในที่ปลอดภัยพร้อมกำชับว่าพวกท่านน่ะจงอยู่ที่นี่เพื่อรอฟังคำสั่งของเราเมื่อใดที่เราสั่งให้นำเรือมาน่ะพวกท่านก็จงอย่ารอช้ารีบนำมาให้เราทันทีการก่อสร้างนครแห่งนี้ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา4เดือนเต็มเมื่อภารกิจทุกอย่างสำเร็จแล้วมโหสถจึงได้

ทูตไปทูลเชิญพระเจ้าวิเทหราชให้เสด็จมาสู่ปัญจาลนครฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชเมื่อทรงสดับคำทูลเชิญขอมโหสถทรงมีพระหทัยโสมนัสเป็นล้นพ้นพระองค์ไม่ได้ทรงรอช้ามีพระกระแสรับสั่งให้จัดขบวนเสด็จให้พร้อมที่จะเคลื่อนขบวนได้ทันทีเมื่อทรงเห็นว่าทุกอย่างพร้อมแล้วพระองค์จึงเสด็จพระดำเนินออกจากมิถิลานครด้วยขบวนช้างขบวนม้าขบวนรถและขบวนราบเต็มอัตราพร้อมเหล่าข้าราชบริพารตามเสด็จอีกมากมายรวมทั้งอาจารย์เสนกะและอาจารย์ที่เหลือต่างก็ปลื้มปิติยินดีที่ได้ตามเสด็จพระเจ้าวิเทหราชไปในครั้งนี้โดยที่ไม่มีผู้ใดทราบมาก่อนเลยว่าการไปในครั้งนี้นับเป็นการเหยียบย่ำเข้าสู่แดนของศัตรูโดยแท้ทั้งไม่มีใครอาจประกันได้ว่าพระเจ้าวิเทหราชจะทรงรอดพ้นจากเงื้อมมือของศัตรูยกเว้นเสียแต่มโหสถบัณฑิตเท่านั้นเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเราจตุรงคเสนาและข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเดินทางไปถึงฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วมโหสถซึ่งคอยรอรับเสด็จอยู่ในที่นั้นก็นำเสด็จเท้าเธอและคณะเข้าสู่พระนครที่สร้างถวายพระเจ้าวิเทหราชเสด็จขึ้นสู่พระมหาปราสาทแล้วก็ทรงสนานพระกายเสวยเสร็จแล้วก็ประทับพักผ่อนอยู่ภายในพระราชนิเวศนานพอควรครั้นถึงเวลาเย็นพระองค์จึงส่งราชทูตนำพระราชสารไปถวายพระเจ้าจุลนีว่าข้าแต่มหาราชบัดนี้หม่อมฉันมาถึงปัญจาลนครแล้วปรารถนาจะถวายบังคม

งพระราชทานพระราชธิดาให้แก่หม่อมฉันในบัดนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่หม่อมฉันสืบไปการที่พระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระราชสารไปเช่นนั้นด้วยทรงสำคัญพระองค์ว่าทรงอยู่ในฐานะว่าที่ราชบุตรเขยของพระเจ้าจุลนีควรแล้วที่พระองค์จะถวายบังคมพระเจ้าจุลนีซึ่งมีฐานะเป็นพ่อตาทั้งที่ความจริงแล้วพระเจ้าจุลนีนั้นทรงมีพระชนมายุน้อยกว่าพระองค์หลายสิบพระชันษาไม่พอที่เรียกว่าเป็นโอรสของพระเจ้าวิเทหราชด้วยซ้ำไปแต่ที่ทรงยอมเช่นนั้นน่ะก็เพราะความที่พระองค์ทรงตกอยู่ในอำนาจกิเลสนั่นเองฝ่ายพระเจ้าจุลนีเมื่อทราบความในพระราชสารแล้วก็ทรงมีพระหทัยโสมนัสเปรมปรีแย้มพระโอษฐ์ออกมาอย่างชัดแจ้งด้วยทรงดำริว่าวิเทหราชดิ้นรนมาถึงจนได้คราวนี้ล่ะเราจะไม่มีวันปล่อยให้มันรอดพ้นไปได้อีกเป็นอันขาดเราจะบั่นหัวของมันพร้อมด้วยมโหสถนั่นสับให้แหลกเป็นจุนแล้วจึงจะดื่มฉลองชัยชนะให้สำราญทีเดียวพระการที่พระเจ้าจุลนีแสดงออกมาให้ปรากฏนั้นดูเผินๆคล้ายกับว่าพระองค์ทรงยินดียิ่งนักที่จะได้พระราชทานพระราชธิดาปัญจาลจันทีให้กับพระเจ้าวิเทหราชแต่เบื้องหลังฉากที่สวยงามนั้นได้ซุกซ่อนแผนการอันร้ายกาจไว้ยากนักที่ใครจะรู้ทันเพราะแม้แต่ราชทูตของพระเจ้าวิเทหราชเองต่างก็เข้าใจไปว่าพระเจ้าจุลนีเนี่ยคงจะไม่อาจระงับความปีติปราโมทย์ไว้ได้ถึงกับแย้มพระโอษฐ์ออกมาให้ปรากฏพระเจ้าจุลนีทรงพระราชทานรางวัลให้แก่ทูตเหล่านั้นพร้อมกับฝากพระราชสารกลับไปถวายพระเจ้าวิเทหราชว่าหม่อมฉันน่ะรู้สึกเป็นเกียรติเหลือเกินที่พระองค์เสด็จมาเยือนถึงที่นี่พระองค์เสด็จมาดีแล้วทรงนำความสุขสวัสดิมงคลมาสู่ปัญจาลนครของหม่อมฉันขอพระองค์ทรงประทับให้ทรงพระเกษมสำราญเถิดและจะได้ทรงกังวลพระทัยไปเลยบัดนี้น่ะหม่อมฉันพร้อมแล้วที่จะ

ประสงค์ของพระเจ้าจุลนีแล้วก็รับสั่งให้อำมาตย์ของตนคำนวณหาพระฤกษ์ทันทีโดยมีพระกระแสรับสั่งว่าท่านอำมาตย์ท่านจงหาฤกษ์งานมงคลอภิเษกโดยเร็วจงตรวจดูฤกษ์งามยามดีที่ดีที่สุดเราจะรีบส่งไปถวายแด่พระเจ้าจุลนีโดยด่วนอำมาตย์ผู้นั้นยังถึงพระหทัยของพระราชาดีว่าเท้าเธอน่ะทรงมีพระประสงค์อย่างไรดังนั้นจึงไม่ได้ใส่ใจหลักวิชาคำนวณนักสัตว์ของตนเลยเพียงแต่ลงเลขผานาทีพอเป็นพิธีแล้วก็ทูลสนองเท้าเธอว่ายามนี้น่ะเป็นสุภฤกษ์มงคลดีแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อได้พระฤกษ์ตามที่ทรงพอพระทัยแล้วพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงเร่งรัดวันอภิเษกสมรสโดยให้ทูตส่งพระราชสารไปทูลพระเจ้าจุลนีว่าวันนี้แหละฤกษ์ดีขอพระองค์จงส่งพระราชธิดามาเถิดพระเจ้าจุลนีก็ทรงตรัสตอบกลับไปว่าหม่อมฉันน่ะจะส่งไปเดี๋ยวนี้จากนั้นก็คอยทวงเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมของกองทัพทั้งหมดในระหว่างที่พระเจ้าวิเทหราชทรงรอคอยอยู่นั้นพระเจ้าจุลนีทรงมีพระราชบัญชาให้เหล่าเสนาตระเตรียมกองทัพใหญ่18กองทัพพร้อมกับให้สัญญาณแก่พระราชาทั้ง101พระองค์ว่าท่านทั้งหลายถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะร่วมใจกันเด็ดหัวศัตรูผู้ขลาดเขลาหากว่าทุกท่านพร้อมกันแล้วก็จงยกทัพออกไปในทันทีเมื่อพระเดชศึกได้แล้วเราถึงจะกลับมาดื่มฉลองชัยบาลกันให้มโหฬารทีเดียวสิ้นพระกระแสรับสั่งของพระเจ้าจุลนีกองทัพทั้งหมดก็เคลื่อนพลออกจากปัญจาลนครทันทีส่วนว่าเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ทอดพระเนตรเห็นกองทัพอันมหึมาของพระเจ้าจุลนีแล้วจะทรงมีพระหทัยโสมนัสปีติยินดีกับการที่พระองค์ทรงตัดสินใจเสด็จมาในครั้งนี้อีกหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้ Long long ago, Remember this

ลูกเข้าวัดเมื่อประมาณปี2521แต่เป็นสมาชิกชมรมพุทธรามคำแหงและก็ได้ชักชวนคนในครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่น้องๆทุกคนมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยได้ร่วมบุญนำนักศึกษามาปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็ได้ติดตามสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาตลอดไม่ว่าจะซื้อที่ 2,000 ไร่ราคาตารางวาละ 62.50 บาทสตางค์สร้างโบสถ์ปลูกต้นไม้คัดหินเกล็ดแก้วสร้างเสาหน้าโบสถ์ปลูกเหล็กเทปูนจนถึงบุญสภาธรรมกายหลังคาจาสภาธรรมกายสากลธรรมกายเจดีย์บุญลานธรรมเสาคำฟ้าวิหารหลวงปู่วิหารคุณยายอาคาร60ปีจนถึงบุญปัจจุบันนี้โอ้โหสามีของลูกอ้าวนึกว่าเป็นโสดเคยบวชพระธรรมทายาทรุ่นที่5ปีพ.ศ.2521เป็นช่วงที่ชีวิตที่เขาประทับใจมากอ๋อซึ่งสมัยนั้นหลวงพ่อทัตตาชีโวก็ประทับใจเรื่องหลวงพ่อทัตตาโยเป็นพระอาจารย์นำตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้มาสร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องค่ะธรรมทายาทนี่ในปี2528อีก7ปีต่อมาลูกและสามีก็ได้แต่งงานกันมีลูกเดียวกัน2คนเวลาที่ตั้งท้องลูกทั้ง2คนเมื่อลูกทำบุญก็จะใส่ชื่อลูกๆว่าลูกแก้วก่อนแต่พอคลอดมีชื่อแล้วก็จะใส่ชื่อจริงลูกสาวในทุกบุญที่ลูกทำลูกสาวคนแรกของลูกเกิดมาในช่วงที่ฐานะเราปานกลางวันแรกเกิดจะเป็นโรคภูมิแพ้ไข่และอาหารทะเลมันตั้งแต่อายุได้2เดือนจะมีอาการเป็นผื่นคันต้องพาไปรักษาหลายหมอมากบัดนี้อายุเธอได้19ปีแล้วก็ยังเป็นอยู่แต่อาการน้อยลงบ้างส่วนลูกคนที่สองนั้นเกิดมาพร้อมกับความพร้อมในด้านต่างๆมากกว่าลูกคนแรกมีพี่เลี้ยงที่ดีคอยดูแลและลูกกับประคองให้อยู่ในวงบุญตลอดมาตั้งแต่อยู่ในท้องขณะนี้อายุ16ปีแล้วยังไม่มีปัญหาใดๆสามีของลูกทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่ที่แห่งหนึ่งทำอยู่ได้ประมาณ10ปีในช่วงนั้นพี่สามเขาก็ได้สัญชาติอเมริกาแล้วก็เลยทำเรื่องขอวีซ่ามาประเทศอเมริกาให้กับครอบครัวของเราด้วยแต่ก็ขอว่าอย่างนั้นเองจนกระทั่งต่อมาสามีลูกก็ได้ย้ายไปทำงานอีกที่หนึ่งได้ประมาณ10ปีก็เกิดปัญหาจึงออกจากงานนั้นก็พอดีในช่วงหลังออกจากงานนั้นทางสถานทูตอเมริกาก็ได้แจ้งมาว่าครอบครัวลูกได้สิทธิมาอยู่อเมริกาได้อย่างถูกกฎหมายทั้งที่เราทำเรื่องไว้เมื่อ10กว่าปีก่อนจะลืมไปแล้วและลูกสาวสองคนของลูกก็อยากจะมาศึกษาที่อเมริกาสุดท้ายลูกและครอบครัวก็ตัดสินใจเดินทางมาเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่อเมริกาแต่ในสถานการณ์ที่พวกเราต้องมาตั้งต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาสิ่งที่ครอบครัวของลูกโชคดีที่สุดคือได้อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อตลอดเวลาแปลกดีโดยผ่านจานดา

ทำแล้วก็ยังมีสาขาวัดให้ได้ไปทำบุญอีกด้วยลูกและสามียังได้ติดตามรายการธรรมดีๆจากจานดาวธรรมแล้วก็ได้ขยายจานดาวธรรมทำหน้าที่ผู้นำบุญให้เพื่อนที่เมืองไทยและญาติพี่น้องที่อเมริกามากมายสานี่เธอยังมีวิญญาณผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรคุณพ่อสามีมีอาชีพค้าขายหมูท่านไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์บุญบาปและชีวิตหลังความตายเลยในบางคืนก่อนย่ำรุ่งคุณพ่อจะฆ่าหมูที่หลังบ้านโดยจับหมูขังอยู่ในกรงหวายท่านจะใช้มีดแหลมแทงที่คอหอยหมูจะร้องกรีดกรีดสุดเสียงจากนั้นท่านและคนงานจะรีบจับหมูกดหัวหมูลงในโอ่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันเสียงหมูร้องรบกวนเพื่อนบ้านที่หลับนอนในวันพระเป็นวันหยุดฆ่าหมูคุณพ่อสามีจะใช้เวลาไปยิงป่ายิงปืนล่าสัตว์เสมอต่อมาคุณพ่อสามีอายุมากจึงได้เลิกอาชีพนี้ปี2543คุณพ่อสามีล้มป่วยเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากแพทย์ได้แจ้งให้ทราบว่าจะอยู่ได้ไม่นานในปี2545สามีก็ได้ตัดสินใจบวชให้คุณพ่อของเขาแล้วก็ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมท่านที่เมืองไทยได้นำรูปการบวชและแนะนำการนั่งสมาธิไปให้ท่านแต่วันเรื่องขึ้นกับพ่อสามีฝากน้องสาวให้มาบอกสามีลูกว่าท่านไปชอบที่สามีมาให้ธรรมะกับท่านและเล่าเรื่องบุญงานบวชสามีเข้าใจคุณพ่อดีว่าท่านไม่เชื่อสามีก็หาเวลาคุยกับท่านตามลำพังว่าคุณพ่อหากวันหนึ่งวันใดที่พ่อตื่นมาแล้วคุยกับใครเขาไม่ได้ยินหรือเขาไม่เห็นพ่อพ่อทราบนะว่าคืออะไรท่านตอบว่ารู้นั่นคือพ่อตายแล้วสามีก็บอกว่าถ้าถึงเวลานั้นพ่อก็ต้องยอมรับนะว่าชีวิตหลังความตายมีจริงแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอีกมาถึงวันนั้นให้นึกถึงภาพที่ลูกชาย3คนได้เคยบวชให้ระลึกนึกถึงองค์พระประจำตัวที่สร้างและสลักชื่อให้พ่อและวิธีทำสมาธิที่ลูกพยายามบอกพ่อเสมอคุณพ่อก็บอกโอเครับปากกันเลยหลังจากเยี่ยมท่านเสร็จสามีก็เดินทางกลับมาอเมริกาหลังจากไปทำหน้าที่ลูกแก้วเสร็จแล้วจากนั้นไม่นานท่านก็เสียชีวิตวันที่เขากลับไปงานศพคุณพ่อได้กราบที่ลงศพซึ่งเสียชีวิตไปถึง7วันเขาหวังว่าพ่อยังอยู่บริเวณนั้นเขาก็ไปเคาะที่ลงศพท่านแล้วก็พูดว่าพ่อจำคำที่ผมบอกได้ไหมล่ะตอนนี้คงเชื่อแล้วนะชีวิตหลังความตายมีจริงดังนั้นตอนนี้เนี่ยให้นึกถึงบุญและทำสมาธิอย่างเดียวผมบอกพ่อแล้วว่าน่าจะเชื่อตอนเป็นจะดีกว่าเราจะเห็นตอน

0: สามีได้บวชนโมทนากฐินที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองอสูซ่าทุกปีแล้วก็ได้กลับมาบวชพระนานาชาติรุ่น60ปีพระราชที่เมืองไทยเพื่อที่ส่งเสริมให้คุณพ่อแล้วก็ตั้งใจจะบวชทุกปีเพราะเชื่อว่าคุณพ่อต้องการและรอรับบุญอยู่แล้วต่อมาพี่สาวเขาก็ได้ทำบุญเสาแก้วสลักชื่อคุณพ่อด้วยส่วนแม่สามีนั้นตอนช่วงอายุได้ประมาณ 45-50 ปีแต่เป็นโรควิตกกังวลคิดมากจนต้องไปพบจิตแพทย์ต่อมาเมื่ออายุประมาณ60ปีขาข้างหนึ่งท่านเป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ถนัดมาจนถึงปัจจุบันนี้คำถามทำไมตลอดชีวิตของคุณพ่อสามีจึงมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคเจ็บป่วยเหมือนคนทั่วไปเลยไม่เคยไปหาหมอทั้งที่ท่านประกอบอาชีพค้าหมูและล่าสัตว์ก็น่าศึกษานะจ๊ะแต่บ้านปลายชีวิตคุณพ่อสามีป่วยเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากเพราะกรรมใดคะวาระสุดท้ายคุณพ่อสามีมีบุพกรรมนิมิตอย่างไรคะเมื่อเสียชีวิตแล้วท่านระลึกถึงบุญและทำสมาธิตามที่เคยรับปากกับสามีไหมคะเมื่อสามีไปบอกท่านในงานศพท่านรับทราบไหมคะปรโลกของคุณพ่อสามีเป็นอย่างไรได้ฝากบอกสิ่งอะไรมาหรือไม่ท่านได้รับบุญบวชที่สามีบวชให้ทุกปีไหมคะและลูกๆต่างทำบุญอย่างไรให้กับท่านคะคุณแม่สามีทำกรรมใดจึงมีอาการทางจิตจนต้องพบจิตแพทย์และกรรมใดที่ตั้งเป็นอัมพฤกษ์มาจนถึงทุกวันนี้กรรมอะไรทำให้ลูกและครอบครัวต้องประสบเหตุย้ายถิ่นฐานมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาและเหตุใดในจังหวะที่สามีต้องออกจากงานกับจังหวะที่ทางอเมริกาอนุมัติให้มาอยู่พอดีเป็นเพราะบุญใดส่งผลคะวิบากกรรมใดที่ทำให้บางครั้งสามีเป็นคนตื่นตระหนกวิตกกังวลตกใจหรือกลัวโดยไม่มีสาเหตุทำให้บางครั้งขาดสติขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคะทำไมชีวิตการงานสามีไม่ว่าทำงานที่ใดเขารู้สึกว่าไม่ค่อยจะก้าวหน้าแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคะเป็นเพราะวิบากกรรมใดและควรจะสร้างบุญอะไรแก้ไขคะฐานะในครอบครัวจะประสบความสำเร็จตั้งตัวได้และร่ำรวยไหมคะลูกเคยทำบุญสูงสุดครั้งละ100,000แต่ก็หลายครั้งแล้วเราจะมีโอกาสได้ทำบุญใหญ่กองเอ็มและหลายๆครั้งบ้างไหมคะเคยมีบางครั้งที่ลูกตั้งใจว่าจะรวบรวมปัจจัยทำบุญใหญ่กองเอ็มกับหลวงพ่อแต่ก็ต้องงดไปเพราะมีค่าใช้จ่ายของบุพการีก่อนอย่างนี้ลูกจะเสียสัจจะหรือไม่คะวิบากกรรมอะไรทำให้ลูกสาวคนโตต้องเป็นภูมิแพ้ไข่และอาหารทะเลตั้งแต่อายุ2ขวบขออย่ายอมแพ้ลุยมันก็ไปเลยอีกทั้งจะมีวจีกรรมมักจะมีวจีกรรมกับคนรอบข้างจะแก้ไขอย่างไรคะบุญที่ทำให้ลูกสาวโดยใส่ชื่อแทนว่าลูกแก่ตั้งแต่อยู่ในท้องและใส่ชื่อจริงหลังจากที่เกิดแล้วจะส่งผลต่างกันไหมคะลูกสาวสองคนของลูกก่อนมาเกิดมาจากไหนเคยมีสายบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรคะต่อไปทั้งสองจะมีโอกาสได้มาร่วมงานเผยแพร่ของเผยแพร่ของหมู่คณะมากน้อยเพียงไรคุณแม่ของลูกเคยดูแลผู้ป่วยชาวเยอรมันที่แขนขาลีบลูกและสามีก็ต้องดูแลเขาในช่วงหนึ่งเหมือนกันต้องทำให้ทุกอย่างแต่ช่วยจะหาคนดูแลเขาไม่ได้ลูกและสามีมีวิบากกรรมร่วมกับผู้ป่วยมาอย่างไรคะถึงต้องมามีส่วนในการดูแลเขาด้วยคะลูกกับสามีเคยเป็นอะไรกันมาในชาติก่อนคะทำไมเราถึงได้อยู่กันแบบไม่ค่อยจะปรองดองกันเท่าที่ควรสามีก็มีความคิดว่าในวัฏสงสารนี้ไม่มีชีวิตอะไรเลยที่จะดีปลอดภัยจากวิบากกรรมสามารถสั่งสมบุญบารมีได้อย่างสูงสุดเท่ากับเพศสมณะหากหลังจากทุกอย่างลงตัวแล้วคือลูกๆสมควรสำเร็จการศึกษาแล้วเขาตั้งใจจะใช้ชีวิตและสร้างบารมีในเพศสมณะเพื่อเผยแผ่ศาสนาในอเมริกาเขาจะสมหวังหรือไม่คะลูกสามีและลูกๆสร้างบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรมีวิบากกรรมอะไรที่ต้องแก้ไขและสร้างบุญอย่างไรเพื่อให้ได้สร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะไปอย่างตลอดรอบฟังจนถึงที่สุดแห่งธรรมคะหลับตาฝันมันตะมินตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญจาคุณพ่อสามีตลอดชีวิตของท่านมีสุขภาพ

แข็งดีไม่เคยไปหาหมอเลยทั้งที่ท่านประกอบอาชีพค้าหมูและล่าสัตว์เป็นประจำเพราะในอดีตชาติหนึ่งท่านชอบทำบุญแบบสงเคราะห์โลกโดยเฉพาะชอบช่วยเหลือผู้คนที่ป่วยไข้และชื่อเรื่องการทำดีแบบชาวโลกทั่วไปแต่ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดแต่ก็ยังทำบุญเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะจ๊ะสงเคราะห์โลกจึงทำให้พลัดประเกิดในครอบครัวที่ต้องทำอาชีพฆ่าสัตว์ฆ่าหมูแต่บุญเก่าชาติดังกล่าวได้ตามมาทันจึงทำให้ท่านแข็งแรงจ้ะแต่บั้นปลายชีวิตท่านเป็นมะเร็งที่ต่ำลูกหมากเพราะกรรมปานาธิบาตในปัจจุบันเนี่ยที่ฆ่าหมูและล่าสัตว์มาส่งผลที่ท่านเป็นโรคนี้จ้ะท่านตายแล้วด้วยจิตที่เศร้าหมองเพราะเห็นกรรมนิมิตที่ตนเองทำให้เกิดทำไว้เกิดขึ้นมากมายเลยแต่ที่บุญที่เราทำให้ในปัจจุบันและบวชให้จึงทำให้ไม่ไปมหานรกแต่ก็มีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปยังยมโลกขุมหนึ่งโดยวิบากกรรมฆ่าสัตว์มาตลอดชีวิตกำลังโดนเจ้าหน้าที่ฆ่าเชือดชำแหละเหมือนดังที่ตนเองเคยทำไว้มีความทุกข์ทรมานมากจ้าท่านไม่อาจทำสมาธิได้ตามที่รับปากกับลูกชายไว้และไม่อาจรับทราบในงานศพเพราะถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกทันทีเลยท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทุกครั้งนะทำให้ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาตอนนี้ท่านทราบซึ้งเรื่องบาปบุญแล้วดีน้ำตานองหน้าร้องโอดโอยอย่างเดียวท่านอยากพ้นทุกข์จากยมโลกนี้อยากพ้นทุกข์มากเลยดังนั้นให้อุทิศบุญไปให้ท่านอีกเรื่อยๆนะจ๊ะคุณแม่สามีท่านมีอาการทางจิตทั้งพบจิตแพทย์เพราะวิบากกรรมเดิมสุราในอดีตมาส่งผลจ้ะนี่คนเดิมคนขายระวังคุณแม่สามีเป็นอัมพฤกษ์มาจนถึงปัจจุบันเพราะกรรมที่ช่วยพ่อฆ่าหมูที่พ่อฆ่าและการพลอยยินดีกับการฆ่าหมูขายของพ่อมาส่งผลจ้ะแล้วครอบครัวต้องประสบอุบัติเหตุที่ญาติจินถามอยู่อเมริกาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะบุญที่สามีเคยอธิษฐานจิตไว้ว่าขอให้ได้มีส่วนในการขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกในอดีตชาติที่ผ่านมามาส่งผลไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรหรอกจ้ะเป็นไปตามผังที่ตั้งใจว่าสามีต้องมีเหตุได้ออกจากงานกับจังหวัดที่ทางอเมริกาอนุมัติให้มาอยู่ได้พอดีเพราะบุญที่เกิดจากการอธิษฐานจิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละจ้ะอยากจะมาเผยแผ่ศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกนั่นแหละมาส่งผลบางครั้งสามีเป็นคนตื่นตระหนกวิตกกังวลตกใจและกลัวยังไม่มีสาเหตุทำให้บางครั้งขาดสติและขาดความเชื่อมั่นในตนเองเพราะในอดีตชาติเคยปกครองข้าทาสบริวารลูกหลานแบบเผด็จการสดิทชอบดุด่าขู่ว่ากล่าวอย่างรุนแรงบรมกับชาติปัจจุบันตอนเป็นเด็กยังเยาว์วัยก็ถูกขู่เหมือนกันถูกดุด่าว่ากล่าวบรมส่งผลใช่ขู่เองก็โดนขู่มารวมกันชีวิตการทำงานสามีไม่ว่าจะไปทำที่ใดก็ตามมักจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะในอดีตเวลาทำบุญมักจะทำในลักษณะแค่ร่วมบุญด้วยแบบเผื่อเหนียวว่าถ้าบุญมีจริงส่งผลจริงก็คงจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตกับเขาบ้างแล้วนะก็เลยเริ่มบุญนิดๆและจะไปเอาบุญเน็ตๆเหมือนคงยาไม่ได้ทำด้วยศรัทธามุ่งมั่นเต็มกำลังและบุญนั้นไม่ได้ทำที่กรอบด้วยปัญญาจ้ะแต่นั้นบุญส่งผลยังทำให้หน้าที่การงานพอไปได้เนี่ยพอไปได้ไปถึงก็รวยเนี่ยแต่ก็ไม่ขัดสนนะไปทำบุญทำบุญอย่างเต็มที่ด้วยความปิติยินดีมีศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาและอธิษฐานเจตบุญนี้ช่วยบรรดาในประสบความสำเร็จในชีวิตในชาตินี้จ้ะนี่ทำกิจจ้ะลูกเคยทำบุญสูงสุดครั้งละแสนแต่ก็หลายครั้งแล้ว

การตั้งจิตอธิษฐานมุ่งมั่นบ่อยๆที่จะทำให้ได้หลักที่ลูกต้องการบ่อยๆสักวันหนึ่งลูกจะทำได้ใช่บางครั้งอยากจะทำบุญใหญ่แต่ต้องงดไปเพราะต้องไปเป็นค่าใช้จ่ายของบุพการีก่อนก็ไม่ถือว่าเสียสัจจะไม่ถือว่าเสียสัจจะเพราะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องไปเอาบุญสงเคราะห์บิดามารดาก่อนแต่ลูกก็ควรตั้งใจที่จะทำให้ได้อย่างที่ลูกตั้งใจในภายหลังเมื่อมีความพร้อมแล้วลูกก็จะได้บุญใหญ่และประสบความสำเร็จจ้ะนี่ก็ควรทำคือพอดีมีบุญอื่นที่ถูกชิงเอาไปทำก่อนลูกสาวของตัวเป็นภูมิแพ้แพ้ไข่และอาหารทะเลตั้งแต่สองขวบเพราะวจีกรรมในอดีตมันส่งผลเรื่องมีอยู่ว่าฟังอยู่หรือเปล่าลูกวจีกรรมในอดีตมันส่งผลเรื่องมีอยู่ว่าชอบไปพูดจาเหน็บแนมกันแนะกันแหนผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่มีที่เพื่อนบ้านที่เขาเพิ่งจะมีลูกอายุแค่สองขวบอ่ะพูดกระทบถึงตัวแม่เด็กเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นต้นกระทบเกี่ยวกับเรื่องอาหารเธอติดนิสัยอย่างนี้มาข้ามชาติจึงมักจะมีวจีกรรมบุคคลรอบตัวจ้ะที่จริงประโยคที่ทำให้คนเขารักเรามีตั้งเยอะแต่ก็ไม่ได้เอามาใช้จะแก้ไขยังต้องชี้โทษของวิจีกรรมและชี้คุณของปิยวาจาให้เธอได้ศึกษาเรียนรู้ไปนำไปปฏิบัติแก้ไขตัวเองบ่อยๆจ้าเรื่องนี้เกิดจากปากแล้วก็เปลี่ยนเป็นปากสวยซะก็หมดเรื่องบุญที่ทำให้ลูกสาวตั้งแต่อยู่ในท้องโดยใช้คำว่าลูกแก้วและใส่ชื่อจริงภายหลังที่เกิดแล้วจะส่งผลเหมือนกันจ้าอยู่ที่เจตนาเป็นหลักที่มุ่งทำบุญให้ลูกสาวจ้าลูกสาวทั้งสองลูกก่อนมาเกิดมาจากที่สว่างและมีสายบุญกับหมู่คณะต่อไปก็จะมีส่วนช่วยในการไปแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและเป็นกองเสบียงของหมู่คณะจ้ะคุณแม่ลูกเคยดูแลผู้ป่วยชาวเยอรมันที่แขนขาลีบลูกและสามีเคยดูแลเขาอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันต้องทำทุกอย่างให้ในช่วงที่ยังหาคนดูแลไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องปัจจุบันที่ลูกได้ช่วยคุณแม่ของลูกดูแลเขาเป็นบุญของลูกและสามีที่ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อมนุษย์ซึ่งบุญส่งผลในยามที่ลูกเจ็บป่วยไข้หรือตกทุกข์ได้ยากก็จะมีคนคอยดูแลจ้ะไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรร่วมกันมาเป็นบุญปัจจุบันของลูกที่จะส่งผลให้ในอนาคตจ้ะลูกกับสามีไม่ค่อยจะปลองดองกันเพราะฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะเพราะทิฏฐิเท่านั้นแหละคือความเห็นไม่ตรงกันแต่ว่ายังดีมีศรัทธาและศีลเสมอกันทั้งท่านที่เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตได้เป็นคู่บุญกันมาก็เลยมีความรู้สึกคล้ายๆกันจะไม่ค่อยจะปลองดองกันแต่ก็เลิฟกันนะก็รักกันนะสามีเคยบวชมาหลายชาติจึงทำให้มีจริตอัธยาศัยน้อมไปทางบวชใช่แต่พอดีชาตินี้ไปเจอลูกซะก่อนนั่นแหละเมื่อลูกสาวสองคนจบการศึกษาแล้วสามีตั้งใจจะบวชก็จะสมหวังจ้ะแล้วมีผังบวชมาในอดีตอยู่แล้วก็ให้ประคองความตั้งใจนี้ไว้ให้ดีก็จะสมหวังลูกฟังนี้ลูกก็จะไปตกใจแล้วลูกก็อย่าไปกลัวความเหงาให้ตั้งใจทำสมาธิเมื่อลูกเข้าถึงพระธรรมกายแล้วจะหายเหงามีความสุขได้ชื่อว่าบวชภายในและมีความสุขที่แท้จริงจ้ะลูกสามีและลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทเรื่อยๆเริ่มบุญทำเผื่อเหนียวบ้างจ้ะนี่คู่บุญคู่บารมีก็เผื่อเหนียวด้วยกันทั้งคู่เลยอันดาลิงเอาเผื่อมีจริงนะอันดาลิงทำด้วยกันเถอะนี่ไงทำบุญเผื่อเหนียวส่วนเรื่องวิบากกรรมก็มีกันทุกคนล่ะแล้วก็มีกันเยอะๆทั้งนั้นล่ะให้ลูกตั้งใจสร้างบุญมากๆก็จะไปตัดรับวิบากกรรมได้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ทบทวนโอวาทก่อนพระกองพันเนื้อนาบุญนาตั้งใจฟังให้ดีด้วยถ้าไม่ตั้งใจฟังแล้วน่าเสียดายชาตินี้ไม่รู้จะได้ฟังอีกเมื่อไหร่ทบทวนโอวาทพระกองพันเนื้อนาบุญและผู้มีบุญทั้งหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกให้ทำใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์นึกทบทวนบุญธรรมยาตราในเส้นทางพระผู้ปราบมารตลอดช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาซึ่งบุญทั้งหมดบารมีทั้งหมดก็จะได้ช่องทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อย
1: ๆสาธุ
0: วันนี้วันที่ประมวลรวมบุญบารมีทั้งหมดมาอยู่ที่กลางกายของเราโดยเฉพาะพระกองพันเนื้อนาบุญที่รักทั้งหลายวันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติเป็นวันประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ต้องถูกจารึกไว้อีกครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้ที่ทุกรูปมีความมุ่งมั่นตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมเดินตามรอยของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารซึ่งพระธรรมญาตราต้องอดทนฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะในทุกอนุวินาทีโดยดำเนินชีวิตเป็นต้นบุญต้นแบบแก่ชาวโลกและช่วยประกาศคุณที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ชาวโลกได้รับรู้ซึ่งภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดในโลกและในจักรวาล
1: สาธุ
0: แม้วันนี้ภารกิจธรรมญาตราในปีนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ภารกิจในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายของพระธรรมญาตรายังต้องเดินหน้ากันต่อไปอย่างเข้มข้นฟังให้ชัดอีกทีหนึ่งพระธรรมญาตราแม้วันนี้ภารกิจธรรมญาตราในปีนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ภารกิจในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายของพระธรรมญาตรา

0: ่อไปอย่างเข้มข้นเพราะทุกรูปยังมีภารกิจในการเผยแผ่วิชาธรรมกายรอคอยอยู่ดังนั้นให้พระธรรมญาตราทุกรูปที่ไม่ติดภารกิจอะไรในทางโลกให้อยู่สร้างบารมีกันต่อไปนะ
1: สาธุ
0: เพราะทุกรูปมีความสำคัญมากจะได้เป็นต้นแบบต้นบุญของผู้ที่มาบวชภายหลังให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเหมือนกองพันเนื้อนาบุญทุกรูปพระศาสนาก็จะได้ตั้งมั่นด้วยข้อวัดปฏิบัติของเราอายุพระพุทธศาสนาก็จะยืนยาวต่อไป
1: สาธุ
0: ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลเป็นสัจธรรมไม่เลื่อนลอยพระธรรมญาตราทุกรูปก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาให้สืบทอดยืนยาวต่อไปอีกยาวนาน
1: สาธุ
0: และขออนุโมทนากับผู้นำบุญทั่วโลกทุกคนที่ได้มาร่วมกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร
1: สาธุ
0: นี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมาก
1: สาธุ
0: และถึงแม้ว่าพระภิกษุท่านจะบวชได้ไม่นานแต่ท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่
1: สาธุ
0: ดังนั้นทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญที่ได้มีโอกาสมาช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารเพราะฉะนั้นนึกทบทวนบุญตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาต้องปลื้มถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนและให้ทุ่มเทชีวิตและจิตใจในการสร้างบารมีกันต่อไปนะ
1: สาธุ
0: พระธรรมญาตราทุกรูปจะสึกเมื่อไรก็สึกได้แต่สิ่งที่ควรจะสึกก่อนคือศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้

0: เข้าถึงพระธรรมกายจะได้ไปศึกษาวิชาธรรมกายได้แล้วก็ไปค้นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของเราเองได
1: ้สาธุ
0: เพราะฉะนั้นจะศึกเมื่อไรก็ศึกได้นะลูกนะแต่การที่เรามาบวชไม่ใช่ง่ายซึ่งตอนนี้เราได้โอกาสที่สำคัญแล้วหลวงพ่อได้เตรียมสถานที่สัปปายะที่สบายทุกอย่างมีความพร้อมสิ่งแวดล้อมดีมากดินอากาศฟ้าสดชื่นสิ่งแวดล้อมสบายกายพาสบายใจเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งให้กับพระธรรมญาตราทุกรูปเอาไว้แล้วและเพื่อเป็นการนึกถึงบุญที่เรามาบวชในคราวนี้ให้ใจมีความสุขความปลื้มดังนั้นจึงอยากให้ทุกรูปได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมให้มีความสุขให้ความสุขพรั่งพรูออกมาให้รู้จักคำว่าใจหยุดและผลจากการที่ใจหยุดว่าเป็นอย่างไรเราต้องไปฝึกใจให้หยุดนิ่งเราจะรู้ผลจากการที่ใจหยุดมันเป็นอย่างไรวิเศษขนาดไหนเป็นสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้มันยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งในโลกไปหาตรงนี้ให้เจอและอยู่ในวิสัยที่เราจะเจอได
1: ้สาธุ
0: มีเพียงไม่กี่คนบนโลกที่จะได้มีโอกาสแบบนี้เป็นเครื่องแสดงว่าเรามีบุญมากขนาดไหนมีมากพอที่เราจะเข้าไปสู่ภายในได้ถ้าเราให้โอกาสตัวเองไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่เป็นสัปปายะเพราะความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องอื่นอย่าเพิ่งไปคิดตรงนี้สำคัญและถ้าหากจำเป็นจะต้องลาสิกขาจะได้กลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านได้นะลูกนะ
1: สาธุ
0: นี่ก็เป็นโอวาทที่ท่านที่อยู่ในใจของเราตลอดมาฝากเอาไว้นะลูกนะ

สิ่งที่อยากจะฝากทั้งพวกเราที่นั่งกันอยู่ในที่นี้ที่ร่วมอนุโมทนาอยู่ที่บ้านและต่างประเทศทั่วโลกนั่นละรวมทั้งพระธรรมยาตราและทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนธรรมยาตราบนเส้นทางพระผู้ปราบมารครั้งนี้บางอย่างถ้าไม่พูดบางทีหลายท่านก็ยังจะค้างใจค้างใจเรื่องอะไรบ้างทำไมพวกเราที่วัดพระธรรมกายจึงได้นึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นอย่างยิ่งมีเรื่องมากอยู่แต่ว่าเอาย่อๆคือ เราก็รู้ว่าจากพระไตรปิฎกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งทรงบรรลุธรรมเมื่อนั่นละเมื่อ2,600ปีกว่า

ต้องรู้ว่าพระองค์บรรลุธรรมวันเพ็ญกลางเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีซึ่งตอนนั้นพระองค์ทรงพระชน35พรรษาเสด็จออกบวชเมื่อ29เมื่อพระชนอายุได้29 6ปีบำเพ็ญตบะอยู่กว่าจะค้นพบธรรมะทำให้พระองค์หมดกิเลสใช้เวลา6ปีเต็มเมื่อวันเพ็ญกลางเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีแล้วพระองค์ก็ตรัสปฐมเทศนาคือพระธรรมจักกัปวัตตนสูตรตรัสให้ปัญจวัคคีย์ให้พระภิกษุห้ารูปฟังซึ่งพวกเราชาววัดพระธรรมกายก็ได้ถูกปลูกฝังให้สวดพระธรรมจักรกันเป็นพันๆหมื่นๆละเป็นพันๆล้านจบจะเป็นหมื่นล้านจบกันอีกก็คงไม่นานจากพระธรรมจักรกัปวัตตนสูตรเราก็ได้ความว่าพระองค์ที่ตรัสรู้ได้เพราะปฏิบัติมรรคมีองค์8ปฏิบัติมรรคมีองค์8แล้วก็บรรลุธรรมหมดกิเลสกันเรารู้อย่างนี้เราสวดกันมาอย่างนี้ชาวพุทธทั่วโลกก็สวดกันมาอย่างนี้มักมีองค์8ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเราก็สวดกันมาอย่างนี้แต่สวดกันเป็นพันพันล้านจบเนี่ยแล้วถึงธรรมไหมล่ะก็ยังไม่ถึงธรรมแล้วมันขาดเงื่อนงำอะไรล่ะถึงไม่ถึงธรรมในเมื่อจะจารึกเอาไว้เนี่ยพระธรรมจักรกัปวัตตนสูตรก็บรรยายเอาไว้ชัดเจนว่านี่แหละพระองค์ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เล่าก็เทศให้พระฟังห้ารูปที่เรียกกันว่าพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์ก็ฟังพร้อมๆกันห้ารูปนั่นแหละทั้งห้ารูปได้ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามาตั้งแต่ออกบวชคือก็ติดตามพระองค์ท่านมา6ปีด้วยกันพระองค์ปฏิบัติยังไง6รูปก็พยายามปฏิบัติตามอย่างนั้นไม่ได้เขียดคร้านแต่ถึงกระนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจบทุกรูปเข้าใจตามทันหมดแล้วทำไมเราไม่ค่อยจะเข้าใจก็เทศให้คนที่ตามมาน่ะ6ปีฟังเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นเข้าใจแต่เราน่ะมันก็งุ่มงุ่มงามงามอยู่นั่นแหละเพราะตลอดเวลามาเราก็ไม่ได้ปูพื้นอย่างกับท่านมานี่ท่านทั้งหกรูปติดตามทุกย่างก้าวถึงขนาดนั้นพอฟังแล้วเข้าใจด้วยกันทุกทั้งห้ารูปไหมเข้าใจทั้งห้ารูปท่านช่วยโน้ตเอาไว้ด้วย

แต่ที่ทำได้ตามทันทีได้เพียงหนึ่งรูปเพราะฉะนั้นแยกให้ออกด้วยพวกเราที่นั่งฟังอยู่ทั่วโลกนั่นแหละว่าเข้าใจนะมันอย่างหนึ่งทำได้นะอีกอย่างหนึ่งแล้วพวกเราที่ท่องธรรมจักรได้สวดธรรมจักรกันได้นั่นสวดได้เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งก็สวดได้นั่นก็อีกระดับหนึ่งมันเป็นระดับอย่างนี้เราสวดได้แต่บางท่านสวดได้แล้วยังแปลไม่ได้บางท่านสวดได้แล้วก็แปลได้แล้วแต่ว่าเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งแม้เข้าใจแล้วฟังกันอยู่ห้ารูปเข้าใจแล้วทั้งห้ารูปแต่ที่ทำตามได้ทันทีมีเพียงหนึ่งรูปคือท่านโกณฑัญญะพอท่านโกณฑัญญะท่านปฏิบัติได้ปุ๊บพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ทรงรู้วาระจิตว่าอะไรท่านโกณฑัญญะปฏิบัติตามได้แล้วตอนท้ายของบทสวดนี่ว่าอัญญาสิวตโพโกณฑัญโยโกณฑัญญะที่เธอทำได้ที่เห็นตอนนี้น่ะใช่แล้วใช่แล้วอะไรล่ะก็ใช่อย่างที่ฉันเห็นก็เห็นมันน่ะแหละอ๋อปฏิบัติได้แต่อีกสี่ท่านยังปฏิบัติไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจปฏิบัติยังไม่ได้แล้วทำยังไงล่ะพระองค์ก็ทรงเมตตาช่วยติวเข้มให้อีกสี่รูปนั่นแหละจำจี้จำใช้ให้นั่งคุมบุญให้ก็ทั้งสี่ท่านก็บรรลุธรรมรูปละวันละวันครบสี่วันก็ได้มาอีกสี่รูปรวมกับวันแรกก็กลายเป็นห้าวันได้ห้ารูปมาด้วยกันเพราะฉะนั้นช่วยเข้าใจด้วยนะว่าสวดได้แปลได้เข้าใจและปฏิบัติตามได้มันคนละระดับกันนี่เป็นเรื่องหนึ่งเอาละพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็สวดธรรมจักรมาเช่นเดียวกับเรานี่แหละและหลวงปู่ก็สวดได้เข้าใจแปลได้เข้าใจแต่ว่าเข้าใจแค่นี้พอไหมคงต้องมีเงื่อนงำอะไรอีกมีแล้วทำไมท่านโกณฑัญญะ

0: ท่านไม่ต้องมีเงื่อนงำอะไรท่านเข้าใจก็บอกแล้วท่านติดตามมา6 ปีเราเนี่ยอยู่ที่นี่ห่างกับท่านตั้ง2,000 กว่าปีนะเพราะฉะนั้นยังทำไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทำไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนยุคนี้จะทำไม่ได้เพราะอย่างน้อย พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราทำได้ก็แสดงว่าคนยุคนี้มีสิทธิ์เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสยืนยันเอาไว้แล้วว่าในการเข้าถึงธรรมนั้นไม่จำกัดด้วยเวลาปฏิบัติมรรคมีองค์8ได้ถูกส่วนเมื่อไหร่ ก็สามารถเข้าถึงธรรมได้เมื่อนั้นถ้าอีก1,000 ปีข้างหน้าใครปฏิบัติได้ถูกส่วนก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมได้เช่นกันอย่าว่าแต่1,000 ปีต่ออีก10,000 ปีด้วยถ้าคำสอนยังมีอยู่และมีคนปฏิบัติอยู่ถ้าปฏิบัติถูกส่วนก็จะได้เช่นกัน
1: แล้วทำไมจึงปฏิบัติไม่ค่อยจะได้กันแม้อยู่ต่อหน้าพระองค์อีก4 รูปก็ยังปฏิบัติไม่ได้ทันทีอ๋อก็มีเงื่อนงำบางอย่างที่ตกมาถึงพวกเราความจริงพระองค์ไม่ได้ถือว่าเป็นความลับอะไรไม่ได้หวงแต่ตรัสเอาไว้คนละแห่ง
0: ถ้าทำไมไม่ตรัสรวมทีเดียวเมื่อการเทศครั้งแรกก็ทั้ง5 รูปเขาเข้าใจอยู่แล้วในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ตัดตอนเอามาเทศในธรรมจักรเพียงเท่านั้นตัดตอนว่ายังไงช่วยฟังให้ชัดธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นน่ะ ถามว่าธรรมะนั่นอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่บนฟ้าเหรอหรืออยู่ใต้ดินเหรอหรือในหรืออยู่ที่ไหนกันแน่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชัดอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของแต่ละคนธรรมะ อยู่ในตัวของแต่ละคนมีหลักฐานจะให้เราไหมมาถึงวันนี้มีใครที่มีมือถือนะช่วยหยิบมือถือขึ้นมาด้วยอยากจะให้กดดูทำไมจะได้ช่วยไปเป็นพยานต่อกันไปด้วยนะหยิบขึ้นมาเลยไม่ต้องเกรงใจแล้วกดลงไปโรหิตัสสะสูตร สละโอรอนเรือหอหีบสละอิต่อเต่าไม่หันอากาศสอเสือ2 ตัวแล้วก็สูตรสูตระนะโรหิตัสสะสูตรกดลงไปเลยอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15 ข้อ118หน้า118ถึงหน้า119พระไตรปิฎกของมจร.กดลงไปเลยโรหิตัสสะสูตรนะพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อ118หน้า118ถึง119พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า เราบัญญัติโลกคือทุกข์ความเกิดแห่งทุกข์คือสมุทัยความดับแห่งโลกคือนิโรธและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกก็คือมรรคมีองค์8นั่นแหละข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกในวงเล็บไว้นิโรธคามินีปฏิปทานนั่นแหละมรรคมีองค์8

ในร่างกายที่มีประมาณวาหนึ่งมีสัญญาคือความจำแล้วก็มีใจครองนี่เป็นเครื่องยืนยันเอาไว้ว่าดูไว้ธรรมะที่พระองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่ได้เอามาจากไหนไม่ได้ไปเอาจากยอดฟ้าป่าหิมพานต์เอามาจากในร่างกายที่ประมาณวาหนึ่งมีสัญญาแล้วก็มีใจครองนี่อยู่ที่นี่หลวงปู่ได้หลักฐานอย่างนี้นะสวดธรรมจักรแล้วหลวงปู่ก็ได้มรรคมีองค์แปดมาแล้วก็ได้นี่นะมีเครื่องยืนยันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าธรรมะที่พระองค์บรรลุถึงนั้นน่ะไม่ได้เอามาจากไหนอยู่ในร่างกายที่มีประวานประมาณวาหนึ่งมีสัญญาคือความจำมีใจครองถ้าพูดแบบชาวบ้านก็พูดว่าอย่างนี้ว่ายังไงธรรมะทั้งหลายนั่นนะที่พระองค์ตรัสรู้น่ะอยู่ในร่างกายที่กว้างศอกยาววาหนาคืบนี่ถ้าสำนวนไทยกว้างศอกเป็นไงล่ะก็ตัวของเราพุทธคนนั่นนี่เนี่ยกว้างหนึ่งศอกวัดเอาศอกตัวเองวัดอย่างเงี้ยกว้างหนึ่งศอกยาวหรือสูงหนึ่งวาป้างศอกยาววาหนาตัวเรานี่มันหนาประมาณคืบหนึ่งธรรมะอยู่ในตัวของเราที่กว้างศอกยาววาหนาคืบหลวงปู่ได้ไนยะมาอย่างนี้จากสวดธรรมจักได้มักมีองค์แปดปฏิบัติไปแล้วก็ปฏิบัติให้ชนิดปฏิบัติไปให้ถูกส่วนนะแล้วจะเข้าถึงธรรมะที่กว้างภายในร่างกายที่กว้างศอกยาววาหนาคืบแล้วยังไงกับพระทั้งโลกที่เป็นชาวพุทธหลายประเทศต่างๆก็ปฏิบัติแต่แล้วทำไมไม่ได้ทำไมต้องรอมาถึงหลวงปู่ของเราเนี่ยก็สาเหตุก็สั้นๆง่ายๆก็เมื่อวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ท่านตรัสว่ายังไงพระตรัสอธิษฐานเอาไว้ว่านั่งปฏิบัติธรรมลงไปครั้งนี้แม้เลือดเนื้อในร่างกายจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่บรรลุธรรมะแล้วก็ให้มันตายมันอยู่โคนโพนี่แหละไม่ขยับแล้วการปฏิบัติธรรมถ้าจะให้เข้าถึงธรรมนะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันอยู่ตรงนี้แต่การเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะก่อนหน้านั้นก็มีฤาษีชีไพรเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาแล้วแม้พระองค์ก็เคยเอาชีวิตเป็นเดิมพันอยู่แล้วที่เราเคยเห็นพระพุทธรูปปางทรมานน่ะเหลือแต่ที่โครงเลยแสดงว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่ไม่ถึงธรรมแต่มาตอนหลังนี่เอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่เดิมพันด้วยการปฏิบัติมรรคมีองค์แปดเลยได้เพราะฉะนั้นมักมีองค์แปดนี่มีเงื่อนงำยังไงช่วยโน้ตเอาไว้ด้วยเงื่อนงำยังไงเงื่อนงำอยู่ตรงที่ว่าปฏิบัติแบบสบายสบายมันไม่ง่ายนะปฏิบัติเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่ว่าต้องเดิมพันแบบสบายสบายมันเหมือนแย้งกันตรงนี้แหละทำให้ผู้ที่ปฏิบัติในภายหลังสงสัยแล้วมันยังไงกันแล้วเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่เดิมพันชนิดทรมานตัวเองมันก็ไม่ได้แต่สบายจัดไปนอนทำฮึยังไม่ทันถึงทำมันก็หลับไปแล้วต้องแบบสบายสบายแต่ก็ไม่เครียดแล้วก็ไม่ขี้เกียจ

อันอยู่ตรงนี้เองจึงใช้คำว่าต้องปฏิบัติทั้งแปดอย่างให้ได้สัตว์ให้ได้ส่วนนะทั้งครบทั้งแปดอย่างเหมือนอะไรถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านอย่างเราแม่ครัวจะเข้าใจดีเหมือนอะไรก็เหมือนตำน้ำพริกนั่นแหละส่วนประกอบของตำน้ำพริกนั่นแหละทั้งกะปิทั้งน้ำตาลน้ำปลาทั้งหอมทั้งมะนาวอะไรก็ต้องใส่ให้มันครบเครื่องแต่ว่าต้องได้สัดส่วนเผ็ดไปก็ไม่ดีมันเป็นก็ไม่เป็นน้ำพริกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวไปหวานไปเค็มไปมันไม่ใช่นั่นนะมันต้องพอดีมันถึงจะเป็นน้ำพริกแล้วไม่ใช่เอาแต่พริกมาปั่นอย่างเดียวแล้วเรียกว่าน้ำพริกมันก็ไม่ใช่มรรคมีองค์แปดก็ต้องปฏิบัติทั้งได้ให้ได้ทั้งแปดส่วนนั่นแหละอย่างสบายสบายครบเครื่องแต่ในความครบเครื่องเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยความยากมันอยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วปฏิบัติได้แบบสบายๆครบเครื่องนี้จึงเป็นที่มาของการเดินธุดงค์ตั้งแต่โบราณเข้ามามันมาอย่างเงี้ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็เคยเห็นพระธุดงค์มาเยอะก็ตั้งใจทำกันท่านก็คงได้อะไรมาระดับหนึ่งจึงได้สืบทอดกันมาจนถึงระดับหลวงปู่ถึงยุคของหลวงปู่ของเราแต่ว่าเพิ่งได้สัดส่วนในระดับขั้นต้นๆเช่นเคยได้พบที่จารึกบางอย่างเอาไว้อ๋อถูกส่วนขั้นต้นๆคือบังเกิดเป็นดวงสว่างมั่งแล้วดวงสว่างนั้นบางทีก็ลอยอยู่ข้างหน้าบางทีก็อยู่ในท้องผมจ้องเขาหน่อยก็หายไปฉิบอะไรทำนองนี้หลวงปู่ของเราจึงต้องเดินธุดงค์แล้วก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่ในชีวิตเป็นเดิมพันนั้นแบบสบายๆนี่มันยากตรงนี้แต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ทำได้แล้วลักษณะของธรรมะที่เห็นนั้นหน้าตาเป็นยังไงหลวงปู่ก็ได้เงื่อนงำมาอีกก่อนที่หลวงปู่จะบรรลุพระทั้งแผ่นดินชาวพุทธทั้งแผ่นดินถ้าอ่านพระไตรปิฎกก็จะได้เงื่อนงำเหมือนกันว่าธรรมะนั้นน่ะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีกล่าวไว้ตรงไหนมือถืออยู่ในมืออยู่แล้วกดลงไปปาสราสิสูตรปอปลาสระอาสอเสือรอเรือสระอาสอสระอิสอเสือสระอิปาสราสิแล้วก็สูตรกดลงไปปาสราสิสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่12ข้อ281ที่หน้า305ชับอีกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สั้นๆนะปาสราสิสูตรพระไตรปิฎกเล่ม12ข้อ281 หน้า305นั่นแหละในพระไตรปิฎกเล่มนี้จารึกเอาไว้ให้ชาวพุทธทั้งโลกเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ว่ายังไงธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะคือไม่เป็นวิสัยแห่งการที่จะอธิบายให้ได้ทำไมอธิบายไม่ได้เหมือนคนที่ไม่เคยกินพริก

แล้วจะให้อธิบายว่าเออพริกมันเผ็ดยังไงใครพูดให้ปากหักมันก็ไม่เผ็ดด้วยแล้วยกเว้นเอาพริกใส่ปากแล้วเคี้ยวดูมั่งละเออนะมันเผ็ดอย่างเงี้ยนะธรรมะที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะละเอียดบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้หลวงปู่ก็ได้เขาแค่นี้แหละแต่เขาแค่นี้แหละถ้าเป็นพวกเราอ่านอะไรก็ไม่รู้นอนดีกว่าแต่พระเถระในอดีตอะไรก็ไม่รู้ก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันเดินธุดงค์กันเหมือนกันแต่พอเดินธุดงค์เข้าจริงๆและพอเดินธุดงค์เข้าจริงๆก็ส่วนมากมักจะเครียดซะก่อนมักจะเครียดซะก่อนเพราะฉะนั้นวางใจให้ถูกส่วนมันก็ยากเท้าก็ระบมอยู่กลางแดดกลางลมกลางฝนอยู่กลางปลากอะไรต่อมิอะไรเพราะฉะนั้นจะวางใจชนิดเอาจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้ววางใจให้แบบสบายสบายมันไม่ง่ายแล้วสบายขั้นต้นมันเป็นยังไงอ๋อนี่ถ้าหลวงปู่ไม่บอกเอาไว้ให้เราก็จะไม่ได้หลวงปู่บอกว่าไงถ้ามรรคมีองค์แปดถูกส่วนขั้นต้นแล้วก็ขั้นต้นนะมันจะหยุดมันจะหยุดอะไรหยุดใจมันจะหยุดไม่หนีออกไปอย่างในตัวแล้วใจมันจะหยุดนะใจมันจะหยุดความคิดมันก็หยุดแม้ลมหายใจก็หยุดแต่ว่าต้องให้มันหยุดเองบังคับให้มันหยุดไม่ได้ไปกลั้นลมหายใจให้มันหยุดอันนั้นไม่ได้อันนั้นเครียดต้องปล่อยให้มันหยุดเองประคองใจนิ่งๆแบบสบายๆแล้วให้มันหยุดถ้าไปบังคับให้มันหยุดมันก็ไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินทุดงกันนั่นแหละจนกระทั่งยอมสละทุกอย่างแล้วนั่นแหละมันจึงจะมาถึงอีตรงนี้ได้ถึงจะรู้จักคำว่าหยุดถ้าไม่อย่างนั้นหยุดเป็นยังไงพูดให้ปากหักก็ไม่รู้อีกเพราะพูดให้ปากหักก็ไม่รู้อีกนี่แหละจึงต้องให้พระธรรมญาตรานี่แหละแม้บวชสั้นๆไปหัดเดินซะมั่งแล้วไม่มีป่าจะให้เดินแล้วทำยังไงล่ะเดินมาในเมืองนี่ละแต่เดินในเมืองแล้วรถไม่ชนตายไม่ชนตายเดินมาแล้วมันจะหยุดไหมท่านหยุดได้พอสมควรระดับหนึ่งแต่ยังไม่หยุดมันหยุดแล้วแต่มันยังไม่นิ่งจริงถ้าไม่หยุดป่านนี้หน้าคงเกรียมลอกไปหมดแล้วได้หยุดมาระดับหนึ่งอยู่กลางแดดอย่างนั้นแหละแต่ว่าหน้านวลจะเห็นกันอยู่นั่นแหละเหมือนกับใครแม้พวกเราวีทั้งหลายก็เหมือนกันไปโปรยดอกไม้กันนั่นน่ะก็ไปโปรยดอกไม้ไปกวาดถนนไปปูเถื่อกันไปเลี้ยงอาหารกันก็อยู่กลางแดดกันด้วยกันนั่นแหละแต่หน้าก็ไม่ขึ้นฟ้าหน้าก็ไม่ลอกหน้าก็ไม่บวมทำไมล่ะก็ใจสบายสบายใจสบายสบายอยู่เพราะขณะที่เราปฏิบัตินั้นก็ประคองใจเอาไว้ในตัวเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่หยุดแต่ถึงไม่หยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็บแต่มันก็อยู่ฐานที่หนึ่งถึงเจ็ดมันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ในตัวนั่นแหละหน้าจึงดังได้หนวลอยู่อ๋อแล้วต้องหยุดยังไงล่ะมันต้องหยุดอยู่ฐานที่เจ็บนั่นแหละนั่นแหละเป็นยังไงนั่นแหละมันถึงจะเห็นธรรมแต่ว่ามันแค่อยู่ในตัว1ถึงฐานที่7

อยู่มันจะหยุดที่ฐานที่เจ็ดอยู่เดี๋ยวพอทำท่าจะดีเอ้ามันไปซะอีกแล้วไปไหนไม่ได้ออกนอกตัวก็อยู่ในตัวนั่นแหละพระธรรมญาตรามาถึงจุดนี้นะไม่ง่ายนะที่ตอนนี้อยู่ในตัวนั่นนะท่านตอนนี้ท่านอาจจะนึกก็เดือนเดียวเราก็ยังได้นี่กลับไปบ้านไปทำต่อจะได้ไหมไม่ง่ายสิ่งแวดล้อมจะต้องดีพอจึงได้เตรียมที่เอาไว้ให้นั่นแหละหลวงพ่อท่านก็เตรียมไว้ให้แล้วแม้พวกเราวีทั้งหลายแหละที่ไปช่วยกันประคับประคองกันมาก็เหมือนกันขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนให้พระธรรมญาตราปฏิบัติอยู่นี้เราก็ประคองใจอยู่ในตัวเหมือนกันแหละแต่มันก็วิ่งเข้าวิ่งออกมั่งแม้ตอนเข้าก็ไม่ได้นิ่งจริงๆแต่มันก็ยังอยู่ในตัวมันไม่ถึงกับหยุดมันอยู่ตั้งแต่ฐานที่1ถึง7แต่หน้ามันก็ยังใสอยู่นั่นแหละเพราะอยู่ในฐาน1ถึง7นั่นน่ะถึงจะขยับเข้าขยับออกไงบุญก็เกิดทำไมล่ะก็ใจเข้าไปอยู่ในตัวเข้าไปคือถึงอะไรไปใกล้ชิดกับอะไรไปคิดกับดวงธรรมนั่นแหละธรรมที่มีอยู่ในตัวแล้วนั่นแหละตั้งแต่เกิดในร่างกายที่กว้างศอกยาวาหนาเคลือบแล้วนะเมื่อใจเข้าไปใกล้ดวงธรรมจะอยู่มั่งไม่อยู่มั่งก็ตามทีบุญก็เกิดเหมือนไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบมาเจอกันเข้าบุญก็เกิดพอเกิดนั่นแหละหน้าถึงได้นวลกันอย่างนั้นนั่นแหละพระธรรมญาตราถึงใจยังไม่หยุดสนิทบุญก็เกิดแต่ว่ายังไม่หยุดสนิทเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงพระธรรมกายใกล้เต็มทีแล้วจึงได้มีโอวาทฝากมาว่าหลวงพ่อท่านเตรียมไว้แล้วนะหลวงพ่อได้เตรียมสถานที่สัปปายะที่สบายทุกอย่างมีความพร้อมสิ่งแวดล้อมดีมากดินอากาศฟ้าสดชื่นสิ่งแวดล้อมสบายกายพาสบายใจเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งให้กับพระธรรมญาตราทุกรูปเอาไว้และเพื่อเป็นการนึกถึงบุญที่เรามาบวชในคราวนี้ให้ใจมีความสุขความปลื้มดังนั้นจึงอยากให้ทุกรูปได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมให้มีความสุขให้มีความสุขพรั่งพรูออกมาให้รู้จักคำว่าใจหยุดและผลจากการที่ใจหยุดว่าเป็นอย่างไรเราต้องไปฝึกใจให้หยุดนิ่งเราจะรู้ผลจากการที่ใจหยุดมัน

ทองซื้อไม่ได้เอาเงินมาเป็นพันล้านหมื่นล้านเอาทองมากองเป็นภูเขาก็ซื้อไม่ได้การที่จะให้ใจหยุดอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่ใจหยุดอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งในโลกไปหาตรงนี้ให้เจอและอยู่ในวิสัยที่เราจะเจอได้มีเพียงไม่กี่คนบนโลกที่จะได้มีโอกาสแบบนี้ไม่ใช่ไม่กี่คนในโลกที่จะได้โอกาสอย่างนี้มีเพียงไม่กี่คนบนโลกอย่าว่าไปได้โอกาสปฏิบัติอย่างนี้นะที่จะได้โอกาสได้ฟังอย่างที่พูดขณะนี้ก็มีไม่ง่ายนักหรอกเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องแสดงว่าเรามีบุญมากขนาดไหนมีมากพอที่เราจะเข้าไปสู่ภายในได้ถ้าเราให้โอกาสตัวเอง

0: ธรรมะที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งนี่จากพระไตรปิฎกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้แล้วอยู่ที่ไหนล่ะอันนี้จะบอกว่าเนี่ยลึกซึ้งอย่างเงี้ยอยู่ที่พูดไว้ไหนพูดในปัสราสีสูตร แต่แล้วมันอยู่ของไหนในโรหิตัสสสูตรบอกว่าอยู่ในร่างกายที่ประมาณวาหนึ่งมีสัญญามีใจครองหรือที่ชาวบ้านหรือภาษาชาวบ้านพูดว่าก็ธรรมะจะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ในร่างกายที่กว้างศอกยาววาหนาคืบนี่แหละแล้วพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ที่ตรงไหนถ้าเป็นพวกเรา พระไตรปิฎกพระธรรมสวดธรรมจักรก็สวดได้แล้วมาอ่านสองสูตรนี่ก็อ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วจะได้อะไรก็ได้จะปิดพระไตรปิฎกแล้วก็นอนเหอะทำไมล่ะมันต่อไม่ติดทำไมยังต่อไม่ติดเพราะพื้นฐานเราไม่พอเราไม่ได้
1: เราไม่ได้อะไรเราไม่ได้เดินทุดงมาพอหลวงปู่ท่านเป็นประเภทที่หนึ่งก็ได้ยินมาแล้วอายุ19น่ะตัดสินใจแล้วถ้าพ้นเนี่ย19นี่พ้นไอ้ดงโจรนี่ที่มันชอบปล้นอยู่แถวนี้แล้วก็เราจะบวชแล้วจะไม่ศึกหลวงปู่เป็นประเภทที่
0: ทำอะไรแล้วก็ไม่เหยาะแยะทำอะไรแล้วเอาจริงถ้าบวชก็ไม่ศึกแล้วพอบวชไม่ศึกยังไม่พอตั้งใจศึกษาพระไตรปิฎกชนิดที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนกันคือในยุคนอนพระไตรปิฎกเวลาเรียนพระบาลีกันเวลาสอบเขาไม่ได้เขียนข้อสอบอย่างนี้ไม่ได้ตอบกันอย่างนี้ สอบปากเปล่าเจ้าค่ะคือเรียนบาลีกันแล้วเรียนพระไตรปิฎกกันแล้วถึงเวลาก็ท้าสอบกันเอ้าพร้อมไหม

ถามต่อจะเอาประโยคต่อไปมั้ยจะเอาประโยคต่อไปสู้มั้ยจะสู้เอ้าไอ้ที่มันยากขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นบางครั้งก็มีอัจฉริยะเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยคือสอบมันวันเดียวน่ะได้9ประโยคประโยคสูงสุดไปเลยทำไมก็เจ๋งจริงเหมือนกันเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันมาอย่างนี้เดี๋ยวนี้ใช้เขียนข้อสอบเอาเมื่อก่อนไม่ใช่สอบกันปากเปล่าปากเปล่านี่ไม่ใช่ถอนฟันทิ้งนะปากเปล่าไปต้องเขียนกันละเปิดพระไตรปิฎกแล้วก็แปลกันเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกันลงไปซักกันลงไปว่าแต่ละเรื่องตรงนี้มันมีความหมายลึกซึ้งขนาดไหนหลวงปู่เรียนพระไตรปิฎกเรียนบาลีก็เรียนชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาลงมือปฏิบัติก็ปฏิบัติชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่ว่าเป็นการเอาชีวิตเป็นเดิมพันชนิดที่ฌานฉลาดเพราะคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่ให้ตึงไปไม่ให้หย่อนไปแต่เราก็อ่านแล้วมัชฌิมาปฏิปทาทำกลางๆไม่ตึงไปไม่หย่อนไปคือพอสบายสบายแต่ไอ้สบายสบายมันยังไงมันทำไม่ลงตัวหลวงปู่จึงไปเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปทำแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่ว่าสบายสบายโดยหลักฐานมีให้แค่นี้แหละอย่างที่เราได้เนี่ยหลักฐานอะไรล่ะก็ธรรมะมีอยู่ในร่างกายที่กว้างศอกยาววาหนาคืบแล้วก็ธรรมะนี้เห็นได้ยากรู้ตามได้ยากบอกเลยนะเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะคือไม่เป็นวิสัยแห่งการอธิบายก็จะอธิบายอะไรสิ่งนั้นเราจะต้องเคยเห็นมาก่อนแต่นี่ก็ไม่มีใครเคยเห็นแล้วจะอธิบายยังไงล่ะละเอียดบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้อ๋อบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้บัณฑิตอย่างหลวงปู่นั่นแหละจึงไปค้นมาให้เราได้ค้นไม่ค้นเปล่าแถมอะไรในการอ่านพระไตรปิฎกสิ่งที่ยากอีกประการหนึ่งคือคำว่าสติน่ะคนเรามีสติแล้วมันจะดีทำอะไรไม่เผลอไม่ไผลทำอะไรจะได้ไม่ประมาทนี้ก็เข้าใจทุกคนล่ะแต่ถามกลับอีกคำหนึ่งมีสตินะตอนนั้นใจอยู่ที่ไหนเงียบตอบกันไม่ได้ แต่หลวงปู่บอกชัดมีสติอ๋อใจอยู่ในตัวอยู่ตรงไหนในตัวอย่างน้อยตั้งแต่ปากช่องจมูกฐานที่หนึ่งถึงฐานที่เจ็ดนั่นแหละหนึ่งถึงเจ็ดนี่ล่ะเนี่ยมีสติอยู่แล้วใจอยู่ในตัวแล้วบุญเกิดแล้วแต่ยังไม่เต็มที่ถ้าจะให้เต็มที่ใจต้องปักลงไปที่ฐานที่เจ็ดนิ่งลงไปเลยไอ้นิ่งลงไปเลยน่ะอะไรอ๋อนั่นละสมาธิอ๋อสติใจยังอยู่ในหนึ่งถึงเจ็ดถ้าสมาธิดิ่งเข้ากลางข้องกลางลงไปที่ฐานที่เจ็ดอย่างนี้แล้วก็ถึงใจเห็นธรรมไปตามลำดับลำดับมิหน้าจึงได้บอกลึกซึ้งประณีตเราทำยังไงล่ะก็ยังต้องฝากพวกเราฝากว่ายังไงโดยเฉพาะพวกเราที่ยังต้องแบกภาระทั้งครอบครัวอยู่แล้วทำไงเราจะมีโอกาสอย่างนี้มั่งฝากไว้นิดหนึ่งคงจำได้คุณยายทองสุขคุณยายทองสุขซึ่งเป็นอาจารย์ของคุณยายเราอีกทีเป็นผู้สอนให้คุณยายอาจารย์ของเราเข้าถึงธรรมเมื่อตอนที่ท่านเข้าถึงธรรมท่านทำยังไงท่านก็ยังประกอบอาชีพอยู่ประกอบอาชีพท่านทำอะไรท่านก็เลือกอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะท่านขายขนมของท่านขายข้าวเหนียวขายอยู่แถวหัวลำโพงนั่นแหละพอ11โมงปุ๊บท่านหยุดขายจะขายดียังไงก็ตามหยุดแล้วก็นั่งรถจากหัวลำโพงไปนั่นแหละไปถึงวัดปากน้ำก็พอดีนะพอดีอะไรพอดี

พระฉันเสร็จพอพระฉันเสร็จปุ๊บคุณยายทองสุขอาสาขับกระโถนในวัด กระโถนที่ใส่เศษอาหารไว้วงพระฉันน่ะ พระเนนวัดปากน้ำยุคนั้นมีอยู่ประมาณ500รูปเวลาฉันก็ฉันวงละ5รูปเพราะฉะนั้น500รูปก็100วงวงหนึ่งก็มีกระโถนสำหรับใส่เศษอาหารนะนะโน่นๆนี่ๆวงละ2ใบเพราะฉะนั้น100วงก็200ลูกคุณยายทองสุขรับอาสาขัดกระโถน200ลูกคนอื่นไม่ต้องฉันเองอ้าววางอาชีพแล้วก็ไปเลยไปขัดกระโถนพอเที่ยงเราไปถึงแล้วขัดกระโถนไป200ลูกขัดกระโถนจนกระทั่งเห็นธรรมตรงนี้เองมันเป็นเงื่อนงำใหญ่อยู่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ก็อธิบายเงื่อนงำไว้เยอะแล้วแต่ว่าอ้าววันนี้ฟังใหม่อีกเที่ยงก็แล้วกันเพราะมีผู้ที่มาใหม่ผู้ที่มาวัดใหม่ขัดกระโถนของคุณยายทองสุขท่านขัดยังไงจึงเข้าถึงธรรมก็ต้องมองให้ดีแล้วต้องเข้าใจให้ดีถ้าขัดกระโถนไปใจก็อยู่ที่กระโถนแล้วก็ขัดอีกร้อยชาติก็ไม่ถึงธรรมแล้วจะขัดยังไงล่ะถึงธรรมเออนี่แหละเงื่อนมันอยู่ตรงนี้ล่ะบ่อยเด็กทำงานอยู่ตามโรงครัวต่างๆนั่นแหละเขาก็ล้างถ้วยล้างจานวันนึงเป็นร้อยเป็นพันใบเหมือนกันแล้วก็เขาก็ไม่เข้าถึงธรรมแต่คุณยายทองสุขล้างกระโถนวันละ200ลูกแล้วทำไมเข้าถึงธรรมย่อสั้นๆเวลาขัดกระโถนของคุณยายทองสุขท่านไม่ได้เอาใจไปไว้ที่กระโถนที่ในมือท่านเอาใจไว้ในตัวเอาใจนิ่งๆอยู่ในตัวแล้วท่านก็ขับกระโถนเอาพอใจนิ่งอยู่ในตัวเข้าในระดับหนึ่งใจมันก็ขยายเองกายก็เบาใจก็เบาเพราะฉะนั้นกระโถนมีกี่ใบนั่นนะท่านนึกเอาไปขัดอยู่ในท้องของท่านเมื่อขัดมากเข้ามากเข้าสุดท้ายท่านก็เข้าถึงธรรมในขณะที่ขัดกระโถนพูดเรื่องนี้มาทำไมก็ต้องการบอกกับพวกเราโดยเฉพาะแม่บ้านทั้งหลายแหล่นั่นแหละคงไม่มีโอกาสมาเดินธรรมยาตรายังจะต้องมีภาระทางบ้านอยู่แล้วจะทำยังไงล่ะจะล้างถ้วยล้างจานล้างชามอะไรก็ล้างไปเถอะแต่เอาใจจดอยู่ในท้องถ้วยจานช้อนชามไปล้างมันในท้องอะไรจะปัดกวาดเช็ดถูบ้านก็เอาใจไว้ในท้องเดี๋ยวใจมันขยายเองมาคลุมไปทั้งบ้านเพราะฉะนั้นเออกวาดบ้านก็กวาดในท้องก็ได้ใจคนเราขยายได้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าวางถูกส่วนที่อยู่ในตัวแม้ไม่นิ่งสุดๆอยู่ที่ศาลที่7ก็เถอะใจก็ขยายได้อยู่ดีโดยประมาณนั่นน่ะเดี๋ยวก็ขยายแล้วก็กวาดบ้านก็กวาดอยู่ในท้องนั่นแหละเคี้ยวข้าวแม้เคี้ยวข้าวข้าวอยู่ในปากอยู่แล้วเคี้ยวข้าวก็ใจก็ไว้อยู่ในกลางท้องนั่นแหละเพราะฉะนั้นข้าวคำข้าวทุกคำก็กลายเป็นดวงธรรมผุดขึ้นมาเออเราก็เคยได้ยินอย่างนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นพระธรรมญาตราก็ดีพวกเราก็ดีที่ช่วยกันจัดให้ธรรมญาตราลุล่วงไปด้วยดีน่ะก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาระดับหนึ่งแล้วพยายามทำให้ใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม้สิ้นสุดธรรมญาตราครั้งนี้ก็ขอให้เก็บใจเอาไว้ในตัวต่อไปไม่ว่าทำอะไรก็ใจเอาไว้กลางท้อง

้องนั่นแหละทำอย่างนี้มันเรื่อยไปวันหนึ่งก็มีคุณยายทองสุขทำให้ดูแล้วขัดกระโถนจนเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นเราล้างถ้วยล้างจานล้างชามในบ้านแม้ขับส้วมขับขออาหารอยู่ในบ้านก็มีโอกาสเข้าถึงธรรมได้หลวงปู่ก็บอกแล้วแม้จะนั่งอึนั่งชีเอาใจไว้กลางกายจะนึกถึงองค์พระนึกถึงดวงแก้วอะไรก็ไม่บาปเพราะเตรียมจะเข้าถึงธรรมเป็นการปฏิบัติมรรคมีองค์แปดโดยปริยายถึงแม้ยังไม่ได้สัดส่วนนักก็ไกลกันเต็มทีปฏิบัติไปบุญก็ได้ไปหน้าก็นวลไปก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเรานะที่ช่วยกันปฏิบัติธรรมญาตรามาจนกระทั่งลุล่วงไปด้วยดีเป็นการบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่สมกับที่ท่านให้สมกับที่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปค้นเอาการปฏิบัติธรรมมาให้เป็นขั้นเป็นตอนมาให้พวกเราแล้วก็ทิ้งเป็นมรดกเอาไว้ด้วยนั่นแหละทิ้งเอาไว้ยังไงทิ้งไว้วาดรูปฐานทั้งเจ็ดฐานเอาไว้ให้รูปนั้นสำคัญนะเอาไว้หัวนอนดูให้ดีมันดูนั่นฐานที่เจ็ดนั่นเรื่องใหญ่ไม่ง่ายเลยกว่าจะได้รูปนั้นมาถ้าหลวงปู่ไม่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเงื่อนงำที่บอกว่าธรรมะอยู่ในตัวน้ำอยู่กองไหนเราหลวงปู่ให้ไว้แล้วอยู่ที่ฐานที่เจ็ดแล้วไม่ผิดไม่พลาดนะไม่ผิดไม่พลาดแล้วทำไมเราก็พุทธองค์ก็บอกไว้แล้วนะว่าธรรมะนี่อยู่ในร่างกายที่กว้างศอกยาววาหนาคืบยืนยันกันอยู่อย่างนี้เพียงแต่ว่าลึกซึ้งไปทำเอาใครทำล่ะต่างคนก็ต่างต้องทำตัวเองมันก็มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่เคยถูกกล่าวหาว่าวัดพระธรรมกายก็ดีหลวงปู่ก็ดีสอนผิดเพี้ยนเพี้ยนจากพระไตรปิฎกโดนโจมตีเรื่องนี้มาเยอะแล้วสมัยหลวงปู่มีชีวิตอยู่ก็โดนโจมตีแต่ว่าหลวงปู่ก็ยืนยันด้วยคัมภีร์เหล่านี้และยืนยันด้วยการให้ผู้ที่มาตรวจสอบท่านล่ะนั่งสมาธิด้วยกันต่อหน้าเลยปรากฏว่าพอทำแล้วเขาก็ได้อย่างที่หลวงปู่พูดเหมือนกันเขาเลยยอมรับว่าของหลวงปู่สอนไม่ได้พูดเท็จไม่ได้โกหกแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แพร่หลายไม่ได้พิมพ์มีการพิมพ์ออกมาเท่าที่ควรจะเป็นเพราะเป็นพยานบุคคลของผู้ที่มาตรวจถูกส่งมาตรวจสอบแต่สมัยนั้นไม่มีการสื่อถ่ายทอดกันทางทีวีหรือทางโทรทัศน์มันก็เลยมันเลยจบในยุคนั้นมีแต่ลูกศิษย์ของสายของหลวงปู่ที่ได้รับรู้สืบทอดกันมาวันนี้หลวงพ่อก็เลยต้องเอามาขยายให้ฟังว่านี่แหละที่เราปฏิบัติมาตลอดไม่ใช่ผิดเหลือเวลาให้หลวงพ่อเท่าไหร่อีก7 นาทีอ้าวได้นี่เป็นเรื่องที่หลวงปู่ทำเอาไว้ให้เพราะคุณตรงนี้ก็เหลือหลายแต่ไม่พูดก็ไม่ได้ความสำเร็จตรงนี้ความสำเร็จอย่างเนี้ย

ธรรมยาตรานะพันกว่าพันห้าร้อยรูปนั่นละนั่นละรับอุทิบาทกันเมื่อกี้นี้เป็นเครื่องยืนยันว่านี่ละเราทำไงก็เมื่อกี้นี้ใช้เวลาทั้งหมดนะแจกอุทิบาทกันเมื่อกี้นี้ใช้เวลา40 กว่านาทีเออพันกว่าพันห้าร้อยนั่นละใช้เวลากันอย่างนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าขอให้สะอาดและระเบียบเถอะทำอะไรก็สำเร็จแม้ธรรมยาตราตลอดเส้นทางนั้นน่ะคนโน้นเขาก็ด่าคนนี้เขาก็ด่าว่าจะทำให้ถนนติดให้จราจรติดขัดไม่จริงสะอาดและระเบียบจะทำทุกอย่างให้สำเร็จหมดได้คำถามแล้วสะอาดและระเบียบเนี่ยคุณยายของเราเอามาจากไหนสะอาดกับระเบียบเนี่ยคุณยายเอามาจากไหนก็ไม่เนื้อเชื่ออีกเหมือนกันแม้สะอาดกับระเบียบคุณยายอาจารย์คุณยายอาจารย์ก็เอามาจากพระไตรปิฎกแม้ท่านอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่เมื่อไล่ไปแล้วคุณยายอาจารย์เอามาจากพระไตรปิฎกเอามาจากตรงไหนหยิบมือถือขึ้นมากดไปที่มหาปรินิพพานสูตรมหาปรินิพพานสูตรเล่มที่13หน้า120กดลงไปเลยเป็นคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองตรัสว่ายังไงอานนท์ธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั่นจะเป็นองค์ศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการที่เราล่วงไปแล้วอะไรเนี่ยอ๋อพอพระองค์จะเข้านิพพานก็เรียกพระมาเรียกพระอานนท์มาบอกนี่พระองค์จะเข้านิพพานแล้วนะจะไม่ตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์แต่ธรรมะนี่นี่อยู่ที่นี่นะธรรมะที่พระองค์ตรัสเอาไว้ดีแล้ววินัยที่พระองค์บัญญัติไว้ดีแล้วที่ขณะนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎก45เล่มตู้นั่นแหละอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นองค์ศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการที่เราล่วงไปแล้วคือเข้านิพพานแล้วธรรมะแปลว่าหลักปฏิบัติให้ใจสะอาดเพื่อรู้แจ้งเห็นแจ้งทุกสรรพสิ่งแล้วก็เพื่อพ้นทุกข์วินัยแปลว่าระเบียบปฏิบัติให้กายวาจาสะอาดพ้นจากเวรภัยทั้งปวงเพราะฉะนั้นยิ่งปฏิบัติตามธรรมวินัยกายวาจาใจก็ยิ่งสะอาดสามารถบรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสะอาดเอามาจากธรรมะระเบียบเอามาจากวินัยคุณยายอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าศึกษาธรรมะรับปฏิบัติธรรมโดยตรงจากหลวงปู่หลวงปู่มีวิธีสอนคนโบราณมีวิธีสอนผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สอนยังไงท่านใช้คำว่า สอนธรรมะแบบเคี้ยวป้อนอ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรนี่ตั้งใจทำความสะอาดข้างนอกปัดกวาดเช็ดถูข้างนอกทำให้เคยเข้าแล้วจะเกิดความรักสะอาดเมื่อเกิดความรักสะอาดแล้วถึงคราวเวลาจะพูดมันก็พูดแต่ไอ้สะอาดสะอาดถึงเวลาจะทำอะไรคิดออกแต่สะอาดสะอาดเป็นงั้นได้ด้วยเหรอได้เพราะเมื่อทำอะไรแล้วจะทำอะไรแล้วเอาใจไปไว้ข้างในแล้วก็ใจจากเมื่อใจเข้าไปอยู่ข้างในวิ่งอยู่ในระหว่างฐานที่1 ถึง 7แล้วก็ช่วยโน้ตไว้ด้วยโน้ตไว้ให้ดี
ถ้าใจอยู่ในตัว

ใจจะคิดออกแต่เรื่องดีๆแต่ถ้าใจหลุดออกนอกตัวใจมันจะคิดเรื่องร้ายๆเป็นงั้นเหรอใช่ลองนึกถึงก็แล้วกันนั่นแหละอยากจะด่าใครสักคนนึงล่ะใจอยู่ที่ไหนใจอยู่หน้าที่คนที่เราจะด่าจะทุบหัวใครสักคนนั่นล่ะใจก็ไปอยู่ที่หัวไอ้คนนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นใจอยู่ในตัวจะคิดดีคิดสะอาดเพราะฉะนั้นทำบ้านให้สะอาดทำทุกอย่างให้สะอาดใจมันสบายเลยมันเข้าไปอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติเมื่อใจเข้าไปอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติคำพูดก็เลยสะอาดความคิดความคิดก็เลยสะอาดคำพูดก็เลยสะอาดการกระทำก็เลยสะอาดส่วนวินัยเป็นระเบียบปฏิบัติในการทำความสะอาดในเรื่องนั้นๆทำความสะอาดพื้นมันก็มีระเบียบเกี่ยวกับการใช้ไม้กวาดทำความสะอาดบนเพดานมันก็มีระเบียบในการทำความสะอาดเพดานมาทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมมันก็มีระเบียบเฉพาะของมันอ๋อไอ้ระเบียบหรือวินัยน่ะคือระเบียบปฏิบัติธรรมะนั่นแหละสะอาดคุณยายของเราก็เรียนธรรมะเรียนพระไตรปิฎกแบบเคี้ยวป้อนจากพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงย่อเอาพระไตรปิฎกทั้งตู้ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย่อพระธรรมย่อพระไตรปิฎกทั้งตู้ว่าธรรมะวินัยธรรมะและวินัยคุณยายก็มาย่อต่อมาปรับต่อเป็นภาษาชาวบ้านในพวกเราธรรมะสะอาดวินัยระเบียบจึงสั่งนักสั่งหนาสะอาดและระเบียบทำอะไรก็สำเร็จหมดนะสะอาดและระเบียบนี่แหละจะช่วยให้ใจนะหยุดตามที่หลวงปู่ให้นัยยะเอาไว้ถ้าไม่สะอาดไม่ระเบียบถ้าไม่สะอาดไม่ระเบียบจะทำอะไรแบบสบายๆทำไม่ได้นั่งตรงโน้นก็สกปรกนั่งตรงนี้ก็มีหนามนั่งตรงโน้นก็มียุงเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ต้องสะอาดและระเบียบใจจึงจะหยุดตามที่หลวงปู่บอกเพราะฉะนั้นธรรมยาตราครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยหลวงคุณยายมีส่วนอย่างมากเลยเพราะว่าไอ้ที่ไปโปรยกีบดอกไม้ไอ้ที่ไปกวาดถนนไอ้ที่ไปปูเสือที่ไปจัดอาหารอย่างดีเรียบร้อยโน่นๆนี่สะอาดกระเบียบทำให้เราจัดตรงไหนก็พึบๆภาพเสร็จหมดไม่กระทบกระทั่งใครสะอาดกระเบียบจึงกลายเป็นสนับสนุนให้ใจหยุดใจหยุดเป็นบทสรุปของมรรคมีองค์8ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ถ้าไม่ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้กำหนดไว้ให้วันนี้แล้วสร้างพระใหม่ด้วยเวลาที่สั้นๆและจะฝึกพวกเราชาววัดพระธรรมกายในช่วงสั้นนี้ให้เข้าถึงธรรมให้ได้ทำยังไงก็ธรรมยาตรานี่แหละคือกิจกรรมที่ช่วยให้เข้าถึงธรรมได้เร็วที่สุดแล้วทำไมต้องทำอย่างนี้ดูให้ชัดอีกเพราะปัจจุบันนี้ชาวโลกไม่รู้ว่าหน้าที่ของชาวพุทธต่างกับชาวไม่พุทธยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งหน้าที่ของชาวพุทธเอาไว้แล้วแต่ชาวพุทธมักจะไม่รู้หยิบมือถือขึ้นมานั่นแหละมหาปรินิพพานสูตรอีกเหมือนกันเล่มที่10ข้อที่175กดลงไปเลยเล่มที่10หน้าข้อที่175หน้า123ถึงหน้า124พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หน้าที่ชาวพุทธไว้ให้ว่ายังไงกดดูเพื่อไม่ให้เสียเวลา

หลวงพ่ออ่านอานนท์สมัยหนึ่งเมื่อแรกตรัสรู้เราพักอยู่ที่ต้นอัชปาละนิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่ตำบลอุรุเวลามารผู้มีบาป ได้เข้ามาหาเรายืนหน้าที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานในบัดนี้ขอพระสุคตโปรดปรินิพพานเถิดเวลานี้เป็นวาเป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคดูนะตรัสรู้ใหม่ๆมารก็มาแล้วมาทำไมถ้าพูดเพราะๆอย่างนี้ละออกมาอาราธนาให้เข้านิพพานถ้าพูดแบบชาวบ้านมารมาทำไมมารมาตะเพิดให้เข้านิพพานไปนี่อย่าพูดเพราะไปหน่อยมาตะเพิดไงถ้าพูดภาษาชาวบ้านตะเพิดให้รีบไปตายตายจะไปทำไมมันอย่างนั้นเล่าก็มันไม่อยากให้มนุษย์หมดกิเลสถ้ามนุษย์หมดกิเลสหรือพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็อย่าสอนให้ชาวโลกรู้ว่านี่ไอ้ที่เป็นทุกข์อยู่เนี่ยเพราะว่ามารมันปิดบังความจริงเอาไว้เพราะฉะนั้นมันก็เลยรีบมาให้ไล่ให้พระพุทธเจ้าของเราเข้านิพพานไปพูดง่ายๆรีบไปตายซะภาษาของมารมันแต่นี่ชาวพุทธแปลเพราะๆเลยเป็นอย่างนี้พระองค์ตอบว่ายังไงมารผู้มีบาปถ้าเป็นภาษาชาวบ้านไอ้ตัวบาปเราจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่ภิกษุยังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพหูสูตรไม่ทรงธรรมไอ้นี่อะไรล่ะยังไม่ได้ศึกษาธรรมนี่ข้อที่หนึ่งยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมถึงแม้จะศึกษาธรรมแล้วจะยังไม่ได้ปฏิบัติให้ชำนาญก็ยังไม่เข้านิพพานถึงแม้ปฏิบัติจนชำนาญแล้วยังเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วแต่ยังบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายไม่ได้ก็ไม่เข้านิพพานนี่อะไรล่ะอ้อยังเผยแผ่ไม่เป็นอ้อศึกษาธรรมให้รู้แล้วพระองค์สอนว่าอย่างไรแล้วยังไม่พอต้องปฏิบัติธรรมให้ได้ด้วยศึกษามาแล้วไม่ปฏิบัติให้ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องปฏิบัติให้ได้หยุดให้ได้นิ่งให้ได้เข้าศูนย์กลางให้ได้แม้ปฏิบัติเข้าได้แล้วถ้าไม่สอนต่อมันก็จะหมดอีกประการที่สามจึงต้องให้นะละต้องให้ช่วยกันเผยแผ่คือยังเรียนกรรมจารย์ของตนแล้วแต่ยังบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายไม่ได้ไม่เข้านิพพานเหมือนกันต้องให้ลูกศิษย์ของเราให้พระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเผยแผ่ให้เป็นสี่ยังแสดงธรรมมีปฏิหารปราบประภาวะที่เกิดให้เรียบร้อยโดยชอบทำไม่ได้อ้อปกป้องทำไม่ได้นะเผยแผ่เป็นแต่เข้ามาด่าเข้ามาโจมตีวัดโจมตีพระศาสนาปกป้องวัดปกป้องคำสอนไม่ได้พระองค์ก็ยังไม่เข้านิพพานต้องปกป้องทำไม่ได้เออมีคนไม่ปรารถนาดีกับพระศาสนามาด่ามาล้อมวัดกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปกป้องให้ได้อย่างนี้พระองค์จึงจะเข้านิพพานนี่การที่พระองค์ตรัสอย่างนี้เท่ากับบอกว่าคนพุทธไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเมื่อประกาศว่าฉันเป็นพุทธมีหน้าที่ติดตัวทันทีสี่ประการโน้ตไว้ด้วย คือศึกษาธรรมนะศึกษาให้ไงล่ะก็ศึกษาให้เฉียบแหลมให้แกล้วกล้าให้เป็นพหูสูตรให้ทรงธรรมสองต้องปฏิบัติธรรมด้วยปฏิบัติให้ได้อย่างที่ท่านโกนธัญญะปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติธรรมแล้วเป็นไงพอไหมไม่พอต้องเผยแผ่ธรรมให้ได้ด้วยไม่งั้นก็ด้วนหมดแม้เผยแผ่ไปแล้วก็ตามทีมีคนเลวๆมาโจมตีวัดโจมตีศาสนาต้องลุกขึ้นปกป้องธรรมด้วยและในการลุกขึ้นปกป้องธรรมก็ไม่ต้องไปตาไปด่าไปตีกับเขาแล้วจะทำไงล่ะก็ทำอย่างที่เราเคยทำกันนั่นแหละนั่งสวดธรรมจักรให้เขาฟังบ้างสัมมาอรหังให้เขาฟังบ้าง
ให้เขาดู

มั่งเขาเห็นแล้วว่าเราไม่มีพิษไม่มีภัยเขากลับไปเองนี่คือหน้าที่ชาวพุทธสี่ประการที่ต้องทำศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมปกป้องธรรมถ้าทำอย่างนี้ด้วยกันทุกท่านที่นั่งฟังหลวงพ่อนี่แหละอยู่ตรงไหนก็ตามทีรับรู้ไว้ด้วยหน้าที่ของท่านไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นคนไม่ว่าเป็นเนนเมื่อประกาศตัวเป็นชาวพุทธแล้วท่านมีหน้าที่สี่ประการนี้นะหลวงพ่อไม่ได้โมเมนะให้อ่านเองแล้วนั่นแหละมหาปรินิพพานสูตรเล่ม10ข้อ175หน้า123ถึง124พุทธองค์ตรัสอย่างเงี้ยก็ขอให้รู้หน้าที่ด้วยทำไมต้องให้รู้หน้าที่เพราะหลวงปู่สั่งเอาไว้สั่งว่ายังไงสั่งเมื่อใกล้จะหลวงปู่จะลาโลกก็บอกกับลูกศิษย์เลยว่าทุกคนนะช่วยกันนะเพราะมันเป็นหน้าที่ของชาวพุทธว่าต้องเอาวิชาธรรมกายหรือเอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยไปให้ทั่วโลกนะถ้าไม่งั้นนี่ถ้าปล่อยให้หายไปขาดด้วนไปแล้วใครล่ะจะเอาชีวิตไปเดิมพันเช่นเดียวกับหลวงปู่ไปเอาคืนมาอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วยกันรักษาให้ดีคุณยายของเราก็รับปากพอรับปากแล้วคุณยายของเราเป็นนักทำงานมาตั้งแต่ก่อนจะมาอยู่วัดเพราะฉะนั้นคำสอนทุกอย่างที่หลวงปู่ให้มาคุณยายสรุปมาเป็นเชิงปฏิบัติหมดนั่นแหละการที่จะปฏิบัติมรรคมีองค์แปดการที่จะรักษาพระพุทธศาสนาสรุปลงเหลือสองข้อว่าต้องสะอาดและระเบียบอย่างเมื่อกี้เนี้ยเราก็ทำตามอย่างที่ยายว่าทำไงล่ะการที่ใครเนี่ยจะสะอาดกับระเบียบแล้วน่ะมันจะเป็นไงใครทำงานแล้วจับหลักสะอาดกับระเบียบได้แล้วก็ทุกอย่างโน้ตไว้ทุกอย่างจะตีออกเป็นตัวเลขได้หมดการทำงานทุกอย่างก่อนลงมือทำต้องตีออกเป็นตัวเลขให้ได้ให้หมดไม่ตีเป็นตัวเลขแล้วคำนวณไม่ออกคำนวณไม่ได้ต้องตีเป็นตัวเลข อย่างการที่นั่นแหละ 30,000 วัดที่เราก็ทำมาแล้วทอดกฐินจะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกแล้วจะทำยังไงอย่าว่าจะไปทั่วโลกมันต้องได้ทั่วเมืองไทยก่อนจะทั่วเมืองไทยแล้วจะทำยังไงต่อให้วัดพระธรรมกายมีพระเป็นหมื่นรูปก็เอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกไปทั่วประเทศไม่ได้ถ้าจะให้ได้มีทางเดียวตีเป็นตัวเลขได้เลยทำยังไงล่ะอย่างน้อย 30,000 วัดต้องลุกมาช่วยกันแล้วตอนนี้ต่างก็เจอโควิดมาย่ำแย่มาด้วยกันทั้งนั้นแล้วท่านจะลุกขึ้นมายังไงกันล่ะก็เลยต้องช่วยกันไปทอดกฐินมาแล้วไงล่ะ 30,000 วัดตอนนี้แต่ละวัดก็พลิกฟื้นขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่า 30,000 วัดลุกขึ้นมาแล้วแล้วจะทำยังไงแต่ละวัดก็มีพระจำกัดอีกเหมือนกันแล้วจะทำยังไงก็ต้องอาราธนาให้ท่านทำเยอะๆขึ้นไปอีกจะทำยังไงล่ะก็อาราธนามาเมษาสัก 45,000 ก็แล้วกันเมื่อ 45,000 ก็ต้องช่วยกันนะเป็นเจ้าภาพกันให้ดีเอาเป็นเจ้าภาพท่านให้ดีแล้วยังไงล่ะก็จะได้ขอท่านอีกแล้วขอให้ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเราและเอาบุญไปต่อบุญเอาบุญไปต่อบุญทำไงก็ขอให้หลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลาย 45,000 นั่นแหละที่มาช่วยไปตามงวดหน้าไปตามมาอย่างน้อยก็นะองค์ละรูปละรูปเดี๋ยวจะได้พระอีก 45,000 มาบวชในพุทธศาสนาถ้าอย่างนี้ธรรมญาตรางวดหน้านะไม่ใช่เป็นพันรูปกันแล้วนะเดี๋ยวได้เป็นหมื่นรูปกันแล้วนะก็ต้องคำนวณกันอย่างนี้แหละทุกอย่างออกมาเป็นตัวเลขให้หมดแล้วบุญมันเป็นยังไงแล้วเราจะเห็นชัดเองบุญอีตอน 5,000 วัดก็อย่างหนึ่งบุญอีตอน 30,000 วัดก็อย่างหนึ่ง

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญในเจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7

ท่านก็ นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นในกายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆ

แล้วก็ใจเย็นเย็นอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งใจใจอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอะหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็น

ถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้แกร่งกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกโซนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้

อย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีอวันตุเต
1: สาธุ
2: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มีไลน์ออฟฟิเชียลไอเค้าของวัดพระธรรมกายครับ
3: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปในไลน์
4: ค้นหาด้วย ID @ธรรมกาย
3: เมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญ
4: จะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลย
3: สำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อน
4: พอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้
3: จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์
4: จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได
2: ้ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
4: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาทำ 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลยจากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุลได้จำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
2: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับ
4: สาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานโดยทางสถานี GBN by DMC จะทำหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะให้ท่านได้ปลื้มปิติใจให้เสมือนกับว่าได้มาน้อมถวายด้วยตัวของท่านเองเลยค่ะและเช้านี้อยู่กับคุณสายใจวลีและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
2: ตลอดพิธีกรรมนะคะให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเรานะคะให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุมบุญให้กับเรานะคะปกป้องคุ้มครองเราค่ะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มาลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะก็ช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันนะคะไม่ใช่ช่วงนี้ในทุกๆช่วงเลยนะคะ
2: ใช่
1: สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะสรีระยนต์ของเรานี้ต้องดูแลให้แข็งแรง
2: ด้วยนะคะ
1: ยาวนานด้วยหรออ
2: ายุยืนด้วยจะได้สร้างบารมี
1: อายุยืนต้องยืนได
2: ้ไม่ป่วย
1: คุณเล็กบอกนะอายุยืนต้องยืนได้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานบุญในทุกๆวันของเราได้เลยนะคะโดยที่ไม่พลาดเลยแม้แต่บุญเดียวโดยการติดตามรับชมผ่านทาง www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเลือกติดตามทางช่องทางไหนไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นกดเข้าไปเลยค่ะในแพลตฟอร์มนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel หรือว่าแฟนเพจของ Facebook นะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันสำคัญที่สุดคือส่งตรงเรื่องราวดีๆแบบนี้แคปเจอร์หน้าจอส่งลิงก์ดีๆแบบนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราได้ค่ะ
2: ค่ะและก่อนที่เราจะสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะทางรายการก็ขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกเป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอรหันต์สององค์ค่ะซึ่งทั้งสององค์นี้เนี่ยสั่งสมบุญมาแล้วนะคะหลายภพหลายชาติจนได้รับความสุขความสำเร็จในชีวิตจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของพระพิสารุวัฏฐายกะเถระนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อท่านเนี่ยได้บรรลุอรหัตผลแล้วนะคะก็ระลึกย้อนกลับไปในอดีตชาติที่ผ่านมาว่าได้สร้างบารมีอะไรไว้บ้างค่ะในสมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าชาตินั้นเนี่ยเราได้เข้าไปอยู่ในป่าชัดใกล้กับหิมวันตะประเทศซึ่งก็มีรากไม้แล้วก็ผลไม้เนี่ยเป็นอาหารวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้เสด็จมาในป่านั้นเพื่อปลีกวิเวกเราเนี่ยเห็นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสจึงได้ถวายเง่ามันผลไม้แล้วก็น้ำสำหรับล้างพระหัตถ์แล้วได้ถวายบังคมพระบาทด้วยเสียงกล่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสวยในขณะที่เรายังเฝ้าอยู่เพื่อยังจิตของเรานั้นให้เลื่อมใสด้วยความเลื่อมใสนั้นเมื่อเราเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ได้ไปบังเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตค่ะ
1: ค่ะท่านก็ยังกล่าวต่อไปอีกนะคะว่าต่อมาในพุทธกาลนี้เราเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งเมื่อเจริญวัยแล้วละสมบัติออกบวชในพระพุทธศาสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในกัปที่91จากกัปนี้เราได้ถวายเง่ามันผลไม้และน้ำด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งบุญนะคะในกัปที่3จากกัปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าพิสสัมมตะสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการมีพละมากนะคะพระเจ้าจักรพรรดินั่นก็คือกษัตริย์ค่ะผู้ปกครองทั้ง4ทวีปเลยทวีปทั้ง4เลยนะคะคุณวิเศษเหล่านี้นั่นก็คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ค่ะซึ่งเป็นคุณวิเศษของพระอรหันต์นะคะเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำสำเร็จแล้วนี่ก็คือประวัติของการสร้างบารมีของพระพิสารุวะทายกะเถระนั่นเองค่ะ
2: มาต่อกันเลยนะคะกับประวัติการสร้างบารมีของพระอุชุขันติกะเถระอีกรูปหนึ่งนะคะเมื่อท่านได้บรรลุอรหัตผลแล้วค่ะก็ย้อนระลึกกลับไปในอดีตชาติที่ผ่านมาด้วยความปลื้ม

0: ปิติใจแล้วก็ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนเอาไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนเฝ้าประตูอยู่ในกรุงพันธุมดีได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสผู้ทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงข้าพเจ้าเนี่ยมีจิตที่เลื่อมใสมีใจที่ยินดีได้ถือท่อนอ้อยมาถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระนามว่าวิปัสสีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ค่ะ
1: ค่ะแล้วท่านก็กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าในกัปที่91นับจากกัปนี้ข้าพเจ้าได้ถวายอ้อยไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลกรรมของการถวายท่อนอ้อยกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็ได้เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างเป็นอิสระถาวรที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชา3ของข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วและนี่ก็คือประวัติการสร้างบารมีของท่านค่ะ

0: ไปด้วยกันนะ
1: คะ
0: ทุกท่านคะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาของการที่เราจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะคะดังนั้นเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมประกอบพิธีพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: เรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านอธิบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวีสูงวีสูงรักขณาทายาติสารเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยมปิมะยังพันเตวีสูงวีสูงรักขณาทายาติสารเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามาตติยมปิมะยังพันเตวีสูงวีสูงรักขณาทายาติสารเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: มิทุติยามปิสังฆังสารนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสาร

เรียนท่านอนุบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเกียรติอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านอนุบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านอนุบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุรชัยจิตเพียรค้าหันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกะโรมาเซ

0: สา
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริ

0: ความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ

ชีวิตในสังสารวัฏของเขาก็จะได้ปลอดภัยและก็มีมรรคผลนิพพานเป็นที่ไปกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ลูกเข้าวัดเมื่อประมาณปี2521แต่เป็นสมาชิกชมรมพุทธรามคำแหงและก็ได้ชักชวนคนในครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่น้องๆทุกคนมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยได้ร่วมบุญนำนักศึกษามาปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็ได้ติดตามสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาตลอดไม่ว่าจะซื้อที่ 2,000 ไร่ราคาตารางวาละ 62.50 บาท 50 สตางค์สร้างโบสถ์ปลูกต้นไม้คัดหินเกล็ดแก้สร้างเสาหน้าโบสถ์ปลูกเหล็กเทปูนจนถึงบนสภาธรรมกายหลังคาจาสภาธรรมกายสากลธรรมกายเจดีย์บุญลานธรรมเสาคำฟ้าวิหารหลวงปู่วิหารคุณยายอาคาร60ปีจนถึงบุญปัจจุบันนี้โอ้โหสามีของลูกอ้าวนึกว่าเป็นโสดเคยบวชพระธรรมทายาทรุ่นที่5ปีพ.ศ. 2521เป็นช่วงที่ชีวิตที่เขาประทับใจมาก

อ๋อซึ่งสมัยนั้นหลวงพ่อทัตตาชีโวก็ประทับใจเรื่องหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นพระอาจารย์นำตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้มาสร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องค่ะธรรมทายาทนี่ในปี2528อีก7ปีต่อมาลูกและสามีก็ได้แต่งงานกันมีลูกเดียวกัน2คนเวลาที่ตั้งท้องลูกทั้ง2คนเมื่อลูกทำบุญก็จะใส่ชื่อลูกๆว่าลูกแก้วก่อนแต่พอคลอดมีชื่อแล้วก็จะใส่ชื่อจริงลูกสาวในทุกบุญที่ลูกทำลูกสาวคนแรกของลูกเกิดมาในช่วงที่ฐานะเราปานกลางวันแรกเกิดจะเป็นโรคภูมิแพ้ไข่และอาหารทะเลมาตั้งแต่อายุได้2เดือนจะมีอาการเป็นผื่นคันต้องพาไปรักษาหลายหมอมากบัดนี้อายุเธอได้19ปีแล้วก็ยังเป็นอยู่แต่อาการน้อยลงบ้างส่วนลูกคนที่สองนั้นเกิดมาพร้อมกับความพร้อมในด้านต่างๆมากกว่าลูกคนแรกมีพี่เลี้ยงที่ดีคอยดูแลและลูกกับประคองให้อยู่ในวงบุญตลอดมาตั้งแต่อยู่ในท้องขณะนี้อายุ16ปีแล้วยังไม่มีปัญหาใดๆสามีของลูกทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่ที่แห่งหนึ่งทำอยู่ได้ประมาณ10ปีในช่วงนั้นพี่สาวเขาก็ได้สัญชาติอเมริกาแล้วก็เลยทำเรื่องขอวีซ่ามาประเทศอเมริกาให้กับครอบครัวของเราด้วยแต่ก็ขอว่าอย่างนั้นเองจนกระทั่งต่อมาสามีลูกก็ได้ย้ายไปทำงานอีกที่หนึ่งได้ประมาณ10ปีก็เกิดปัญหาจึงออกจากงานนั้นกับพอดีในช่วงหลังออกจากงานนั้นทางสถานทูตอเมริกาก็ได้แจ้งมาว่าครอบครัวลูกได้สิทธิมาอยู่อเมริกาได้อย่างถูกกฎหมายทั้งที่เราทำเรื่องไว้เมื่อ10กว่าปีก่อนจะลืมไปแล้วและลูกสาวสองคนของลูกก็อยากจะมาศึกษาที่อเมริกาสุดท้ายลูกและครอบครัวก็ตัดสินใจเดินทางมาเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่อเมริกาแต่ในสถานการณ์ที่พวกเราต้องมาตั้งต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาสิ่งที่ครอบครองลูกโชคดีที่สุดคือได้อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อตลอดเวลาแปลกดีโดยผ่านจานดาวธรรมแล้วก็ยังมีสาขาวัดให้ได้ไปทำบุญอีกด้วยลูกและสามียังได้ติดตามรายการธรรมดีๆจากจานดาวธรรมแล้วก็ได้ขยายจานดาวธรรมทำหน้าที่ผู้นำบุญในเพื่อนที่เมืองไทยและญาติพี่น้องที่อเมริกามากมายสาธุนี่เธอยังมีวิญญาณผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรคุณพ่อของสามีมีอาชีพค้าขายหมูท่านไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์บุญบาปและชีวิตหลังความตายเลยในบางคืนก่อนย่ำรุ่งคุณพ่อจะฆ่าหมูที่หลังบ้านโดยจับหมูขังอยู่ในกรงหวายท่านจะใช้มีดแหลมแทงที่คอหอยหมูจะร้องกรีดกรีดสุดเสียงจากนั้นท่านและคนงานจะรีบจับหมูกดหัวหมูลงในโอ่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันเสียงหมูร้องรบกวนเพื่อนบ้านที่หลับนอนในวันพระเป็นวันหยุดฆ่าหมูคุณพ่อสามีจะใช้เวลาไปยิงป่ายิงปืนล่าสัตว์เสมอต่อมาคุณพ่อสามีอายุมากจึงได้เลิกอาชีพนี้ปี2543คุณพ่อสามีล้มป่วยเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากแพทย์แจ้งทราบว่าจะอยู่ได้ไม่นานในปี2545สามีก็ได้ตัดสินใจบวชให้คุณพ่อของเขาแล้วก็ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมท่านที่เมืองไทยได้นำรูปการบวชและแนะนำการนั่งสมาธิไปให้ท่านแต่วันเรื่องขึ้นกับพ่อสามีฝากน้องสาวให้มาบอกสามีลูกว่าท่านไปชอบที่สามีมาให้ธรรมะกับท่านและเล่าเรื่องบุญงานบวชสามีเข้าใจคุณพ่อดีว่าท่านไม่เชื่อสามีก็หาเวลาคุยกับท่านตามลำพังว่าคุณพ่อหากวันหนึ่งวันใดที่พ่อตื่นมาแล้วคุยกับใครเขาไม่ได้ยินหรือเขาไม่เห็นพ่อทราบนะว่าคืออะไรท่านตอบว่ารู้นั่นคือพ่อตายแล้วสามีก็บอกว่าถ้าถึงเวลานั้นพ่อก็ต้องยอมรับนะว่าชีวิตหลังความตายมีจริงแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอีกมาถึงวันนั้นให้นึกถึงภาพที่ลูกชาย3คนได้เคยบวชให้ระลึกนึกถึงองค์พระจำตัวที่สร้างและสลักชื่อให้พ่อและวิธีทำสมาธิที่ลูกพยายามบอกพ่อเสมอคุณพ่อก็บอกโอเครับปากกันหลังจากเยี่ยมท่านเสร็จสามีก็เดินทางกลับมาอเมริกาหลังจากไปทำหน้าที่ลูกแก้วเสร็จ

จากนั้นไม่นานท่านก็เสียชีวิตวันที่เขากลับไปงานศพคุณพ่อได้กราบที่ลงศพซึ่งเสียชีวิตไปถึง7วันเขาหวังว่าพ่อยังอยู่บริเวณนั้นเขาก็ไปเคาะที่ลงศพท่านแล้วก็พูดว่าพ่อจำคำที่ผมบอกได้ไหมล่ะตอนนี้คงเชื่อแล้วนะชีวิตหลังความตายมีจริงดังนั้นตอนนี้เนี่ยให้นึกถึงบุญและทำสมาธิอย่างเดียวผมบอกพ่อแล้วว่าน่าจะเชื่อตอนเป็นจะดีกว่าเราจะเห็นตอน

ที่เห็นได้ด้วยสายตากันดีกว่าเนี่ยสามีได้บวชนโมทนากฐินที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองอสูซ่าทุกปีแล้วก็ได้กลับมาบวชพระนานาชาติรุ่น60ปีพระราชที่เมืองไทยเพื่อที่ส่งเสริมให้คุณพ่อแล้วก็ตั้งใจจะบวชทุกปีเพราะเชื่อว่าคุณพ่อต้องการและรอรับบุญอยู่และต่อมาพี่สามเขาก็ได้ทำบุญเสาแก้วสลักชื่อคุณพ่อด้วยส่วนแม่สามีนั้นตอนช่วงอายุได้ประมาณ 45-50 ปีแต่เป็นโรควิตกกังวลคิดมากจนต้องไปพบจิตแพทย์ต่อมาเมื่ออายุประมาณ60ปีขาข้างหนึ่งท่านเป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ถนัดมาจนถึงปัจจุบันนี้คำถามทำไมตลอดชีวิตของคุณพ่อสามีจึงมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคเจ็บป่วยเหมือนคนทั่วไปเลย

เพราะกรรมใดคะพระสุทธาคุณพ่อสามีมีบุพกรรมนิมิตอย่างไรคะเมื่อเสียชีวิตแล้วท่านระลึกถึงบุญและทำสมาธิตามที่เคยรับปากกับสามีไหมคะเมื่อสามีไปบอกท่านในงานศพท่านรับทราบไหมคะปรโลกของคุณพ่อสามีเป็นอย่างไรได้ฝากบอกสิ่งอะไรมาหรือไม่ท่านได้รับบุญบวชที่สามีบวชให้ทุกปีไหมคะและลูกๆต่างทำบุญอย่างไรให้กับท่านคะคุณแม่สามีทำกรรมใดจึงมีอาการทางจิตจนต้องพบจิตแพทย์และกรรมใดที่ต้องเป็นอัมพฤกษ์มาจนถึงทุกวันนี้กรรมอะไรทำให้ลูกและครอบครัวต้องประสบเหตุย้ายถิ่นฐานมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาและเหตุใดในจังหวะที่สามีต้อง

0: คะลูกเนี่ยเคยทำบุญสูงสุดครั้งละ 100,000 แต่ก็หลายครั้งแล้วเราจะมีโอกาสได้ทำบุญใหญ่กองเอ็มและหลายๆครั้งบ้างไหมคะเคยมีบางครั้งที่ลูกตั้งใจจะรวบรวมปัจจัยทำบุญใหญ่กองเอ็มกับหลวงพ่อแต่ก็ต้องงดไปเพราะมีค่าใช้จ่ายของบุพการีก่อนอย่างนี้ลูกจะเสียสัจจะหรือไม่คะวิบากกรรมอะไรที่ทำให้ลูกสาวคนโตต้องเป็นภูมิแพ้ไข่และอาหารทะเลตั้งแต่อายุ2 ขวบขออย่ายอมแพ้ลุยมันก็ไปเลยอีกทั้งจะมีวจีกรรมมักจะมีวจีกรรมกับคนรอบข้างจะแก้ไขอย่างไรคะบุญที่ทำให้ลูกสาวโดยใส่ชื่อแทนว่าลูกแก้วตั้งแต่อยู่ในท้องและใส่ชื่อจริงหลังจากที่เกิดแล้วจะส่งผลต่างกันไหมคะลูกสาวสองคนของลูกก่อนมาเกิดมาจากไหนเคยมีสายบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรคะต่อไปก็ทั้งสองจะมีโอกาสได้มาร่วมงานเผยแผ่ของหมู่คณะมากน้อยเพียงไรคุณแม่ของลูกเคยดูแลผู้ป่วยชาวเยอรมันที่แขนขาลีบลูกและสามีก็ต้องดูแลเขาในช่วงหนึ่งเหมือนกันต้องทำให้ทุกอย่างแต่ช่วยจะหาคนดูแลเขาไม่ได้ลูกและสามีมีวิบากกรรมร่วมกับผู้ป่วยมาอย่างไรคะถึงต้องมามีส่วนในการดูแลเขาด้วยคะลูกกับสามีเคยเป็นอะไรกันมาในชาติก่อนคะทำไมเราถึงได้อยู่กันแบบไม่ค่อยจะปรองดองกันเท่าที่ควรสามีก็มีความคิดว่าในวัฏสงสารนี้ไม่มีชีวิตอะไรเลยที่จะดีปลอดภัยจากวิบากกรรมจะสามารถสั่งสมบุญบารมีได้อย่างสูงสุดเท่ากับเพศสมณะหากหลังจากทุกอย่างลงตัวแล้วคือลูกๆสงบสำเร็จการศึกษาแล้วเขาตั้งใจจะใช้ชีวิตและสร้างบารมีในเพศสมณะเพื่อเผยแผ่ศาสนาในอเมริกาเขาจะสมหวังหรือไม่คะลูกสามีและลูกๆสร้างบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรมีวิบากกรรมอะไรที่ต้องแก้ไขและสร้างบุญอย่างไรเพื่อให้ได้สร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณจารย์และหมู่คณะไปอย่างตลอดรอดฟังจนถึงที่สุดแห่งธรรมคะหลับตาฝันมันต้องเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เช้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญจาคุณพ่อสามีตลอดชีวิตของท่านมีสุขภาพแข็งแรงดีไม่เคยไปหาหมอเลยทั้งที่ท่านประกอบอาชีพค้าหมูและล่าสัตว์เป็นประจำเพราะในอดีตชาติหนึ่งท่านชอบทำบุญแบบสงเคราะห์โลกโดยเฉพาะชอบช่วยเหลือผู้คนที่ป่วยไข้และชื่อเรื่องการทำดีแบบชาวโลกทั่วไปแต่ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดแต่ก็ยังทำบุญเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะจ๊ะสงเคราะห์โลกจึงทำให้พลัดประเกิดในครอบครัวที่ต้องทำอาชีพฆ่าสัตว์ฆ่าหมูแต่บุญเก่าชาติดังกล่าวตามมาทันจึงทำให้ท่านแข็งแรงจ้ะแต่บ้านปลายชีวิตท่านเป็นมะเร็งที่ต่ำลูกหมากเพราะกรรมปานาธิบาตในปัจจุบันเนี่ยที่ฆ่าหมูและล่าสัตว์มาส่งผลให้ท่านเป็นโรคนี้จ้ะท่านตายแล้วด้วยจิตที่เศร้าหมองเพราะเห็นกรรมนิมิตที่ตนเองทำให้เกิดทำไว้เกิดขึ้นมากมายเลยแต่ที่บุญที่เราทำให้ในปัจจุบันและบวชให้จึงทำให้ไม่ไปมหานรกแต่ก็มีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปยังยมโลกขุมหนึ่งโดยวิบากกรรมฆ่าสัตว์มาตลอดชีวิตกำลังโดนเจ้าหน้าที่ฆ่าเชือดชำแหละเหมือนดังที่ตนเองเคยทำไว้มีความทุกข์ทรมานมากจ้าท่านไม่อาจทำสมาธิได้ตามที่รับปากกับลูกชายไว้และไม่อาจรับทราบในงานศพเพราะถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมนรกจมโลกทันทีเลยท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทุกครั้งเนี่ยท่านไม่ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาตอนนี้ท่านทราบซึ้งเรื่องบาปบุญแล้วดีน้ำตานองหน้าร้องโอดโอยอย่างเดียวท่านอยากพ้นทุกข์จากยมโลกนี้อยากพ้นทุกข์มากเลยดังนั้นให้อุทิศบุญไปให้ท่านอีกเรื่อยๆนะจ๊ะคุณแม่สามีท่านมีอาการทางจิตทั้งพบจิตแพทย์เพราะวิบากกรรมดื่มสุราในอดีตมาส่งผลจ้ะนี่คนดื่มคนขายระวัง

คุณแม่สามีเป็นอัมพฤกษ์มาจนถึงปัจจุบันเพราะกรรมที่ช่วยพ่อฆ่าหมูที่พ่อฆ่าและการพลอยยินดีกับการฆ่าหมูขายของพ่อมาส่งผลใช่แล้วครอบครัวต้องประสบอุบัติเหตุที่ย้ายถิ่นฐานอยู่อเมริกาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะบุญที่สามีเคยอธิษฐานจิตไว้ว่าขอให้ได้มีส่วนในการขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกในอดีตชาติที่ผ่านมามาส่งผลไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรหรอกจ้าเป็นไปตามผังที่ตั้งใจว่าสามีต้องมีเหตุได้ออกจากงานกับเป็นจังหวัดที่ทางอเมริกาอนุมัติให้มาอยู่ได้พอดีเพราะบุญที่เกิดจากการอธิษฐานจิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละจ้าอยากจะมาเผยพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกนั่นแหละมาส่งผลบางครั้งสามีเป็นคนตื่นตระหนกวิตกกังวลตกใจและกลัวยังไม่มีสาเหตุทำให้บางครั้งขาดสติและขาดความเชื่อมั่นต่อตนเองเพราะในอดีตชาติเคยปกครองข้าทาสบริวารลูกหลานแบบเผด็จการสดิษฐ์ชอบดุด่าขู่ว่ากล่าวอย่างรุนแรงมารวมกับชาติปัจจุบันตอนเป็นเด็กยังเยาว์วัยก็ถูกขู่เหมือนกันถูกดุด่าว่ากล่าวมารวมส่งผลใช่ขู่เองก็โดนขู่มารวมกันชีวิตการทำงานสามีไม่ว่าจะไปทำที่ใดก็ตามมักจะไม่ประสบความสำเร็จทันทีคนเพราะในอดีตเวลาทำบุญมักจะทำในลักษณะแค่ร่วมบุญด้วยแบบเผื่อเหนียวว่าถ้าบุญมีจริงส่งผลจริงก็คงจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตกับเขาบ้างแล้วนะก็เลยร่วมบุญนิดๆแล้วจะไปเอาบุญเน็ตๆมันคงยากไม่ได้ทำด้วยศรัทธามุ่งมั่นเต็มกำลังและบุญนั้นไม่ได้ทำที่ก่อไปด้วยปัญญาจ้ะแต่นั้นบุญส่งผลยังทำให้หน้าที่การงานพอไปได้เนี่ยพอไปได้ไม่ถึงกับรวยเนี่ยแต่ก็ไม่ขัดสนนะก็ให้ทำบุญทำบุญอย่างเต็มที่ด้วยความปิติยินดีมีศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาและติฐานเจตบุญนี้ช่วยบรรดาได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในชาตินี้จ้ะนี่ทำงี้สิจ้ะลูกเคยทำบุญสูงสุดครั้งละแสนแต่ก็หลายครั้งแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานมุ่งมั่นบ่อยๆที่จะทำให้ได้หลักที่ลูกต้องการบ่อยๆสักวันหนึ่งลูกจะทำได้ใช่บางครั้งอยากจะทำบุญใหญ่แต่ต้องงดไปเพราะต้องไปเป็นค่าใช้จ่ายของบุพการีก่อนก็ไม่ถือว่าเสียสัจจะไม่ถือว่าเสียสัจจะเพราะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องไปเอาบุญสงเคราะห์บิดามารดาก่อนแต่ลูกก็ควรตั้งใจที่จะทำให้ได้อย่างที่ลูกตั้งใจในภายหลังเมื่อมีความพร้อมแล้วลูกก็จะได้บุญใหญ่และประสบความสำเร็จจ้ะนี่ก็ควรทำคือพอดีมีบุญอื่นที่ถูกชิงเอาไปทำก่อนลูกสาวต่อเป็นภูมิแพ้ไข่และอาหารทะเลตั้งแต่สองขวบเพราะวจีกรรมในอดีตมันส่งผลเรื่องมีอยู่ว่าฟังอยู่หรือเปล่าลูกวจีกรรมในอดีตประสบผลเรื่องมีอยู่ว่าชอบไปพูดจาเหน็บแนมกันแนะกันแหนผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่มีที่เพื่อนบ้านที่เขาเพิ่งจะมีลูกอายุแค่สองขวบอ่ะพูดกระทบถึงตัวแม่เด็กเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นต้นกระทบเกี่ยวกับเรื่องอาหารเธอติดนิสัยยันนิมข้ามชาติยังมักจะมีวจีกรรมบุคคลรอบตัวจ้ะที่จริงประโยคที่ทำให้คนเขารักเรามีตั้งเยอะแต่ก็ไม่ได้เอามาใช้จะแก้ไขก็ต้องชี้โทษของวิจีกรรมและชี้คุณของปิยวาจาให้เธอได้ศึกษาเรียนรู้พยายามปฏิบัติแก้ไขตัวเองบ่อยๆจ้าเรื่องนี้เกิดจากปากแล้วก็เปลี่ยนเป็นปากสวยซะก็หมดเรื่องบุญที่ทำให้ลูกสาวตั้งแต่อยู่ในท้องโดยใช้คำว่าลูกแก้วและใส่ชื่อจริงภายหลังที่เกิดแล้วจะส่งผลเหมือนกันจ้าอยู่ที่เจตนาเป็นหลักที่มุ่งทำบุญให้ลูกสาวจ้ะลูกสาวทั้งสองลูกก่อนมาเกิดมาจากที่สว่างและมีสายบุญกับหมู่คณะต่อไปก็จะมีส่วนช่วยในการไปแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและเป็นกองเสบียงของหมู่คณะจ้ะคุณแม่ลูกคอยดูแลผู้ป่วยชาวเยอรมันที่แขนขาลีบลูกและสามีคอยดูแลเขาอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันต้องทำทุกอย่างให้ในช่วงที่ยังหาคนดูแลไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องปัจจุบันที่ลูกได้ช่วยคุณแม่ของลูกดูแลเขา

เป็นบุญของลูกและสามีที่ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ซึ่งบุญส่งผลในยามที่ลูกเจ็บป่วยไข้หรือตกทุกข์ได้ยากก็จะมีคนคอยดูแลจ้ะไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรร่วมกันมาเป็นบุญปัจจุบันของลูกที่จะส่งผลให้ในอนาคตจ้ะลูกกับสามีไม่ค่อยจะปลองดองกันเพราะฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะเพราะทิฏฐิเท่านั้นแหละคือความเห็นไม่ตรงกันแต่ว่ายังดีมีศรัทธาและศีลเสมอกันทั้งท่านที่เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตได้เป็นคู่บุญกันมาก็เลยมีความรู้สึกคล้ายๆกันจะไม่ค่อยจะปลองดองกันแต่ก็เลิฟกันนะก็รักกันนะสามีเคยบวชมาหลายชาติจึงทำให้มีจริตอัธยาศัยน้อมไปทางบวชใช่แต่บัดดีชาตินี้ไปเจอลูกซะก่อนนั่นแหละเมื่อลูกสาวสองคนจบการศึกษาแล้วสามีตั้งใจจะบวชก็จะสมหวังจ้ะเพราะมีผังบวชมาในอดีตอยู่แล้วก็ให้ประคองความตั้งใจนี้ไว้ให้ดีก็จะสมหวังลูกฟังนี้ลูกก็จะไปตกใจและลูกก็จะไปกลัวความเหงาให้ตั้งใจทำสมาธิเมื่อลูกเข้าถึงพระธรรมกายแล้วจะหายเหงามีความสุขได้ชื่อว่าบวชภายในและมีความสุขที่แท้จริงจ้ะลูกสามีและลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทเรื่อยๆเริ่มบุญทำเผื่อเหนียวบ้างจ้ะนี่คู่บุญคู่บารมีก็เผื่อเหนียวด้วยกันทั้งคู่เลยอันดาลิงเอาเผื่อมีจริงนะอันดาลิงทำด้วยกันเถอะนี่ไงทำบุญเผื่อเหนียวส่วนเรื่องวิบากกรรมก็มีกันทุกคนแหละแล้วก็มีกันเยอะๆทั้งนั้นแหละให้ลูกตั้งใจสร้างบุญให้มากๆก็จะไปตัดลำวิบากกรรมได้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามเตไปดูสิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

วันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้าง

หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเทพทาวหนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

0: ธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี
1: ้นี่เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรชินวัตรทิพย์จัญจวัตรและกัลยาณมิตรกฤษดาเอ็มอรุณกิจหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนะมะการังกะโรมาเส

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จัตตุปัจจยาทินิ
1: จัตตุปัจจยาทินิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จัตตุปัจจยาทินิ
1: จัตตุปัจจยาทินิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: สำหรับท่านอธิบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกาลยานมิตรทองวันวีระสิริวัตรและกาลยานมิตรสสินันหิรัญวรวงกุลเรียนเชิญครับ
5: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
5: ตันดุรานิ
1: ตันดุรานิ
5: สัปปริวารานิ

0: ปาริวารานิ
1: ปาติคันภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ตันดุรานิ
0: ตันดุรานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปาติคันหาตุ
0: ปาติคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวทั้งสองข้างและสองฝั่งในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

่อนที่จะได้รับพรพระขอเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะมีธรรมภาษิตที่เท้าสักกะจอมเทพตรัสไว้ในวิมานวัตถุความว่าเมื่อพระตถาคตยังทรงมีพระชนชีพอยู่ก็ดีปรินิพพานแล้วก็ดีเมื่อมีจิตเลื่อมใสเสมอกันผลบุญก็เสมอกันสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเพราะเหตุแห่งจิตเลื่อมใสหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาเคยให้โอวาทไว้ว่าไม่ว่าเราจะสั่งสมบุญใดที่สืบเนื่องถึงพระพุทธองค์แม้พระองค์ท่านจะมีพระชนชีพอยู่หรือเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามอานิสงส์ยิ่ง

0: ใหญ่ไพศาลก็จะบังเกิดขึ้นกับเราทรงผลให้ชีวิตเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนับพบนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวเพราะบุญคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างจะคอยอำนวยความสุขและความสำเร็จให้เกิดขึ้นตลอดเวลาและจะสมหวังในทุกๆเรื่องที่เราปรารถนาเราจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขและมรรคผลนิพพานได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เราได้สั่งสมไว้อย่างดีแล้วดังนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นกรณียกิจที่เราท่านทั้งหลายต้องหมั่นกระทำกันตลอดทุกวันทุกสถานที่และทุกโอกาสเช่นวันพระวันเกิดวันอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับการทำบุญประจำวันให้ทุกโอกาสเป็นทางมาแห่งบุญให้เราได้สร้างบารมีได้ตามใจปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราให้เปลี่ยนเป็นบุญให้หมดแล้วเราจะมีความสุขสมหวังตลอดไปคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของท่านธนบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารถวายปัจจัย4ถวายข้าวสารแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งบุญบารมีของท่านธนบดีทั้งหลายที่สั่งสมมาดีแล้วในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงพ้นดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาและเจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกำมนที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งจิตอธิษฐานและตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นภาษาบาลีสืบไปยะ

0: โทเรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะสาธุค่ะ
3: โอ้เห็นแล้วก็ปลื้มใจนะในทุกๆวันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าสะดวกว่างเรียนเชิญเลยนะ
2: คะ
3: เรามาร่วมกันถวายภัตตาหารนะคะณหอฉันกุญญาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายนะคะจันทร์ถึงเสาร
2: ์ด้วย
3: เวลาดีเวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเรานะคะ 10:30 นเป็นต้นไปส่วนวันอาทิตย์วันหยุดใจก็อยากจะเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะมาชาร์จแบตนะคะชาร์จพลังชีวิตกันนะคะมาปฏิบัติธรรมร่วมกันในเวลาธรรมกายค่ะแต่ถ้าอยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาค่ะ www.gbnus.com นะคะสามารถทำให้คุณผู้ชมเชื่อมใจเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและมหาภูชนียาจารย์ไปพร้อมๆกันด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะอย่าลืมนะคะที่จะที่จะให้ GBN by DMC ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของทุกๆ ท่านด้วยค่ะ
2: ค่ะและคุณผู้ชมนะคะยังสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญต่างๆนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916รวมถึงร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 หรือแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อีก2ช่องทาง

0: ค่ะระบบอัตโนมัตินะคะเป็นระบบการบริจาคอัตโนมัติที่เว็บไซต์ donate.dkesemen.org รวมถึง LINE Official ID LINE นะคะดำมกายาค่ะสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะในพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดและงานสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งปีนี้นะคะก็ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่4มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกว่า500ท่านค่ะสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดและจัดสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นณหอไตรวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีกรรมเริ่มด้วยพระมหาทศพรบุญยังกุโรรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากทุกวัดได้เชิญชวนท่านชายมาบวชในโครงการอย่างน้อยวัดละหนึ่งรูปและการจัดอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อสร้างพุทธบริษัทให้มีความเข้มแข็งทางด้านกัลยาณมิตรดารุณีโรจนศิลป์วิไลได้กล่าวถึงความประทับใจพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปจาก23อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ท่านได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์ทุกรูปและพุทธศาสนิกชนที่ได้เดินทางไปร่วมงานในวันที่22เมษายนที่วัดพระธรรมกายที่ผ่านมาอีกด้วยในส่วนของกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนศิลป์วิไลได้กล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้การที่พวกเราได้มาพร้อมเพรียงกันเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกวันหนึ่งพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ยืนยาวยืนยงยาวนานเป็นปึกแผ่นต้องอาศัยพุทธบริษัทสี่ทุกท่านซึ่งวัดทุกๆวัดเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปักหลักเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์นับเป็นวันมหาปิติของญาติโยมทุกคนในวันนี้และได้กล่าวถึงความในใจความตั้งใจของครอบครัวและห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาที่ได้ถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทุกรูปและโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดปีที่ผ่านมารวมถึงปี2569ที่จะถึงนี้อีกด้วยหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดโดยมีคุณพ่อทวีโรจนศิลป์วิไลเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ประธานบุญพิธีนำโดยคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรสิรินันท์และกัลยาณมิตรไมตรีโรจนศิลป์วิไลพร้อมทั้งครอบครัวและห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพและพานดอกไม้แด่พระเดชพระคุณพระธรรมวชิระสุตาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้กัลยาณมิตรไมตรีโรจนศิลป์วิไลเป็นประธานนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงในการนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันมหามงคลที่คณะสงฆ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ได้เมตตามาประชุมรวมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสัมมนากฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดและเป็นเนื้อนาบุญให้กับเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัด
นับเป็นภาพประวัติศาสตร์อันดีงามที่ได้เกิดขึ้นอีกครั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อมาเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า310วัดโดยมีคุณแม่ปราณีและคุณพ่อทวีโรจนสินวิไลได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสันติและกัลยาณมิตรดารุณีโรจนสินวิไลพิธีกล่าวคำถวายค่ายยานพาหนะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสิรินันโรจนสินวิไลและกัลยาณมิตรปานทีธงศรีเจริญส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลทั้งนี้คณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์

0: ร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนก็ได้น้อมนำทายธรรมยกขึ้นอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้นำทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศกว่า310วัดพร้อมกันสำหรับการถวายมหาสังฆทานที่เกิดขึ้นนับเป็นการรวมพลังสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้พระพุทธศาสนาในจังหวัดเข้มแข็งมากขึ้นและเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนายกใจพุทธศาสนิกชนให้สูงเด่นขึ้นนับเป็นภาพแห่งมหาปิติเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: เรื่องกฐินสามหมื่นวัดทั่วไทยก็เป็นโครงการที่ดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดำรินำคณะลูกศิษย์ลูกหากัลยาณมิตรทั้งหลายทั่วประเทศได้ทำมาติดต่อกันหลายปีก็ได้เติมเต็มกับวัดที่ตามต่างจังหวัดเป็นอย่างมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้รับอานิสงส์ตรงนี้ก็เกิดประโยชน์กับทางวัดหรือสำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการที่วัดต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องปัจจัยจะทำการก่อสร้างนะก็ต้องมีปัจจัยเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกฐิน 30,000 วัดเนี่ยก็ได้มาเติมเต็มหรือมาเพิ่มให้บางวัดเนี่ยท่านถือว่าเป็นหลักได้เลยในโอกาสนี้ก็ขอกราบขอพระคุณนะหลวงพ่อนะธรรมชโยที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้มองเห็นสิ่งที่มันขาดในวัดวาต่างจังหวัดเพราะนั้นการให้ได้รับกฐินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมอายุพุทธศาสนาแล้วก็ให้กำลังใจกับพระที่จำพรรษาในต่างจังหวัดที่มีภิกษุได้จำพรรษา5รูปขึ้นไปได้รับอานิสงส์แล้วก็ได้ปัจจัยนั้นไปในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาหรือว่าไปบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะหรืออื่นๆที่จำเป็นแต่ละวัด
0: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: พราะการที่ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นเงี้ยมันฟ้องอยู่อย่างนี้ว่าเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นต้นแบบให้ลูกเท่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดแก้ลูกเอาวันเราเนี่ยรับผิดชอบต่อตัวเองได้ดีจริงแล้วหรือยังถ้ายังรีบซะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลก

และการพัฒนาตนเองกับพื้นที่เล็กๆนะคะที่จะชวนทุกท่านค่ะมาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยและสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะสำหรับธรรมะในวันนี้นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะที่หลายๆครอบครัวกำลังเผชิญอยู่นั่นก็คือลูกเป็นเด็กมีปัญหาพ่อแม่ควรทำอย่างไรหลายๆครั้งค่ะเมื่อเราเห็นลูกดื้อนะคะลูกเปลี่ยนไปหรือมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงพ่อแม่จำนวนมากค่ะกำลังหาวิธีแก้ที่ตัวลูกแต่คำตอบที่สำคัญค่ะคือการย้อนกลับมาดูที่ตัวเองซึ่งหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดที่เรียบง่ายและลึกซึ้งที่จะช่วยเปิดมุมมองในการดูแลครอบครัวและสร้างความเข้าใจระหว่างพ่อแม่และลูกถ้าพร้อมแล้วไปฟังธรรมะดีๆจากหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยค่ะ

เรื่องมันก็นิดเดียวถามตัวเราเองดีกว่าที่เราปฏิบัติตัวต่อตัวเองเนี่ยมันดีพอแล้วหรือยังรับผิดชอบกับตัวเราเองได้จริงหรือเปล่ารับผิดชอบอะไรปิดนรกเปิดสวรรค์ให้ตัวเองได้จริงหรือเปล่าเพราะการที่ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นเงี้ยมันฟ้องอยู่อย่างนะว่าเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นต้นแบบให้ลูกเท่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดแก้ลูกเอาวันเราเนี่ยรับผิดชอบต่อตัวเองได้ดีจริงแล้วหรือยังถ้ายังรีบซะพูดง่ายๆถามตัวเองนะอัตตาหิอัตโนนาโถของตัวเองนะได้ดีขนาดไหนรู้อย่างนี้แล้วรีบแก้ไขตัวเองก่อนถ้าแก้ไขตัวเองได้เดี๋ยวก็แก้ไขลูกได้แต่ว่าตัวเองก็ยังก็ไม่ค่อยจะเข้าท่าเข้าทางอะไรนักปล่อยวางลูกไปก่อนถ้าตัวเองก็จะไม่รอดแล้วจะกลายเป็นว่าไอ้ที่ตัวเองห่วงลูกอย่างนั้นนี้แท้ที่จริงนั่นนะตัวเองน่ะคือตัวทวงลูกรีบดูตัวเองก่อนจะไปดูใครอยู่ตรงนี้อ้อฉันดูเองตัวเองได้วัดจากอะไรวัดจากดูหนาวร้อนหิวกระหายอึฉี่ของตัวเองหรือสุขภาพตัวเองสองฉันน่ะมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่แค่ไหนสามจะดูให้ง่ายไปอีกใจท่านอยู่กับตัวนะขนาดไหนหรือมีสติขนาดไหนดูในสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วค่อยไปดูแล้วลูกเราเป็นยังไงฝากก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนทุกกรณีไปถ้าไม่งั้นไปไม่รอดครับ

มีโอกาสเปลี่ยนตามได้ง่ายขึ้นสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องเมื่อลูกมีปัญหาพ่อแม่ควรทำอย่างไรที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าเมื่อลูกมีปัญหานะคะสิ่งแรกที่พ่อแม่ควรทำไม่ใช่รีบแก้ที่ลูกนะคะแต่ให้กลับมาดูที่ตัวเองแล้วก็แก้ไขตัวเองก่อนเพราะต้นแบบที่สำคัญที่สุดของลูกก็คือพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมีสติมีวินัยและสามารถสร้างความอบอุ่นให้กับลูกได้นี่แหละค่ะลูกก็จะค่อยๆซึมซับและก็เติบโตเป็นคนดีได้ในที่สุดค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เรานะคะจะได้ไปฟังเรื่องราวของลูกศิษย์ผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์นำมาปฏิบัติจริงซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะคะที่มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาค่ะได้นำธรรมะของครูบาอาจารย์ในเรื่องของความเคารพและความกตัญญูนำมาปฏิบัติจริงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ูเป็นคนได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณแม่พาเข้าวัดค่ะก็เลยรู้จักวัดตั้งแต่เด็กแล้วก็พอโตมาเรียนจบเข้าวัดก็ได้เข้าสถานะซันออฟพีซค่ะเพราะว่าเป็นสถานะที่ทำให้เราได้เหมือนเปิดโลกกว้างแล้วก็ได้ลองการสร้างบารมีแนวใหม่แล้วก็รู้สึกคลิกแล้วก็รู้สึกใช่กับมันมากๆค่ะก็คือรู้จักวัดผ่านคุณแม่ก่อนแล้วก็มาเจอหลวงพ่อตัดสินใจเข้าวัดแล้วก็ได้มาเป็นซันออฟพีซค่ะตอนนี้ก็คืองานหลักก็คือดูแลคนเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็มีไปรับบุญช่วยจัดงานบุญที่ต่างประเทศบ้างค่ะรู้สึกว่าส่วนใหญ่งานหนูเหมือนกับเป็นงานที่ได้คอนเนคกับโลกได้เจอชาวต่างชาติได้เจอเรียกว่าลูกหลวงพ่อในดินแดนต่างประเทศดีกว่ารู้สึกว่าได้เจอคนที่มีใจมีไฟแล้วก็เป็นผู้มีบุญทางฝั่งต่างประเทศเยอะมากๆค่ะ Sun of Peace เป็นสิ่งที่ถ้าตอนเด็กๆเลยที่หนูจำได้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่หลวงพ่ออยากให้มีสิ่งนี้มานานก็คืออยากให้มีสถานะหนึ่งในวัดที่สามารถไปเผยแผ่วิชาธรรมกายที่ต่างประเทศได้ซึ่งท่านอยากให้มีมานานแล้วค่ะก็เลยตั้งแต่ได้ทำงานตรงนี้ก็เลยรู้เลยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆเพราะว่าชาวโลกรอคอยคำว่าวิชาธรรมกายอยู่รอคอยคนที่เข้าใจคำสอนหลวงพ่อแล้วไปถึงพวกเขาอยู่ก็เลยรู้เลยว่าพอเราไปถึงชาวต่างชาติแล้วบินไปถึงประเทศเขาแล้วอะค่ะทุกคนต้องการธรรมะต้องการศีลธรรมในใจเรามีหน้าที่เอาธรรมะไปมอบสู่ใจเขามันก็เลยเป็นงานที่รู้สึกมีคุณค่ามากๆค่ะคิดว่าเราเป็นเหมือนกับสะพานเชื่อมใจให้เขาได้เข้าใจธรรมะเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กระทั่งเข้าใจหลวงพ่อแล้วก็เข้าใจตัวเองว่าเขาสามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้ไม่ว่าศาสนาอะไรสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้แล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเขาเองค่ะหลวงพ่อทัตตะตอนเจอหลวงพ่อทัตตะครั้งแรกค่ะตอนนั้นอยู่โรงเรียนตะวันชัยแล้วมีโอกาสได้ไปถวายปัจจัยท่านครั้งแรกที่ได้เจอท่านค่ะท่านทักว่าเอ้าจะไปประเทศอะไรล่ะเนี่ยสิ่งที่ท่านทักยังอยู่ในใจอยู่เลยค่ะเลยทำให้เรารู้เลยว่าสิ่งที่ท่านทักอ่ะคืองานหลักของเราในวันนี้เลยมันเลยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์มองเห็นเราอ่ะอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์ไม่รู้จักเราค่ะท่านรู้จักเรามากกว่าตัวเราเองอีกท่านมองเห็นในสิ่งที่เราเองยังไม่คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นคนที่เป็นระดับครูบาอาจารย์เราอ่ะค่ะที่เขาเห็นกิเลสในตัวท่านเองก็เห็นกิเลสในตัวเราเหมือนกันแล้วรู้ด้วยว่างานหลักที่แท้จริงของเราคืองานอะไรการที่หนูเจอหลวงพ่อทัตตะในวันนั้นน่ะเป็นประสบการณ์ที่หนูยังประทับใจแล้วก็ทำให้หนูรู้สึกว่าท่านมีความสำคัญกับชีวิตหนูมากๆเพราะว่าสิ่งที่ท่านทักก็คืองานหลักของหนูในวันนี้เลยค่ะถ้าโดยส่วนตัวหนูประทับใจท่านตรงที่หนูมีความรู้สึกว่าเมล็ดพันธุ์ในใจท่านอ่ะคือความกตัญญูแล้วพอท่านมีเมล็ดพันธุ์ที่ชื่อว่า

ความกตัญญูค่ะคุณธรรมที่เติบโตในใจท่านน่ะคือความเคารพแล้วความเคารพนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ท่านเป็นคนที่มีสกิลที่ชื่อว่าการมองเข้ามาในตัวที่สูงมากถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือหรือว่าฟังพอดแคสต์แล้วก็จับประเด็นนะคะจะรู้เลยว่าคนที่สามารถนำความรู้มาถ่ายทอดได้จะต้องมีสกิลในการตกตะกอนตัวเองสูงมากและหลวงพ่อทัตตานี่แหละคือคนที่หนูมีความรู้สึกว่าคนคนนี้มีสกิลในการตกตะกอนตัวเองหรือว่ามองเข้ามาในตัวสูงที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาตั้งแต่หนูฟังธรรมท่านมาหนูสังเกตว่าวิธีการที่ท่านแสดงออกกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านจะให้เครดิตตลอดมีการพูดถึงคุณยายอาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงปู่ตลอดหรือแม้แต่คุณพ่อท่านท่านจะยกย่องแล้วก็ให้เกียรติคนที่เปลี่ยนแปลงท่านมาโดยตลอดค่ะซึ่งสิ่งนี้ทำให้ท่านมีคุณธรรมที่เป็นเรื่องของความเคารพแล้วท่านก็เอาเรื่องนี้มาบอกต่อลูกๆแล้ววิธีการที่ท่านบอกต่อลูกๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้ดีแล้วนำมาบอกต่อแต่มันเกิดจากการที่ท่านตกตะกอนตัวเองฝึกตัวเองแล้วนำมาบอกต่อค่ะหนูก็เลยมีความตั้งใจว่าคนนี้แหละคือครูของเราค่ะ

ในช่วงคำสอนครูสู่สิทธิ์ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณสุภาดาจิรวงศ์หรือน้องตุ๊กตาบค่ะ The Son of Peace รุ่นที่15วัยรุ่นยุคใหม่ผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้นะคะน้องตุ๊กตาบจะมาแชร์เรื่องราวและธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์ค่ะซึ่งน้องตุ๊กตาบนะคะเล่าให้ฟังว่าได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็เข้ามาทำงานในสถานะ Son of Peace ซึ่งเป็นเสมือนกับสะพานเชื่อมธรรมะนะคะไปสู่ชาวต่างประเทศแล้วก็ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเผยแผ่พระธรรมกายสู่ใจคนทั่วโลกค่ะและสิ่งหนึ่งค่ะที่น้องตุ๊บตั๊บได้เห็นความเป็นต้นแบบจากหลวงพ่อทัตชิโวก็คือในเรื่องของความเคารพและก็ความกตัญญูค่ะซึ่งท่านนะคะได้นำคุณธรรมนี้มาฝึกฝนตนเองแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ได้ปฏิบัติตามค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังคงอยู่กับน้องตุ๊บตั๊บกันต่อที่น้องจะมาแชร์ประสบการณ์ธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์ให้เราได้ฟังห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาคือเราเกิดมาเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแต่รู้หรือไม่ว่าการจะกระทำพระนิพพานให้แจ้งได้นั้นจะต้องทำอย่างไรด้วยวิธีการแบบไหนและจะต้องเริ่มต้นจากอะไรในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้แนะไว้ว่าการจะกระทำพระนิพพานให้แจ้งได้นั้นก็ต้องเริ่มให้ถูกต้องซะก่อนคือเริ่มด้วยการเอาใจของเรากลับมาหยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจและเป็นจุดเริ่มต้นของทางไปสู่อายตนะนิพพานแต่กว่าที่ใครสักคนจะได้มารู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรเราไปฟังคำตอบจากคุณครูมิใหญ่กันค่ะตำแหน่งฐานที่7สำคัญมากพยามารบดบังเอาไว้ไม่ให้เราได้มารู้มาเห็นมาเข้าใจหรือมาหยุดนิ่งตรงนี้บดบังเอาไว้จนกระทั่งเราไม่รู้จักตำแหน่งนี้เลยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เราดับทุกข์ได้อีกทั้งพยามารก็ยังดึงใจของเราให้หลุดออกจากฐานที่7ตรึงไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วก็เอากฎแห่งกรรมบังคับเอาไว้ใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้าต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเราจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยความไม่รู้ของเราจนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละพระองค์ต้องสละชีวิตจนพบตำแหน่งนี้ด้วยบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วจึงพบตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยในการที่เราได้รู้จักฐานที่7ต้องถือว่าเป็นบุญของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย

ผู้ชมคะการจะกระทำพระนิพพานให้แจ้งจะต้องอาศัยจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แม้พยามารจะคอยบดบังฐานที่7นี้โดยการดึงใจของมนุษย์ให้ออกนอกตัวตลอดเวลาให้ไปติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ที่อยู่ภายนอกทั้งยามหลับและยามตื่นดังนั้นเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วก็ต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งให้จงได้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือกตานิดๆพอสบายสบายและก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคต

จของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดี๋ยววิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลี้ยไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด
เป็นดวงใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมานเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนว่าแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกาย7 ดอกบัวตู

บริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสมมอสมุทรเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆเหล่านี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมานตอนท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งๆที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมานเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้ลูกทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆแล้วลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า

นิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพ

ใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิ

ุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบาย

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธรักษาจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมหล่อหลอมเยาวชนภายใต้โครงการต้นกล้าสันติภาพโดยมีเยาวชนต้นกล้าสันติภาพจากโรงเรียนบ้านบาละเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะเพื่อร่วมกันทำนุบำรุงศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสามัคคีและเบิกบานใจของชาวพุทธในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเยาวชนต้นกล้าสันติภาพจากโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจำนวน50คนพร้อมด้วยคุณครู4ท่านมาร่วมกิจกรรมณวัดบาละโดยน้องๆเยาวชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตทั้งยังได้ร่วมกันถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเพื่อทำนุบำรุงวัดบาละซึ่งเป็นการสืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาวัดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเสนาสนะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างศาสนทายาทและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรักความหวงแหนในพระพุทธศาสนาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงถือเป็นมิติสำคัญในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่โดยการดึงพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่มาเป็นแกนนำในการปกป้องและค้ำจุนวัดวาอารามและเป็นการตระหนักถึงหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีซึ่งความร่วมมือร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ณวัดบาละในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบในการขยายผลสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าสันติภาพไปยังอำเภออื่นๆในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดภูเคปทาวสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมคลาสสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวแอฟริกันได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงผ่านความสงบนิ่งของใจบรรยากาศภายในกิจกรรมเป็นไปด้วยความร่มรื่นและเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยนันโทนำจัดกิจกรรมซึ่งพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเทคนิคการจัดระเบียบร่างกายการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและหลักการวางใจภายใต้แนวคิดสติสบายเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อให้ใจหยุดนิ่งเป็นเวลา60นาทีพร้อมทั้งเทศสอนธรรมะในหัวข้อที่เข้าใจง่ายเช่นการก้าวข้ามนิวรณ์5หรือสิ่งกีดขวางที่ทำให้ใจไม่เป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหาวนอนหรือความลังเลสงสัยโดยพระอาจารย์ได้ให้แนวทิศการปล่อยวางและเทคนิคการจัดการกับอุปสรรคเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ในการลดความเครียดและสร้างพลังบวกในชีวิตประจำวันภายหลังจบกิจ

รรมชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนผลการปฏิบัติธรรมในเชิงบวกเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนิ่งเบาและผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งตั้งใจที่จะนำการฝึกสมาธินี้กลับไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของวัดพุทธเคปทาวน์ที่ประสบความสำเร็จในการแผ่ขยายสันติภาพสู่ใจของชาวโลกค่ะด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยท่ามกลางบรรยากาศงานบุญที่เปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติของเหล่ากัลยาณมิตรชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะโดยภายในงานพระมหาวีรวุฒิอมโรได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรประภาพรคาเดลอนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณและกัลยาณมิตรปริชัดทรานพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรวิบูลใจเด็ดส่วนพิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยประธานพิธีคือกัลยาณมิตรภูนศรีด่านมณิชเพียสกัลยาณมิตรประภาพรคานเดลอนและกัลยาณมิตรอัครภักตรานพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์และรับผ้าไตรกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประจำปี2569เพื่อจะได้นำไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนผู้มี

จากนั้นเข้าสู่พิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยในการนี้ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพานธูปเทียนแพพานพุ่มและพานดอกไม้สักการะหลวงพ่อธรรมชโยทั้งยังได้รับชมวิดีโอประมวลภาพเส้นทางการสร้างบารมีของหลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วยต่อมาได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดีของคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายปามบีชที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยย่อสวด 8,657,585,858 จบค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะส่งย่อสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbrightworld.comและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: านชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

ในพุทธกาลสมัยหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันพรรษานั้นทรงมีพระกรุณาธิคุณปรารภความทุกข์ตรมของภิกษุรูปหนึ่งภิกษุนั้นเป็นมานพวรรณพราหมณ์ผู้ขอบวชในบวรพุทธ

0: ผู้เป็นที่รักยิ่งแต่แล้วหญิงผู้นี้ก็กลับกลายเป็นผู้กระทำเหตุให้ภิกษุนี้ตรอมตรมและอับอายจนแทบไม่อาจครองผ้ากาสาวะอยู่ได้อีก
1: โถเอ้ยช่างน่าอับอายแท้ๆแม้แต่หญิงผู้เป็นที่รักยิ่งของเรายังเหยียดหยามเราได้ขนาดนี้ชีวิตนี้มันช่างน่าเศร้าแท
0: ้ๆนางผู้เป็นภรรยาของภิกษุสงฆ์รูปนี้แต่เดิมเป็นชาวระบำที่มีรูปโฉมงดงามเมื่อมาใช้ชีวิตอยู่

0: เราเนี่ยช่างสวยจริงๆมองไปทางไหนก็งดงามรูปร่างหรือก็ดีได้เสื้อทรงงามยิ่งกว่าหญิงนางใดในเมืองนี้ จะปล่อยไว้ไม่ได้ใช้ก็เสียดาย
1: สามีหนุ่มผู้หมั่นประพฤติธรรมกับภรรยาสาวผู้รักความสนุกการอยู่กินฉันสามีภรรยาที่นิสัยต่างกันนั้นนานวันเข้านางงามผู้นี้ก็เริ่มประพฤติตนห่างจากเรือนมากขึ้นทุกที
2: จะไปตักน้ำอีกแล้วหรือเมื่อกี้ก็ไปตักมาแล้วนี่นาน้ำในโอ่งก็ยังไม่พร่องเลยเธอจะออกไปตักอีกทำไมเล่า
0: ชะพี่น่ะนั่งสมาธิไปเถอะอย่ามายุ่งกับฉันเลยในบ้านเนี่ยมันไม่มีความสุขฉันก็ต้องออกไปหานอกบ้านน่ะสิ
1: เมื่อความต้องการต่างกันภรรยาก็แนะให้สามีออกบวชเป็นสมณะปฏิบัติธรรมไปตามใจจนสักพรรษาหนึ่ง
2: ตกลงจ้านี่อาจเป็นการดีต่อเราทั้งคู่ก็ได้ครบพรรษาแล้วทุกสิ่งคงดีขึ้นนะจ๊ะ
0: ชิรีบไปบวชเลยปะคอยดูเถอะ1พรรษาเนี้ยฉันจะหาความสุขให้สนุกสุดเหวี่ยงไปเลย
1: เมื่อสามีออกบวชเป็นภิกษุในพระเชตวันของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางงามผู้เป็นต้นคิดก็ประพฤติตนดุจนางระบำที่เคยเป็นมา
0: ผู้หญิงสวยๆอย่างฉันน่ะนะผู้ชายเห็นมันต้องหลงไหลประทินโฉมขนาดนี้เนี่ยและผู้ชายคนไหนไม่มองก็ให้มันรู้ไป
1: เมื่อมีโอกาสพบปะกันนางผู้เป็นภรรยาแต่เดิมก็มักเย้ยหยันเสียดสีเอาตามวิสัยเก่า
3: น้องมาอยู่กับพี่อย่างนี้แล้วพระท่านไม่ว่าอย่างไรหรือ
0: จะว่าได้อย่างไรได้ล่ะจ๊ะพี่ก็พี่ให้ความสุขน้องได้มากกว่านี้นี่นาปล่อยท่านไปปฏิบัติทำเถิด
1: มานพหนุ่มผู้ถูกหลอกให้บวชแม้พบทางสว่างในพระพุทธคุณก็มิอาจดับทุกนั้นลงได
2: ้นี่เราไม่มีคุณค่าใดๆให้เจ้ารักอีกแล้วหรือแม้แต่ความนับถือเจ้าก็ไม่มีให้เราอีกแล้วโธ
1: ่ภิกษุหนุ่มตรอมตรมกับความทุกข์ของตัวเองทั้งสุขภาพกายและจิตใจก็ทรุดโทรมลงความทุกข์นั้นทำให้เขาไม่อาจฉันอาหารหรือเข้าวิปัสสนาบำบัดจิตได้เพราะคำเย้ยหยันดูหมิ่นของอดีตภรรยาผู้นั้น
2: การที่เราออกบวชนี้ไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขขึ้นเลยครั้นจะสึกออกไปก็ไร้ภรรยาเคียงข้างเหมือนดังเดิมจะทำอย่างไรดีกับชีวิตนี้
1: สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับเหตุอันเกิดขึ้นนั้นจึงมีพระกรุณาที่คุณยกข้อธรรมเทศนาเป็นอุทาหรณ์แก่ภิกษุทั้งหลาย

ช่แต่ครั้งนี้ที่ภิกษุหลอกลวงให้อับอายในอดีตครั้งโน้นแม้เคยเป็นปุโรหิตของราชาก็เสียจริตมาแล้วในอดีตยุคหนึ่งของมหานครพาราณสีมีราชาผู้ทรงธรรมปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นปกติสุขบำรุงบริหารประเทศโดยรวมครั้งนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีมีปุโรหิตวัยกลางคนผู้หนึ่งรับราชการมาด้วยความภาคเพียรเป็นที่รักใคร่ของพระราชาวันหนึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสีก็มีพระ

0: นี่อย่างไรรางวัลสำหรับเจ้าจงรับเอาไปเป็นพาหนะขับขี่เถิด
1: ปุโรหิตรุกกัดรับเอาม้าพระราชทานส่งเครื่องม้าต้นงดงามเดินอวดสายตาผู้คนไปทั่วอย่างภูมิใจ

0: เมื่อมีข่าวปุโรหิตรุหกะได้ม้าต้นทรงเครื่องสวยงามมาใช้ทุกวันจึงมีผู้คนมารอชมม้านั้นตลอดเส้นทางที่ปุโรหิตใช้สัญจร
1: โอ้โหม้าตัวนี้ของท่านปุโรหิตช่างสง่างามนักคงเป็นบุญยิ่งนักหากเราจะได้มีโอกาสได้นั่งเคียงข้างไปกับท่านบนม้าตัวนี้บ้าง
2: ดูสิเครื่องตกแต่งก็สวยงามแผ่พราวระยับไปทั้งตัวยิ่งได้เห็นใกล้ๆก็ยิ่งสง่างามท่านปุโรหิตจะมีน้ำใจชวนเราขี่ม้านี้สักครั้งไหมนะ
3: โชคดีจริงๆที่ได้ม้านี่มาดูสิสาวสามารุมล้อมกันใหญ่เมื่อก่อนไม่เห็นมีมาเลยสักคน
4: แหมสาวๆเนี่ยเขามาดูม้าหรอกไม่ได้มาดูคนเฮ้ยนี่เราก็หล่อไม่เบาเลยนะเนี่ยดูสิสาวๆมาชมกันใหญ่ชักเขินแหละ
1: ว้าวท่านปุโรหิตคะเท่มากเลยค่ะมาทางนี้หน่อยสิคะฉันอยากจะมองดูท่านใกล้ๆสักครั้ง
2: นั่นสิคะสองสามวันเนี้ยใครๆก็รอชมบนท่านทั้งนั้นขอฉันได้นั่งเคียงข้างท่านสักครั้งจะได้ไหมคะ
5: ฉันก็อยากนั่งเคียงข้างท่านเหมือนกันค่ะดูสิเท่มากเลยสง่างามจริง
0: ๆปุโรหิตรุภกะมีความสุขทุกครั้งที่ขี่ม้าผ่านชุมชนแม้กลับเข้าบ้านเรือนก็ยังสุขใจไม่สุดสิ้น
3: พระเจ้าแท้ๆสาวๆเลยมารุมข้ากันใหญ่คนทั่วไปก็ชมกันตลอดทางมีความสุขจริง
0: ๆส่วนภรรยาของปุโรหิตรุภกะนั้นแม้จะไม่ชอบใจที่ใครๆมายกยอสามียิ่งมีสาวๆมาใกล้ก็ยิ่งขุ่นเคืองแต่นางก็ไม่ได้แสดงออกมาตรง
6: ๆทำเป็นมีความสุขชิมันไส้เอ้ยกลับมาแล้วเหรอคะท่านพี่ไปพักผ่อนเถิดกลับมาเหนื่อยน้องอาจจะดูแลม้าให้เองท่านพี่ไปอาบน้ำให้สบายตัวเถอะนะจ๊ะ
3: โอ้ดีเหมือนกันเหนียวตัวเหลือเกินละฝากเจ้าดูแลด้วยละกันนะดูให้ดีๆล่ะ
0: นางผู้นี้เป็นพราหมณีรู้จักคิดพิจารณาเมื่อพิจดูมาพระราชทานก็มีความคิดอ่านจัดการเรื่องที่ตนไม่ชอบใจขึ้นได้
6: ไม่ได้การถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยนะนานเข้าสามีของเราเนี่ยก็ต้องเอาใจออกห่างจากเราไม่มีใจกับหญิงอื่นๆที่มารุมล้อมแน่ๆต้องตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อความสบายใจของเรา
4: อุ้ยรู้สึกเสียวสันหลังยังไงก็ไม่รู้เหมือนมีรังสีอมหิตเพ่งมาทางนี
0: ้ภรรยาปุโรหิตเมื่อคิดแผนการได้ก็ลงมือถอดเครื่องประดับของม้าออกจนหมดแล้วทำเสียงตื่นเต้นเรียกผู้เป็นสามีออกมาดู
6: ท่านพี่ออกมาดูนี่เร็วน้องรู้แล้วล่ะว่าอะไรทำให้คนทั้งหลายเนี่ยชื่นชมม้าตัวนี้ดูสิท่านพี่เร็วเข้าน
4: ั่นไงว่าแล้วเชียวมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับตูแน่ๆสวยละงานนี
3: ้ไหนๆๆมีอะไรเจ้าเรียกเรามาดูอะไร
6: ก็นี่ไงท่านพี่ดูสิม้าตัวเนี้ยมันงามได้ก็เพราะว่ามีเครื่องประดับหรอกหากของงามๆพวกเนี้ยมาประดับบนตัวท่านพี่บ้างชาวบ้านเนี่ยก็จะหันมาชมท่านพี่โดยตรงท่านพี่น่ะจะได้ดูดีสง่างามด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องพึ่งม้าแล้วล่ะจ้า
4: โอ้ยจะบ้าตายคิดได้ไงเนี่ยม้าละเซ็งเลย
0: นางภริยาพูดโน้มน้าวแกมบังคับจนปุโรหิตรุภกะเห็นดีเห็นงามไปด้วยยอมเอาเครื่องม้ามาประดับตัว
6: เชื่อน้องเถิดท่านพี่ลองสวมแล้วก็เดินให้ชาวบ้านดูเถอะเขาก็จะชมท่านกันเป็นแถวแน่ๆดูสิท่านแต่งอย่างนี้แล้วก็งามงามนี่ถ้าท่านแต่งเครื่องม้าต้นไปเข้าถวายงานอย่างเนี้ยย่อมดีกว่าทุกๆวันแน่จ้ะเท่สุดๆไปเลยนะเนี่ยดูดีกว่าม้าตัวนั้นอีกน่ะ
0: แล้ววันนั้นก็เป็น

0: วันพิสดารของปุโรหิตแท้ๆเมื่อทุกคนพบเห็นต่างก็ขบขัน
1: ภรรยาเรานี่ก็ช่างคิดดูสิใส่ชุดนี้แล้วเราดูดีขึ้นมาจริงๆต้องเดินอวดชาวบ้านหน่อยละลองดูหน่อยว่ามันได้ผลตอบรับอย่างไรบ้าง
2: เอาชุดม้าไปใส่ซะงั้นโอ้ยตูละเพลีย
0: ท่านปุโรหิตรั่วกะเดินจากบ้านไปสู่พระราชวังตลอดทางก็ได้ยินผู้คนทักทายชื่นชมในตัวท่านตลอดทางแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเคารพนับถือมิอาจวิพากษ์เอาตามจริงได้นั่นเอง
3: ท่านพ่อดูสิวันนี้ท่านปุโรหิตกินอะไรเพี้ยนมาหรือเปล่าอยู่ๆก็เอาชุดม้ามาสวมตลกจริงๆ
4: อย่าได้พูดเสียงดังไปท่านได้ยินเข้ามันจะไม่ดีในเมื่อท่านกล้าแต่งมาเราก็ต้องกล้าชมท่านนะลูกเอ๋ยโอ้โหท่านปุโรหิตวันนี้เท่ไม่เบาเลยนะท่านชุดนั่นแต่งามไปทั้งตัวเลย
3: เท่ไม่เหมือนใครเลยนะคะเด่นสุดๆ
1: ขอบใจพวกท่านมากเบื่อจริงๆเลยคนพวกนี้ชอบชมกันเรื่อยเขินนะเนี่ย
0: ปุโรหิตปราบปลื้มกับคำชื่นชมนั้นได้ไม่เท่าไหร่เมื่อเดินผ่านพระพักพระเจ้าพราณสีความเป็นจริงก็ปรากฏให้รู
5: ้อาจารย์รุหกะท่านวิปริตไปแล้วหรือเนี่ยฉะไหนประพฤติเช่นนี้ท่านเอาชุดม้านั่นมาใส่เพื่ออะไรกันดูหน้าตลกสิ้นดี
1: อ้าวๆไม่ดูหล่อเหลาหรอกหรือเอาแล้วไงภรรยาทำตูแล้วไง
0: พระเจ้ากรุงพราณสีสดับเรื่องราวก็รู้ว่าเป็นด้วยความริษยาของนางพรามณีภรรยาปุโรหิตผู้ชี้ผิดให้เป็นชอบให้กับสามีนั่นเอง
5: ท่านลุคกะจงยกโทษให้นางเถิดจงทำดีต่อกันเหมือนผูกสายธนูที่ขาดแล้วย่อมใช้ได้ดีดังเดิมเถิด
1: พระเจ้าค่ะเฮ้ยเศร้าเลยเรา
0: ปุโรหิตไม่ได้ลงทันภรรยาเพียงส่งนางกลับไปภูมิลำเนาแล้วหาสตรีอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทนอีกทั้งตัวท่านก็กลับมาเจริญภาวนาควบคุมจิตมิให้แสสายได้อีกต่อไป
6: ครั้งที่แล้วเราผิดเองที่เชื่อคนโดยง่ายเอาเถิดครั้งต่อไปจะไม่เป็นเช่นนี้อีกแล้วพุทโธพุทโธ
0: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบพระธรรมเทศนาภิกษุผู้ทุกตรมก็เห็นความจริงพบโสดาปัตติผลทรงประชุมชาดกสู่พุทธกาลนั้นปุโรหิตรุหกะกำเนิดเป็นภิกษุหนุ่มนางพราหมณีกำเนิดเป็นภรรยาพระเจ้ากรุงพาราณสีเสวยพระชาติเป็นพระพุทธ

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรกัลยาณมิตรทั่วโลกทุกท่านด้วยนะก็วันนี้ก่อนที่เราจะได้รับฟังธรรมะเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกได้ติดตามรับชมทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนของจากลูกสาวบ้านเสกาสู่ขุนพลแก้วภูธร8ผู้ปักหลักแผ่นดินอีสานเดี๋ยวเรารับชมกันได้เลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันมีมันมีไม่มีมันมีมานีแม่นีมานีมานี
0: มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: วันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้
1: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: วันนี้มีจดหมายจากลูกหญิงนี่นะปากหวานหวานถึงแล้วว่าจะเคารพรักมากมากที่สุด
1: ว้า

0: จากลูกสาวบ้านเซกา
1: ม
0: าอยู่ไหนวะสู่ขุนพลแก้วภูธรแปดผู้ปักหลักแผ่นดินอีสานเปิดรายการนี้มาสำนักกัลยาณมิตร

0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างสูงโลกวาสิกาสุราสุรารักรักสุราหรือเปล่าไหนสุราลักษณ์ดายกมือโลกวาสิกาสุราลักษณ์ลักษณ์สุราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อมันเป็นคำสนธินะคะสนธิสุราสนธิกับอารักษ์นะคะแปลว่าผู้เป็นใหญ่รักษาหรือว่าเทวดาคุ้มครอง
0: เทวดาคุ้มครองนี่นะปัจจุบันรับบุญเป็นหัวหน้ากองแก้ภูธร8สำนักนิมิตสากลนี่รับผิดชอบภารกิจแจ้งข่าวสว่างเขตภาคอีสานตอนบนนะจ๊ะ
2: สา

0: ลูกเกิดที่บ้านเซกาจังหวัดหนองคายปัจจุบันคือจังหวัดบึงกาฬนี่ในครอบครัวเกษตรกรมีพี่น้อง8คนโดยเป็นคนที่4นี่เนาะตอนแม่คลอดตัวลูกแม่ป่วยหนักจนไม่มีน้ำนมพี่สาวต้องอุ้มลูกไปขอน้ำนมหน้าสาวและเพื่อนบ้านไปทางชีวิตไปวันต่อวันลูกจึงรอดชีวิตไปได้อย่างบุดหวิดนี่แหละจุดเริ่มต้นลูกที่ไม่ธรรมดาเลยตั้งแต่ลืมตาดูโลกนะเจ้านี่โอ้โหตัววิธีใหญ่จังเดี๋ยวดูเองนะเจ้าว่าทีมใหญ่ไหมนี่เนี่ยภาพเป็นความทรงจำในวัยเยาว์ของลูกนี่เจ้าครอบครัวลูกแม่จะมีสมาชิกถึง8คนจะกลับอบอุ่นที่สุดทุกเย็นวันพระพี่น้องจะนำดอกไม้สีขาวไปกราบขอเข้ามาพ่อแม่ไปขอเข้ามาเรื่องอะไรเนี่ยขอตังค์แล้วขอเข้ามาทักสงสัย
1: เป็นขอการขออโหสิกรรมนะคะหลวงพ่อขออโหสิกรรมทุกวันพระนะคะ

0: นี่เพิ่งเป็นครอบครัวแรกมาเพิ่งได้ยินเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่เคยได้ยินเลยไปขอกันมาพ่อแม่คุณพ่อเป็นหมอยาสมุนไพรที่แจกฟรีให้ชาวบ้าน
1: โอ้สา
0: ธุลูกก็ช่วยพ่อจัดยาจนเกิดฝันแรกในชีวิตว่าอยากเป็นหม
1: อ
0: ที่เหลือคนยากจนโดยไม่คิดเงินปีพ.ศ.2518ลูกเรียนจบม.ศ.3ได้อันดับหนึ่งของโรงเรียน
1: โอ้โ
0: หไหนดูนะอันดับหนึ่งด้วยอันดับหนึ่งเนาะโอ้ได้ทุนเรียนต่อวิทยาลัยครูอุดรแต่กลับสละสิทธิ
1: ์
0: มุ่งหน้าสู่กรุงเทพด้วยวัย17ปีลูกเดินทางเข้ากรุงเทพเพียงลำพังอาแล้วไปพักที่ไหนยังเนี่ย
2: เพราะพอดีตอนนั้นได้ทุนนะคะหลวงพ่อได้ทุนเรียนแล้วเขาจะมีที่พักให้นะคะมีอาหารต่างๆให้นะคะ
0: สอบทุนได้ทั้งรามาธิบดีและราชวิถีทำไมเรียนเก่งกว่าบางคนอีกเนี่ยฮะโอ้ทำไมบางคนไม่เล่นเก่งเงี้ยฮะ
2: เก่งคนละอย่างค
0: ่
2: ะ
0: สุดท้ายลูกก็เลือกเรียนวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลราชวิถีหลักสูตร1ปีครึ่งพยาบาลก็เรียนปีครึ่งนี่นะเหรออ
2: ันนี้เป็นหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์เขาให้เรียนปีครึ่งงาน
0: อ๋อผู้ช่วยก่อนใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
0: เมื่อเรียนจบจึงได้รับราชการเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลและผดุงครรภ์ผดุงครรภ์เนี่ยแปลว่า
2: ผดุงท้องนะคะก็คือครรภ์นี้ก็คือท้องก็คือการดูแลคนคลอดนะคะหลวงพ่อตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงกระทั่งคลอดนะคะ
0: เรียกว่าผดุงครรภ์ประจำห้องคลอดระหว่างทำงานก็เรียนต่อม.4-5โอ้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนาะภาคครับก็เรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยาและคณะวิทยาศาสตร์เคมีม.รามคำแหงไปพร้อมกัน
1: โอ้
0: เรียนยังไงจ๊ะฮะ
2: ไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อก็คือเรียนจบม.4ม.5เสร็จแล้วค่อยเข้าไปที่ราม
0: อ๋ออะไรมันไม่ขี่อย่างนั้นเหรอโดยสำหรับขึ้นเว้นดึกเพื่อกลางวันจะได้ไปเรียนแม้เรียนสายวิทย์แต่กลับชอบเรียนวิชาปรัชญาพุทธศาสนาเราเลิกลูกอยากนั่งสมาธิเราขอรับราชการพยาบาลที่พยาบาลผดุงงานประจำโรงพยาบาลราชวิถีทำงานควบคู่ไปกับการเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับมหาลัยพ.ศ.2525เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่อพี่จรัสศรีช่วยลูกไปงานกฐินที่วัดพระธรรมกายครั้งแรกได้ยินเสียงหลวงพ่อนำนั่งสมาธิโอ้ลูกชอบมาก Thank you ลูกกำลังหาพระอาจารย์สอนนั่งสมาธิและลูกก็หาเจอแล้วสัปดาห์ถัดมาลูกกลับไปวัดอีกครั้งได้เจอพระรูปหนึ่งนั่งอยู่บนสเตจในศาลาดุสิตยังไม่รู้ว่าท่านคือใครแล้วครั้งแรกอ่ะ
2: ครั้งแรกได้ยินแต่เสียงค่ะหลวงพ่อครั้งแรกได้ยินแต่เสียงไม่เห็นหน้านะคะ
1: คนม
0: ัน
1: เยอะ
0: ครับยังไม่รู้ว่าท่านคือใครรู้แต่ว่าโอ้ยจะไม่รู้องค์เดียวกันหรือเปล่าเนาะเอาองค์นี้เนี่ยองค์ในกระดาษทำไมพระองค์นี้ดูดีจังชื่นชมพระองค์นั้นนะผิวฟันผ่องใสท่านมีความสุขมากอยากมีความสุขอย่างท่านจังเลยอย่างนี้บ้างเนาะสัปดาห์ต่อมาลูกอยากมีความสุขก็มาวัดอีกมารอบนี้ลูกก็รวบรวมความกระ

0: ทำไมต้องรวบรวมความกล้า
1: ที่จริงก็ไม่ได้รวบรวมเลยก็ไปนั่งกับหลวงพ่อเลยนะ
0: อ้าวก็ในนี้เขียนว่ารวบรวมความกล้าเดินก็ไปนั่งใกล้ๆพระรูปนั้นแล้วสอบถามท่านว่าทำไมลูกนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงวุบลงมาเลยใช่ไหมจ๊ะลูกกลัวตายท่านเมตตาทุกท่านว่าใกล้ถึงทำแล้วอยู่แค่เอื้อมลูกดีใจสุดขีดกลับมาลูกก็นั่งสมาธิทุกวันเลยจนพี่เจรศรีถามว่าทำไมกล้าไปถามหลวงพ่อองค์นั้นล่ะรูปบางถึงบางก็บอกพระรูปนั้นคือหลวงพ่อครูใหญ่นั่นเองนี่การมีผู้ชักชวนลูกมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกคือจรัสศรีลีนานนท์นี่คุ้น
2: ๆ
0: ดีจ้ะลูกทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยพอถึงวันที่ลูกก็จะมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานฝ่ายเฮเลนยิกที่วัดพอวัดมีงานบุญใหญ่ลูกจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโต๊ะรับบริจาคนอกจากนี้ลูกยังทำหน้าที่กันวิทย์ให้แก่ทุกคนในครอบครัวให้ทุกคนเลยเหรอ
1: ให้ทุกคนเลยค่ะหลวงพ่อ
0: กระทั่งน้องชายสุดรักได้เข้ามาช่วยงานหลวงพ่อน้องชายคนนั้นคือนายกอบต.ดร.วิรศักดิ์ฮาดา
2: สา
0: ธุนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3เรายังทำหน้าที่กับพี่แก่ทุกคนในครอบครัวนี่ท่านนี่เดี๋ยวได้เห็นหน้าท่านนายก
2: ครับ
0: นี่อบต.นี่เอาบุญตลอดกาล
2: ใช่ครับ
0: นี่จ้าพศ2527พี่สุดธรรมภายหลังคือหลวงหน้าสุดธรรมโมนะจ๊ะได้ส่งชื่อลูกก็ไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพ2สัปดาห์หลวงพ่อได้พูดประโยคที่ลูกไม่มีวันลืมเลยว่าหลวงพ่อจะรวมคนเป็นล้านและจะปักหลักพุทธศาสนาทั่วโลกก่อนอายุ60ปีลูกฟังแล้วก็ใจฮึกเหิมกลับลงมาก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรแจ้งข่าวสว่างเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นหลวงพ่อบอกให้สวมหัวใจสิงออกไปทำหน้าที
2: ่
0: เพื่อจะโลกรู้ว่าทุกคนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวและทุกคนล้วนเคยเป็นพี่น้องกันทั้งสิ้นพี่น้องท้องเดียวกันจ้า

0: ลงจากดอยปุ๊บลูกก็ลุยทำหน้าที่กัลยาณมิตรทันทีชวนคนตั้งกองกฐินทั่วอยุธยาและที่เสกาบ้านเกิดลูกจึงได้เชิญคุณพ่อซึ่งเป็นสารวัตรกำนันนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหาผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านไปตั้งกองบุญกฐินกลายเป็นภารกิจเพราะลูกที่อบอุ่นมีความสุขไปด้วยกันลูกยอมไปตำหนิแจ้งข่าวสว่างให้นายว่าหลวงพ่อไปเล่าทุกๆคนฟังว่าร่างกายของเรามีกายซ้อนอยู่หลายกายและแก่นแท้ของชีวิตคือพระธรรมกายภายในเรียกสมมติต้นไม้ที่มีแก่นไม้เป็นต้นถึงแม้ลูกจะพูดไม่เก่งแต่ลูกก็พูดออกมาจากใจบางคนก็ร้องไห้ลูกก็นึกว่าลูกพูดอะไรผิดแต่ที่ไหนได้เขาปลื้มใจที่เขาร้องไห้ที่เห็นคนรุ่นใหม่อย่างลูกมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรช่วงเวลาไปทำงานด้วยความรักในการนั่งสมาธิมากของลูกลูกได้หามุมสงบที่สุดของโรงพยาบาลเพื่อเข้าไปนั่งสมาธิสันนิษฐานที่ว่าที่สงบที่สุดในโรงพยาบาล
1: ห้องดับจิต
0: ห้องดับจิตห้องพักลูกหาที่สงบที่สุดของโรงพยาบาลเพื่อเขาไปนั่งสมาธินั่นก็คือตู้เสื้อผ้าที่ห้องพักของโรงพยาบาลไปนั่งในตู้เหตุผลคือเนื่องจากมันเงียบดีผู้คนในตู้ก็ไม่มีลูกนั่งสมาธิดีมากมีความสุขตลอดเลยเพราะไปนั่งในตู้เลยโอ้โหเดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ให้ฟัง

0: รู้นั่งสมาธิอยู่ตู้เสื้อผ้าอยู่ดีเพื่อนร่วมงานก็มาเปิดตู้เสื้อผ้าก็จะเอ๋จะรู้นั่งสมาธิอยู่ตกใจอย่างแรงด้วยกันทั้งคู่ไม่นานเรื่องราวที่ลูกนั่งสมาธิในตู้เสื้อผ้าก็ดังไปทั่วทั้งแผนกเลยลูกยังได้โอกาสชวนเพื่อนๆในโรงพยาบาลมาสวดมนต์พี่น้องคู่นี้ทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเลย
1: เก่ง
0: กว่า
1: ระดับกับ
0: ในโรงพยาบาลเนี่ยไปชวนเพื่อนในโรงพยาบาลสวดมนต์ทำวัดเช้าและเย็นเป็นประจำทุกวันได้ตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มกายแก้วซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มคลีมิตรโดยพี่จรัสศรีเป็นหัวหน้ากลุ่มและในทุกๆวันเวลาประมาณ1ทุ่มลูกจะเดินทางมานั่งสมาธิกับหลวงพ่อที่เขาอยู่ฮะตอนนั้นที่สำนักงานกัลยาณมิตรใช่ไหมจ๊ะ
2: ที่อนุสาวรีย์ชัยค่ะหลวงพ่อ
0: ซึ่งอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม
2: ิใช่ค่ะ
0: ใกล้ที่ทำงานของลูกต่อมาเมื่อสำนักงานกันวิทย์ย้ายไปอยู่ที่เกษตรลูกก็ตามไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อต่อก่อนก็ไปลูกก็จะแวะซื้อพวงมาลัยดอกมะลินี่นะถวายเกือบทุกเย็นมีอยู่วันหนึ่งอุบาสกอารักษ์พิพัฒน์ปัทมาร
1: ู
0: ้จักไหม
1: รู้จัก
0: ปัจจุบันคือพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขได้เชิญลูกมาช่วยงานแก้ปัจจุบันที่กำลังขาดคนลูกจึงเข้าไปกราบหลวงพ่อติสาราดุสิตรายงานว่าลูกจะลาออกจากราชการมาอยู่วัดหลวงพ่อไม่ตาตอบลูกว่านี่เป็นวิสัยของพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่คิดได้อย่างนี้มาอยู่วัดต้องมีสองย
1: อ
0: และสองสอเพราะว่าสองยอคืองานก็ยากคนก็ยุ่งสองสอคือต้องสู้กับสางสู้คือ
2: สู้นี่เข้าใจอยู่ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าสางนี่ไม่เข้าใจอ่ะ
0: สางแปลว่าอะไร
1: สางสิ่งไม่ดีออกไป
0: เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้เหลือแต่สิ่งดีๆก่อนมาเราออกด้วยฝันเห็นหมูกระนับใส่เสื้อขาวกับโปรงน้ำเงินติดต่อกัน3คืนก่อนวันลาออกเนาะลูกจะมั่นใจว่านี่แหละคือเส้นทางที่ใช่สำหรับเราวันที่6กุมภาพันธ์2532ลูกได้ยื่นใบลาออกจากงานที่ห้องคลอดที่ทำมากว่า11ปีหัวหน้างานไม่อยากให้ออกบอกว่าทำงานที่นี่ก็ได้บุญเหมือนกันนะแม้หัวหน้าจะท้าทายจากแค่ไหนแต่ลูกคิดมาดีแล้วและตัดสินใจแน่แน่เลยว่าเป็นไงเป็นกันรวยเป็นรวยลูกรักจะมาสร้างบารมีที่พระพุทธธรรมกายเท่านั้นโอ้ใจเด็ดเนื
1: ้อ
0: ในช่วงปี2535เราได้มีโอกาสไปนั่งสมาธิระยะยาวกับหลวงพ่อนานถึง5ปีได้อยู่ในทีมหญิงใหญ่หญิงใหญ
2: ่ค่ะที่ดอยสุเทพนะคะหลวงพ่อตั้งชื่อให้ว่าหญิงใหญ่นะคะ
0: ที่ดอยสุเทพนะ
2: ค่ะ
0: ทำให้ลูกทราบซึ่งและประทับใจยิ่งในความเมตตาที่หลวงพ่อมีต่อลูกทุกๆคนเสมอมอนห้องนี้เนาะภาพความทรงจำในช่วงที่ลูกได้นั่งสมาธิระยะยาวหลวงพ่อที่เชียงใหม่นานถึง5ปีตอนนี้ทำไมหน้าไม่เห็นเหมือนตอนนั้นเลย
2: ตอนนี้อายุเยอะกว่าตอนนั้นค่ะ
0: เดี๋ยวนักเรียนดูนะหูใหญ่พูดถูกว่านี
1: ่

0: ือนเลยพ.ศ. 2541ลูกก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสายอีสานบนรวมผู้นำบุญจับปฏิบัติทำ3วันหมุนเวียนไปใน7จังหวัดเป็นประจำทุกเดือนและก็ค่อยก้าวมาเป็นหัวหน้ากองแก้ปุถุชน8ในปัจจุบันนี้นะหัวใจทั้งเมืองนักสร้างบารมีกับการปฏิบัติธรรมโดยจึงหล่อหล่อผู้นำบุญด้วยการจับปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนเลยนี่สาธุมีหนึ่งภารกิจที่ลูกภูมิใจสุดๆคือการจัดตักบาตรพระ 1,000 รูปซึ่งจังหวัดในอีสานตอนบนยังไม่เคยมีใครจัดมาก่อนเลยลูกก็เริ่มต้นจากจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นที่แรกโดยเรียกประชุมผู้นำบุญแจ้งทราบว่าตอนนี้พวกเรามีงบประมาณอยู่เท่าไหร
1: ่0 บาท
0: 0 บาทถึงแล้วแล้วที่เราจะต้องช่วยกันลงขันแล้วออกไปทำหน้าที่กับลิมิตเดี๋ยวเราจะช่วยกันไปแจ้งข่าวสว่างตามร้านค้าทุกถนนในจังหวัดทำโบชัวร์ทำจดหมายประสานงานทุกภาคส่วนด้วยตัวเองจนสามารถจัดงานตักบาตรได้สำเร็จสาธุทั้งพระทั้งโยมต่างปลื้มปิติใจกันเป็นอย่างมากจากนั้นลูกก็ขยายงานไปจัดตักบาตรต่อที่หนองคายนี่ตอนนั้นจังหวัดอะไรเนี่ยจ๊ะ
2: ห
1: นองบัวลำพูจังหวัดแรกค่ะ
0: ไปจัดตักบาตรที่หนองคายหรืออุดรธานีสกลนครบึงกาฬและนครพนมโอ้โหอีก6จังหวัดเลยเนอะแต่ละที่ลูกต้องลงพื้นที่คลุกคลีอยู่กับผู้นำบุญเป็นเดือนๆถูกแล้วเจ้าราชการทำหน้าที่ถึงนั้นไม่ใช่ง่ายเลยหาทั้งงบประมาณหาทั้งกำลังคนด้วยตัวเองแทบทั้งสิ้นมันสิปลื้มหลายๆเด้อ
2: จ้าน
0: ี่เนาะนี่นี่ลงพื้นที่นานนับเดือนเยี่ยมเยี่ยมผู้นำบุญในทุกถิ่นไปจักชวนมาร่วมทำหน้าที่กันวิทย์ต่อไปโอ้นี่ประวัติศาสตร์การสร้างบารมีนี่จ้ะนี่จ้ะถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ยิ่งเหนื่อยยิ่งปลื้มจ้า

0: ภารกิจที่ลูกภูมิใจที่สุดคือลูกได้จะปฏิบัติธรรมให้กับผู้นำบุญทั่วทั้งอีสานตอนบนและหินที่สุดคือพุทธอุทยานานาชาติอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายริมแม่น้ำโขงลูกทำทุกอย่างเองตั้งแต่ขนอุปกรณ์เช่าเต็นท์โอฟานต่อไฟถึงขนาดสูบน้ำจากแม่น้ำโขงเอง
1: ใช้ปั๊มหันหัว

0: แม้ใช้ปั๊มก็ตามเนี่ยทำเองเนี่ยมันไม่ธรรมดาโอ้ในคืนพระอาจารย์เต็มดวงวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำหลังนั่งสมาธิเสร็จลูกชายพุทธนำบุญไปช่วยปิดปั๊มน้ำที่ริมโขงให้หน่อยแค่ไปปิดปั๊มน้ำนะที่ริมโขงส่งไปคนแรกหายส่งไปคนที่สองส่งไปคนที่สามแต่สักพักทั้งสามคนก็กลับมาพร้อมกันแล้วเราได้เสียงสั่นเครือว่าเห็นเห็นพญานาคสีดำตัวใหญ่ยาวตัวใหญ่ขนาดเท่าถังน้ำมันขนาดใหญ่นั่นขนาดตัวนะลอยกลางแม่น้ำโขงใต้แสงจันทร์เต็มดวงสักพักใหญ่ๆแล้วก็ค่อยจมน้ำหายไปลองไปดูสินี่นะเอ๊ะแล้วรู้ได้ไงเป็นพญานาค
1: พอดีเขาขึ้นมาเล่าให้ฟังอ่ะเขาว่าน่าจะเป็นพญานาคเพราะว่าตัวยาวมากเลยนะคะ
0: อ๋อถ้ายาวหน้าเนาะน่าจะนะมีเหตุผลน่ะภาพที่งานจะปฏิบัติธรรมณพุทธอุทยานนานาชาติอำเภอพรหมวิสัยเมื่อปี2550บางคืนตอนที่สองอยู่ดีๆฝนก็ตกแบบไม่หยุดเลยทำให้น้ำท่วมเต็นท์ไฟดับมืดสนิทแต่สาธุชนเขาบอกว่านี่แหละคือความประทับใจที่จะไม่ลืมไปตลอดชีวิตนี่ยังหวานลูกก็ได้จัดรายการซูมชื่อช่องว่าเอาบุญมาฝากกันเป็นรายการที่ลูกจะได้พบกับผู้นำบุญทุกเช้าเวลา6โมงถึง7โมงจัดที่ไหนจ๊ะ
1: จัดในคอมพิวเตอร์ตรงไหนก็ได้ค่ะหลวงพ่อได้ทั่วโลกเลยค่ะ
0: ตอนนี้ก็จัดที่วัด
1: ไม่ค่ะจัดถ้าอยู่วัดก็จัดที่วัดนะคะหลวงพ่อถ้าออกต่างจังหวัดก็จัดในพื้นที่นะคะ
0: ลูกจัดรายการทุกวันตั้งแต่ปี64จนถึงปัจจุบันนี่เนาะนี่เอาบุญมาฝากอีกบุญที่ลูกเริ่มมากก็ลูกได้เป็นผู้ประสานงานบุญกับวัดบาหวางประเทศเวียดนามลูกได้รวบรวมผ้าไตรจำนวน200ชุดและบาทอีก100ใบถวายแด่พระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมในป่าครับหลังวัดบาหวางทั้งลูกยังได้ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานณพระประธานของวัดบาหวางเมื่อเดือนมีนาคมไหนดูสินี่พิเศษเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปบริสารณวัดบาหวางประเทศเวียดนาม

ตลอด37ปีที่อยู่วัดเราไม่เคยรู้สึกว่ามีอุปสรรคเกินกำลังเลยไม่เห็นอะไรเป็นอุปสรรคทุกอย่างทำไม่ได้อย่างสบายและสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะเชื่อมาในคำสอนหลวงพ่อที่ว่าเราต้องลิขิตชีวิตเราเองเดิมมีพระเจ้าเป็นต้นแบบเหนื่อยกายกับพักเหนื่อยใจกับนั่งสมาธิและทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีรับประโยชน์จะเป็นกำลังใจให้ลูกเดินต่อมาตลอดคือโลกทั้งใบเป็นที่อยู่ของเรามนุษย์ไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่มีผู้บังคับอยู่เบื้องหลังคือวิญญาณมารเราต้องสู้กับวิญญาณมารไม่ใช่มาสู้กับมนุษย์การทำหน้าที่ของลูกไม่ใช่แค่หาปัจจัยเข้าวัดแต่คือการนำพาทุกคนให้รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์

0: คนไหนจ๊ะเหมือนเหมือนเลย
1: คล้ายๆค่ะหลวงพ
0: ่องงอ่ะแต่ตอนนี้ลูกขอกราบกับหลวงพ่อที่ให้โอกาสเด็กบ้านนาเด็กบ้านนาเหรอ
1: ค่ะอยู่ต่างจังหวัดเป็นชาวนานะคะหลวงพ่อ
0: บ้านนาวันหนึ่งเข้ามาสร้างบารมีได้ทำหน้าที่กันมิตรตามรอยหลวงพ่อจนถึงวันนี้ลูกยังคงมีหัวใจดวงเดิมที่พร้อมลุยงานศาสนาไม่มีวันหยุดนี่นะกองแก้วพุทธรแปดขอกราบเรียนหลวงพ่อว่า

เลิฟหลวงพ่อมาติดสุดจะติดตามหลวงพ่อสร้างบริตราถึงจุดถึงตามว่าไงว่าตามกันกับหลวงพ่อทุกเรื่องนี่ส่งท้ายด้วยเลิฟหลวงพ่อจะล้นหัวใจ

ธุสาธุก็อนุโมทนาบุญกับโยมพี่วสิกาสุลาลักษณ์ก็เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็สนุกดีฟังได้เพลินมากนะจะมีคำหนึ่งเนี่ยที่โยมพี่สุลาลักษณ์พี่วสิกานะเขาบอกว่าจะชอบนั่งสมาธิตั้งแต่เป็นเด็กๆใช่ไหมคือวันนี้หลวงพี่ก็ฟังเรื่องราวของพระอาจารย์ชานานะหลวงน้าชานาที่เราเรียกกันว่าหลวงน้าชานาเนาะท่านก็ชอบปฏิบัติธรรมหรือว่ารักการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ท่านยังเด็กๆ เหมือนกันจะมีความคล้ายๆกันเหมือนพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกันก็คือจะชอบการปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่ไหนแต่ไรคืออยู่ดีแล้วก็อยากปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยหลวงพี่เองตอนเป็นสามเณรก็ชอบปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าหาเวลามันลงตัวหรือว่ามันว่างเมื่อไหร่ก็จะแวบไปแล้วนะหลังกุฏิตอนเย็นๆโพ้ๆเพ้ๆคนก็ไม่ค่อยไปหลังกุฏิแล้วก็หาเวลานั่งสมาธิเพราะว่าชอบนั่งสมาธิแล้วก็ตอนเวลานั่งเนี่ยมันจะง่วงเนาะอุปสรรคในการนั่งสมาธิมีหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือความง่วงถ้ามันง่วงมากๆก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆเตียงแล้วก็ถ้ามันโยกเมื่อไหร่ก็นั่นแหละอกชนเตียงแล้วก็ตื่นขึ้นมานั่งต่อก็นั่งไปเรื่อยๆตื้อนั่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นความตั้งใจของพวกเราดั้งเดิมเนาะที่เราจะมาทำใจหยุดใจนิ่งกันคำว่านัตถิสันติพลังสุขขังหรือว่าสุขอื่นที่นอกจากใจหยุดใจนิ่งไม่มีเนี่ยก็เป็นคำที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านจริงเป็นพุทธพจน์นะหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านก็ยกมาแล้วท่านก็แปลว่าสุขอื่นที่นอกเหนือจากใจหยุดใจนิ่งไม่มีหรือเราจะได้ยินจากหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราเวลาท่านนำนั่งสมาธิท่านก็จะอย่างเงี้ยสุขอื่นที่นอกจากใจหยุดใจนิ่งไม่มีแต่คำว่าสันติคำนั้นเนี่ยแปลว่าความสงบมาจากสมธาตุที่แปลว่าสงบเนี่ยเนาะแต่ถ้าจะหยุดจริงๆก็คือติดทหิท่านจงหยุดอะไรเงี้ยก็คือหยุดเดินเลยก็คงจะคล้ายๆกับเวลาเราไปสอนพวกฝรั่งก็นั่งสมาธิอย่างเงี้ยเนาะหลวงพี่ก็เคยไปสอนพวกฝรั่งเขานั่งสมาธิเหมือนกันอยู่มังแชทที่อยุธยาเนี่ยก็ไปตั้งบูธกันแล้วก็พากันไปนั่งสมาธินั่นแหละฝรั่งมาก็เรียกเขาเข้ามาเวลาบอกเขาให้หยุดใจเนี่ยก็ไม่ได้บอกเขาสต็อปอยู่สต็อปยัวร์มายอย่างเงี้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่บอกว่าคีปคามพุทyour mind softly อะไรเงี้ยเราก็นึกคำได้แล้วก็พูดไปนะก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าไม่ได้ใช้คำว่า stop your mind เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้หรือคำว่านอกจากความสงบนอกจากใจหยุดใจนิ่งคำเนี้ยก็เป็นคำที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพูดเอาไว้ซึ่งมันก็คือการความสงบมันก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งนั่นแหละแต่เป็นการที่พูดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเนาะซึ่งอีก2วันก็จะถึงวันธรรมชัยก็เป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของพวกเรานะผู้เป็นที่เคารพรักของพวกเราหลวงพี่ในตอนที่เป็นสามเณรนวกะหรือว่าเป็นพระนวกะก็จะได้ยินเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์คือพระอาจารย์ท่านก็จะเล่าเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์ให้ฟังอยู่บ่อยๆเพื่อเป็นการตอกย้ำแล้วก็ให้เห็นถึงมโนปณิธานของท่านเนี่ยทั้งเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสละชีวิตของท่านในการค้นพบวิชาธรรมกาย
วิชาที่หายไปเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วเนี่ยท่านก็พบค้นพบขึ้นมาใหม่หรือว่าเรื่องราวของหลวงพ่อทั้งสองเองก็ได้ยินอยู่บ่อยๆเนี่ยได้ฟังบ่อยๆท่านสร้างวัดพระธรรมกายมาอย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของคุณยายอาจารย์มารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขุนนกยูงผู้ที่ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเนี่ยท่านก็ได้ยินเรื่องราวของท่านหรือท่านเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายและท่านก็มีความสำคัญอย่างไรเนี่ยแล้วก็คุณยายทองสุกอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังแล้วก็เกิดความซาบซึ้งเห็นถึงมโนปณิธานของท่านแล้วก็กว่าท่านจะเป็นท่านในที่เราเห็นอยู่เนี่ยท่านก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันแล้วเมื่อวันอาทิตย์หลวงพี่ก็ใกล้จะถึงวันที่หลวงพ่อคล้ายวันอุปสมบทของหลวงพ่อท่านแล้วนะก็เลยนึกถึงหลวงพ่อท่านก็ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจริงๆก็เคยอ่านมานานแล้วก็มาทบทวนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องพูดสักหน่อยหนึ่งหนังสือเดินไปสู่ความสุขแต่ว่าเป็นฉบับที่ก๊อปปี้มาไม่รู้กี่รอบแล้วนะก็เป็นเรื่องราวของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ชื่อว่าสู่เพศสมณะแล้วด้านล่างนี่ก็เขียนว่าธรรมชโยภิกขุหลวงพี่ก็เคยเอาให้โยมพี่สาวของหลวงพี่อ่านเหมือนกันนะอ่านโยมพี่สาวบอกว่าโอ้พระนี่อ่านแล้วได้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมมากวันนั้นก็เลยสงสัยเป็นสาเหตุที่ทำให้เห็นโยมพี่เขาบอกว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะนั่งธรรมะวันละ1 หรือ 2ชั่วโมงทุกวันนะก็อ่านแล้วเกิดกำลังใจเพราะเรื่องที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านเขียนตรงนี้คือหนังสือเล่มนั้นจะมีการเขียนของบุคคลหลายๆท่านมีหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อทัตตะแล้วก็โยมคนอื่นๆอีกหลายคนเลยมีพระก็มีโยมก็มีหนึ่งนั้นนั่นก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เราแหละท่านเขียนเอาไว้หลวงพี่ก็อ่านแล้วก็ได้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมมากๆเลยเนี่ยเพราะว่าคือชีวิตของท่านหรือชีวิตของครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยโอ้โหกว่าท่านจะชีวิตของท่านเนี่ยทำไมถึงท่านทรหดอดทนมากท่านจะบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเพราะว่าเรื่องตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ตั้งแต่ท่านยังเยาว์วัยแล้วก็จนถึงก่อนที่ท่านจะอุปสมบทช่วงที่ท่านอุปสมบทแล้วก็เป็นเห็นท่านเนี่ยมีความแข็งแกร่งอดทนคือแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยท่านจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ไหลไปตามกระแสของสังคมหรือว่ากระแสของชาวโลกเขานะท่านจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ถ้า1 ล้านคนก็มีสัก1 คนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคือมีความพิเศษมากแล้วก็ท่านเล่าว่าชีวิตของตัวท่านเองเนี่ยต้องเราหกระเหเล่ร่อนนะไปตามที่ต่างๆเนี่ยพ่อแม่ก็

ไม่ได้อยู่แยกทางกันตั้งแต่ท่านอายุยังไม่ถึง5ขวบเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนบ้านทีนึงเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนผู้ปกครองด้วยนะผู้ปกครองท่านก็ไม่ได้อยู่แค่กับโยมพ่อกับโยมแม่ของท่านแค่คนเดียวเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งตรงนั้นเองอ่ะมันเลยทำให้คือเห็นชีวิตของโยมพ่อโยมแม่ของท่านแล้วท่านก็เลยคิดว่าท่านเบื่อหน่ายชีวิตในการครองเรือนเป็นที่สุดเพราะว่าเห็นชีวิตของการครองเรือนมันมีสุขน้อยมีทุกข์มากไม่เป็นอิสระต้องคอยทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มีความคิดตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วท่านก็ตัดสินท่านก็คิดว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตของตัวเองดีเมื่อท่านโตไปแล้วเนี่ยความคิดของท่านก็ออกเป็นสองทางออกเป็นสองทางทางแรกก็คือว่าถ้าท่านอยู่ในทางโลกเนี่ยก็จะไปให้สุดในทางโลกไปเลยเอาให้เต็มที่แต่ถ้าอยู่ในทางธรรมก็จะเอาให้สุดไปให้สุดในทางธรรมเหมือนกันก็คือก็จะศึกษาธรรมะแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปให้มันทั่วทุกมุมโลกไปเลยเนี่ยแล้วท่านจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงก็คือคนเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้เรารู้อะไรบ้างเนี่ยตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ไม่รู้อะไรนะมาตัวเปล่าๆไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยนะมีแต่นิสัยกับบุญที่ติดตัวมาแต่เราก็ไม่เห็นนะความรู้แรงต่างแล้วก็ไม่มีติดตัวมาเลยซึ่งหลวงพ่อท่านจะเป็นคนหนึ่งที่รักในการอ่านมากๆรักในการแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นชีวิตจิตใจศึกษาเรื่องราวหรือว่าประวัติของบุคคลสำคัญสำคัญเนี่ยจนกระทั่งท่านจำชื่อได้แล้วก็รู้ถึงปฏิปทาของคนคนนั้นหรือแนวคิดของคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วท่านรู้หมดเลยหนังสือมีอยู่ในห้องสมุดมีเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยท่านบอกว่าขนมาอ่านหมดอ่านมันทุกเล่มอ่านมันให้หมดก็จะได้รู้ไม่รู้ก็จะได้รู้ซะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่จะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านอ่านแล้วท่านชอบแล้วหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ค่อยจะมีใครเขาหยิบมาอ่านกันหรอกถ้าจะมีก็ผู้เฒ่าผู้แก่มาอ่านหนังสือเล่มนั้นก็คือหนังสือของท่านปตัญชลีมหาโยคีเป็นฤาษีเทือกเขาหิมาลัยก็เขียนเกี่ยวกับปรัชญาโยคะหลวงพี่ก็เกิดไม่ทันเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าหนังสือเล่มนี้นี่คืออะไรนะแต่ก็นั่นแหละจะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านอ่านเกลี้ยงนะอ่านหมดเลยท่านบอกว่าอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอ่านไปก็แต่ที่ไม่รู้เรื่องก็อ่านไป3-4 รอบนะเพราะว่าท่านชอบมากที่ท่านชอบไปเนี่ยหลวงพี่เข้าใจว่าท่านเนี่ยเกิดอยู่คือท่านเกิดที่สิงห์บุรีแล้วท่านก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเนาะย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมาอยู่กับผู้ปกครองมาอยู่กับพ่อท่านเนี่ยหลวงพี่เข้าใจว่าท่านน่าจะอยู่แถววัดเลียบเพราะฉะนั้นท่านเกี่ยววัดเรียบก็คือวัดราชบูรณะนะที่ท่านชอบมาเนี่ยก็คือสนามหลวงมาสนามหลวงจากวัดเรียบเนี่ยห่างกันถ้าเดินมาก็ประมาณ 15-20 นาทีถึงสนามหลวงถามว่ามาทำไมมาที่แถวๆริมคลองหลอดแล้วก็มาหาหนังสืออ่านหลวงพ่อบอกว่าเดินมาแค่คอเสื้อยืดคอกลมรองเท้าแตะกางเกงขาสั้นมีเงินในกระเป๋าก็พอแค่ได้ซื้อโอเลี้ยงเท่านั้นแหละไม่ได้มีเยอะไปกว่านั้นเลย

เงินที่จะเอาไปซื้อหนังสือเนี่ยซื้อโอเลี้ยงก็หมดแล้วไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อหนังสือหรอกก็เลยใช้วิธีการยังไงเลยดูหนังสือที่แผงร้านขายหนังสือแผงแรกอ่านจนกระทั่งเขามองหน้าทำไมอ่านนานจังพอเขามองหน้าก็เปลี่ยนไปอีกแผงหนึ่งแต่ว่าเรื่องเดิมนะอ่านจนกระทั่งวนไปจนถึงแผงสุดท้ายก็จบเรื่องพอดีท่านก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ใช่หนังสือทั่วๆไปที่ท่านอ่านอย่างเดียวนะคือท่านรักในการอ่านท่านอ่านหมดนั่นแหละไม่ใช่แค่หนังสือแค่หนังสือทั่วๆไปอะไรเงี้ยแต่โดยเฉพาะที่เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยบอกว่าอ่านแล้วลืมทานข้าวลืมเวลาไปเลยเนี่ยท่านชอบอะไรอย่างนี้มากเพราะว่าจิตใจของท่านดั้งเดิมเนี่ยท่านอยากจะศึกษาธรรมะอยากจะปฏิบัติธรรมแต่ว่าก็ไม่มีใครเนี่ยที่จะมาเป็นอาจารย์ท่านมาสอนท่านอย่างเงี้ยเนาะท่านก็ยังเด็กอยู่อ่ะจะไปหาอาจารย์อะไรที่ไหนก็ยังไม่เจอเนี่ยก็เข้าใจว่าตอนนั้นท่านอายุยังไม่ถึง15นะหรือว่าประมาณ15นี่แหละอีกที่ที่ท่านชอบไปเนี่ยก็คือวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษนะอยู่แถวๆท่าพระจันทร์นั่นแหละก็จะมีวิหารคตถ้าเราไปเนี่ยจะมีวิหารคตพอไปวิหารคตเนี่ยก็จะเห็นพวกญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมอะไรกันมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ซึ่งท่านชอบมากนะพอไปในโบสถ์ก็เจอพระท่านสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรกันเนี่ยท่านบอกว่าอยู่แล้วมันสงบอะไม่รู้แปลกๆมันชอบอยู่ตรงนี้แล้วสงบตามปกติเด็กเนี่ยเวลาเสาร์อาทิตย์ไปไหนกันเลยก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรต่างๆอะไรกันเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านบอกว่าเสาร์อาทิตย์นู่นไปแล้วนะวัดมหาธาตุไปนั่งทำอะไรไปนั่งอยู่เฉยๆนั่นแหละชอบมาสงบดีมันชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาคนเขาสนทนาทำอะไรกันท่านก็เราลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งอ่ะผู้ใหญ่กำลังผู้เฒ่าผู้แก่กำลังสนทนากันเด็กคนหนึ่งอายุไม่ถึง15คุณลุงคุณป้าฟังอะไรกันอยู่เนี่ยก็ฟังบ้างถ้าบอกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าฟังไปฟังมาจนกระทั่งท่านก็อยากที่จะปฏิบัติเองบ้างทำเองบ้างท่านรักท่านอยากปฏิบัติธรรมแล้วนะแล้วท่านก็หาวิธีการปฏิบัติธรรมอยู่หลายๆอย่างแรกๆเนี่ยท่านบอกว่าก็ฝึกคือสมาธิเนี่ยมีวิธีการฝึกสมาธิเนี่ยมีอยู่หลายแบบ40วิธีก็ไม่ค่อยที่ท่านปฏิบัติเนี่ยที่ท่านถูกจริตอัธยาศัยท่านที่สุดก็คือท่านบอกว่าถูกจริตอัธยาศัยอยู่บ้างก็คืออนาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยท่านจะปฏิบัติแบบนั้นก็ได้พระอาจารย์จากวัดมหาธาตุนั่นแหละท่านสอนท่านก็กำหนดลมหายใจไปแล้วท่านในระหว่างที่ท่านฝึกอานาปานสติท่านก็ศึกษาปฏิปทาหรือข้อวัดปฏิบัติของพระอาจารย์พระเกจิอาจารย์หลายๆรูปด้วยหนึ่งในนั้นก็คือหลวงปู่มั่นพุทธิทัตโตท่านบอกว่าท่านอ่านปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติหรือว่าการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านชอบมากแต่ก็น่าเสียดายที่ตัวท่านเนี่ยก็ได้มรณภาพไปตั้งแต่ท่านยังเด็กๆอยู่เนี่ยซึ่งการปฏิบัติธรรมของท่านแบบอานาปานสติอย่างเงี้ยท่านก็ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งด้วยความที่ใจท่านคงใสมากปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็ท่านบอกว่าท่านมีการผลการปฏิบัติธรรมที่ดีจนกระทั่ง

ได้เห็นแสงสว่างแล้วก็มีองค์พระผุดขึ้นมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยแต่ก็ไม่มีครูบาอาจารย์สอนต่อเพราะว่ามันไม่รู้ต้นกลางปลายมันเป็นอย่างไรเนี่ยมันไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์ท่านก็เลยหยุดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเอาไว้ก่อนตอนท่านอายุได้15ขวบ15ปีเราเคยเป็นไหมอยู่ดีๆแล้วก็ชอบไปนั่งอยู่ริมคันนามองดูท้องฟ้าสำนวนท่านนั้นบอกว่าท่านชอบ

รรมเป็นของตนบุญบาปมีจริงไหมนรกสวรรค์มีจริงไหมท่านก็ได้สงสัยอย่างนั้นเนี่ยแต่ท่านก็มองชีวิตในตัวท่านว่าเออตัวท่านเองเนี่ยที่พ่อแม่ท่านแยกทางกันอย่างเนี้ยมันก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าของท่านแต่ถ้าจะให้ท่านเชื่อ 100% เนี่ยท่านก็เออมันจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เต็มปากเพราะว่า

มันต้องเห็นก่อนสิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยจะต้องทั้งรู้ด้วยแล้วก็ทั้งเห็นด้วยท่านว่าอย่างนั้นนะการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องทั้งรู้ด้วยทั้งเห็นด้วยอย่างนี้เนี่ยถึงจะดีนะถ้ารู้อย่างเดียวก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับตาบอดคลำช้างคือคนตาบอดคลำช้างก็คลำไปอ้าวอันนี้งาอันนี้หูอันนี้งวงก็ยังไม่รู้อยู่ดีเนี่ยว่าอันนี้คือช้างหรือเหมือนกับพระใบลานเปล่าที่ศึกษาแต่อัฏฐะแต่ว่าไม่รู้ผลหรือว่าไม่ศึกษาผลพระใบลานเปล่าจริงๆพระโปธิละเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพระใบลานเปล่าเนี่ย ก็คือจริงๆท่านปฏิบัติธรรมจนกระทั่งท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะที่สัมมาเนสอนไงสัมมาเนก็หลวงพี่โปธิละลงไปในน้ำให้ถึงคอนะพอลงไปได้นิดนึงเอาพอตรงนั้นแหละได้แค่ครึ่งหน้าแข้งสัมมาเนท่านก็เป็นเนรอรหันต์มีชั้นเชิงในการสอนแต่ลงไปแค่นั้นแหละแล้วก็สอนวิธีการจับคุณวรนุชให้ตัวเงินตัวทองให้มีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งจอมปลวกนั้นมันมี6รูวิธีที่จะจับตัวเงินตัวทองได้ก็คือปิดรูทั้ง5นั้นซะแล้วก็เอามือล้วงไปในรูที่6ก็จะจับตัวเงินได้ตัวเงินตัวทองได้สมใจหมายพระโปธิละท่านได้ยินแค่นี้หลวงพี่โปธิละท่านได้ยินแค่นี้ท่านก็เข้าใจเลยเพราะว่าเป็นพหูสูตรฟังพระไตรปิฎกมามากหรือว่าอ่านพระไตรปิฎกมามากเนี่ย ซึ่งรูทั้ง5เนี่ยมันก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือให้ปิดไม่ต้องไปคือไม่ต้องไปรับรู้มันซะแล้วก็หยุดใจนั่นแหละหยุดตัวนั้นนั่นแหละก็ทำให้ท่านเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ที่ท่านหมายถึงตรงเนี้ยที่เหมือนกับพระใบลานเปล่าไม่ได้หมายถึงพระหลวงพี่โปธิละรูปนั้นที่เป็นพระอรหันต์แต่หมายถึงพระที่ศึกษาแต่อัดแต่ไม่ได้ศึกษาเรื่องของผลคือไม่ได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติหรือถ้ารู้อย่างเดียว

รู้อย่างเดียวว่ามันเป็นของที่น่าเล่นอย่างเงี้ยจนกระทั่งท่านเนี่ยก็ได้ไปที่ท่านยังไม่ได้ไปวัดปากน้ำนะท่านก็ไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งคือท่านเป็นคนรักการอ่านอยู่แล้วแล้วก็เลยทำให้ท่านเนี่ยหรือท่านคงอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งท่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งก็คือชื่อว่าธรรมกายหนังสือเรื่องธรรมกายในนั้นก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของธรรมกายเอาไว้ธรรมกายโยอหังอิติปิตถาคตคือธรรมกายท่านก็คุ้นกับคำว่าธรรมกายมากเนี่ยโอ้โหรู้สึกมันสะดุดหูมันแปลงๆหูนะเอ๊ะคำนี้คุ้นๆนะแล้วก็ชอบมากในตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ท่านก็บอกว่าคือท่านสรุปว่าวัดปากน้ำเนี่ยสอนได้ทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นสอนได้ทั้งรู้สอนให้รู้ก็สอนได้สอนให้เห็นก็สอนได้ท่านก็เลยขอผู้ปกครองท่านไปที่วัดปากน้ำท่านใช้คำว่าผู้ปกครองคืออาจจะไม่ใช่พ่อท่านนะท่านใช้คำว่าผู้ปกครองอาจจะไม่ใช่พ่อท่านผู้ปกครองท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เหลวไหลอย่าไปเลยนะท่านก็เลยไม่ได้ไปแต่ท่านก็ได้แค่นึกในใจว่าเอออย่างน้อยๆเราก็ได้เจอวิธีการปฏิบัติธรรมที่มันถูกจริตอัธยาศัยท่านมาบ้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป3ปีท่านก็ไปที่วัดปากน้ำท่านก็ไปที่วัดปากน้ำอีกรอบหนึ่งไปที่วัดปากน้ำแต่คราวนั้นที่ไปเนี่ยปรากฏว่าคือท่านตั้งใจจะไปกราบหลวงปู่ไปหาหลวงปู่นั่นแหละแต่หลวงปู่ท่านมรณภาพไปแล้วนะท่านก็เลยได้แต่คิดนะคำพูดท่านนะท่านบอกว่านี่อาตมาหมดที่พึ่งทางปฏิบัติเสียแล้วหรือถ้ากันนั้นจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อให้ทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยมิต้องเป็นหมันไปเสียแล้วหรือสำนวนท่านนะสำนวนเขียนของท่านก็คือโอ้โหเราสาตั้งใจเนี่ยว่าจะมาปฏิบัติแล้วก็ทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็มรณะภาพไปอีกเนี่ยโอ้สงสัยเป็นกรรมของเรานั่นแหละคงยังจะไม่มีบุญนะบุญยังไม่พอเนี่ยที่จะไปเจอกับหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยหลังจากนั้นท่านก็เลยหยุดการปฏิบัติธรรมเอาไว้ก่อนแต่ความตั้งใจดั้งเดิมของท่านเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้เห็นธรรมพอท่านคือที่ท่านหยุดการปฏิบัติธรรมเป็นเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ท่านจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยละมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนท่านก็เลยต้องฟิตหน่อยในการที่ต้องอ่านหนังสือจนกระทั่งท่านก็เข้ามหาวิทยาลัยได้ในระหว่างที่ท่านอยู่ในมหาวิทยาลัยท่านก็ได้ศึกษาปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำไปเรื่อยๆก็เห็นถึงข้อวัดปฏิบัติต่างๆของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสอนพระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาสามเณรอะไรยังไงเนี่ยจนกระทั่งท่านเนี่ยเกิดความเลื่อมใสแล้วก็มีความคิดว่าถ้าท่านได้เห็นธรรมแล้วท่านจะดำเนินแนวทางปฏิปทาตามอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ทุกประการเลยพอท่านอายุได้18ปีคือหลวงพี่เข้าใจว่าช่วงนั้นท่านก็คงรู้แล้วว่าวิธีการปฏิบัติให้รู้ทั้งเห็นเนี่ยต้องมาตรงนี้แหละท่านก็เลยตั้งใจว่าพอเรียนไปด้วยตอนนั้นอายุ18เมื่อเรียนไปด้วยเรียนในทางโลกไปด้วยก็จะศึกษาในทางธรรมไปด้วย

ด้วยก็คือปฏิบัติธรรมอ่านพระไตรปิฎกอะไรไปควบคู่กันเมื่อเรียนจบแล้วท่านก็จะอุปสมบทพออุปสมบทก็จะตั้งใจศึกษาธรรมะทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติแล้วก็จะสร้างวัดท่านเริ่มคิดจะสร้างวัดตั้งแต่อายุ18นะท่านบอกว่าจะสร้างวัดที่รวมคำว่าดีที่สุดในโลกเอาไว้ที่วัดที่ท่านจะสร้างคำว่าดีที่สุดเนี่ยคือดีในทางด้านไหนบ้างหนึ่งคือเรื่องของถาวรวัตถุถาวรวัตถุต้องดีที่สุดแล้วก็เรื่องของข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาในวัดต้องดีด้วยเช่นกันวัดก็ต้องไม่ต้องจะไม่ต้องห่างไม่ห่างจากเมืองเท่าไหร่เป็นวัดที่สถานที่ที่มันรื่นรมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ตั้งใจสร้างวัดมาตั้งแต่ตอนนั้นนะนี่หัวใจของหลวงพ่อเรานะท่านคิดจะสร้างวัดตั้งแต่ท่านอายุ18เนี่ย18เราตอนนั้นยังทำอะไรอยู่เลยเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวเองแล้วก็หลวงพ่อท่านแข็งแกร่งมากนะจนกระทั่งนี่แหละพอท่านได้ศึกษาปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำแล้วท่านก็เลยเดินทางไปที่วัดปากน้ำในระหว่างที่เรียนอยู่นั่นแหละปิดเทอมท่านก็ไปแล้วก็ไปเรียนธรรมะกับพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านใช้คำว่าพระอาจารย์รูปหนึ่งนะซึ่งหลวงพี่ก็ไม่มั่นใจว่าคือพระอาจารย์รูปไหนที่วัดปากน้ำท่านก็สอนให้หลวงพ่อของเราเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยได้รู้จักคำว่าสัมมาอรหังให้สัมมาอรหังแล้วก็นึกถึงเพชรลูกที่เจรนัยแล้วเอาไว้ที่กลางท้องซึ่งผลการปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยดีมากๆคือพอท่านเรียนจากที่วัดแล้วท่านบอกว่าท่านก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปทำต่อนั่งตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงตอนกลางคืนเวลาที่ท่านไม่ได้นั่งเนี่ยมีอยู่ช่วงเดียวก็คือช่วงที่ท่านนอนช่วงนั้นแหละท่านไม่ได้นั่งอยู่ช่วงเดียวเราจะเห็นว่าท่านปฏิบัติธรรมตลอดนะซึ่งผลการปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยก็ดีมากๆดีแบบไหนท่านก็เขียนอธิบายไว้ด้วยนะแต่ถ้าเราอยากรู้เนี่ยก็อยู่ในคือหลวงพ่อท่านต้องบอกอย่างนี้ว่าท่านเห็นแบบไหนท่านก็สอนเราอย่างนั้นนั่นแหละถ้าเราอยากรู้ว่าผลการปฏิบัติธรรมของท่านเป็นแบบไหนเนี่ยก็อยู่ในไฟล์นำนั่งสมาธินั่นแหละท่านก็นั่งดีมากเนี่ยแล้วท่านก็ไปเจอกับคนในวัดปากน้ำเนี่ยก็แนะนำให้ท่านไปปฏิบัติธรรมกับอุบาสิกาคนหนึ่งอุบาสิกาคนนั้นคือคุณยายอาจารย์ของพวกเรานั่นเองคือคุณยายอาจารย์คนตอนนั้นหลวงพ่อใช้คำว่าอุบาสิกาก็ไปเจอคุณยายผู้เป็นหนึ่งไม่มีสองผู้มากไปด้วยคุณธรรมผู้สละทองหยองทรัพย์สินไร่นาสาโทแล้วก็ละทิ้งหันหลังให้กับญาติพี่น้องทั้งหลายผู้มีหน้านองไปแล้วด้วยน้ำตาอะไรแบบนี้ท่านก็อธิบายไปนะผมก็จำคำท่านไม่ได้แต่สำนวนท่านเขียนไว้สวยมากนะอ่านแล้วมันซึ้งนะท่านก็เรียนธรรมะกับคุณยายคือมีคนเคยถามคุณยายว่าทำไมยายคือญาติพี่น้องเนี่ยถามคุณยายว่าทำไมยายเนี่ยถึงทิ้งญาติพี่น้องแล้วมาบวชอย่างเงี้ยคุณยายเคยให้หลักการตัดสินใจว่ายายเนี่ยไม่ได้ทำตามใครหรอกคนอื่นเขาจะพูดยังไงเนี่ยยายไม่ได้ทำตามแต่สิ่งที่ยายทำตามมีอยู่คนเดียวนั่นก็คือพระพุทธเจ้ายายทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าไงสอนให้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมียังไงล่ะก็คือการได้ออกบวชเนี่ยแหละยายทำในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เคยทำมานะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธ

ยายแล้วลองไปใช้ดูบ้างนะซึ่งท่านเนี่ยก็จะชอบการปฏิบัติธรรมเวลาท่านบอกว่าตื่นมาตีสองนั่งปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเพื่อนที่อยู่ในหอพักเดียวกับท่านเนี่ยท่านคุมโปงอยู่เพื่อนเห็นตกใจแต่ว่าภายหลังก็ชินไปเองหรือว่าในช่วงเวลาปกติเกษตรบางเขนจะอยู่ห่างจากวัดปากน้ำประมาณชั่วโมงครึ่งท่านออกจากเกษตร6โมงแล้วก็ไปถึงวัดปากน้ำประมาณสัก8โมงแล้วก็ไปนั่งสมาธิกับคุณยายนั่งถึง2ทุ่ม2ทุ่มคุณยายท่านก็คุณกลับบ้านได้แล้วเนี่ยคุณกลับหอพักท่านก็กลับไปหอพักกลับมาอีกที4ทุ่มการนั่งรถของท่านเนี่ยท่านบอกว่าปกติคนก็จะเบื่อกันแล้วนะนั่งรถนั่งทุกวันเนี่ยเบื่อสิเสียงอะไรนะก็ไม่รู้นะกลิ่นควันอะไรอีกแต่ท่านบอกว่าท่านไม่เหนื่อยเพราะสิ่งที่ท่านสนใจเนี่ยไม่ได้สิ่งที่อยู่รอบข้างแต่คือสิ่งที่อยู่ในตัวท่านก็นึกถึงพระหรือธรรมะของท่านท่านก็บอกว่าไม่ได้เบื่ออะไรเลยแบบนี้ก็นั่งมันก็นั่งสบายเลยเนาะหรือแม้กระทั่งตอนช่วงจะสอบนะทำไมถึงได้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมนะเราก็ดูท่านนะท่านฝึกยังไงหรือแม้กระทั่งในช่วงของการสอบท่านก็ไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมเอาละเช้าสอบมีหน้าที่สอบก็สอบบ่ายนู่นไปแล้วนะอยู่วัดปักน้ำนั่งธรรมะถึง2ทุ่มกลับมาอ้าวอ่านหนังสือสอบอีกเหมือนเดิมท่านก็ทำอย่างเงี้ยท่านบอกว่าท่านทำทุกวันการเรียนก็มันก็พอไปได้แต่สิ่งที่ท่านสนใจที่สุดเนี่ยเพราะว่าท่านรู้แล้วก็เห็นแล้วเนี่ยว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดมันก็คือการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิในช่วงนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็คิดว่าท่านคงอยากจะบวชเต็มที่ละท่านเลยขอคุณยายว่ายายขอบวชได้ไหมยายถึงบอกว่าคุณไปเรียนให้จบปริญญาซะก่อนที่เราได้ยินนั่นแหละซึ่งท่านก็ไปขอพ่อท่านบวชจริงๆนะท่านไปขอพ่อท่านบวชแต่พ่อท่านให้บวชไหมพ่อท่านบอกจะบวชไปทำไมนะท่านบอกเรื่องของชาวบ้านเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่เรื่องของโยมพ่อของท่านเนี่ยมันมีความสำคัญโยมพ่อท่านบอกว่าจะบวชไปทำไมนะเป็นทำงานเป็นที่พึ่งให้กับพี่ให้กับน้องแล้วก็ไปมีคู่ครองไปมีลูกอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแต่หลวงพ่อกูไม่ใหญ่ของเราเนี่ยต้องบอกว่าท่านจะมีความคิดที่ตรงกันข้ามกับพ่อท่านตลอดนะแต่ถามว่าท่านรักพ่อท่านไหมท่านรักพ่อท่านมากในนั้นเนี่ยท่านเขียนไว้ท่านรักพ่อท่านมากท่านก็บอกพ่อท่านท่านคิดในใจนะท่านเขียนในนั้นท่านบอกว่าการมีคู่ครองก็เหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่มันจะถูกคือแต่ละคนเนี่ยชอบรางวัลที่1อยู่แล้วอยากจะได้รางวัลที่1รางวัลที่1คืออะไรก็คู่ครองที่ดีที่สุดนะรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมมันจะไปหาแบบนี้มันจะหาเจอไหมเนี่ยในโลกนะแทบจะไม่มีเนี่ยมันจะไปหาแบบนี้มันก็หายากส่วนใหญ่ก็จะทะเลาะกันซะมากกว่าแล้วก็สิ่งที่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้ดีที่สุดก็คื

จะขัดใจโยมพ่อของท่านจริงท่านขัดใจอยู่หลายรอบหลวงพี่ไม่ได้เล่าไว้นะแต่ขัดใจนี่ไปทางที่ดีนะขัดใจไปในทางที่ดีก็คือแล้วท่านก็ได้บวชพอบวชแล้วไอ้ความตั้งใจที่ท่านตอนอายุ18ท่านก็ยังมีอยู่นะท่านก็รวมคนบอกพี่ๆน้องๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การปฏิบัติธรรมดีอย่างไรผลของการห่างจากธรรมะมันเป็นข้อเสียอย่างไรเนี่ยจนกระทั่งคนในมหาวิทยาลัยพี่ๆน้องๆท่านเขาก็ประกาศประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตแล้วก็มาสร้างวัดกับท่านเนี่ยตอนนั้นท่านบวชก็บวชได้25ตอนนั้นอายุ25ปีท่านบอกว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เหมาะกับการเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆทุกอย่างแล้วสิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าเรื่องของการเวลาบวชแล้วสอนต้องสอนคนต้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องศึกษาธรรมะด้วยแล้วก็ต้องหาเงินสร้างวัดด้วยสิ่งเหล่านี้มันลุมล้อมท่านตั้งแต่ท่านบวชได้ไม่กี่พรรษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ของเรากว่าท่านจะผ่านอะไรมาแล้วก็สร้างวัดให้กับพวกเราได้อยู่เนี่ยท่านต้องเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆตั้งเยอะนะที่เราไม่เห็นที่แล้วก็ที่ท่านไม่ได้เล่าเนี่ยก็อีกตั้งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่27สิงหาคมหลวงพ่อของพวกเราท่านก็จึงได้อุปสมบทแล้วก็มานึกถึงพระคุณของท่านเนี่ยที่ท่านได้สร้างวัดให้กับพวกเราได้สร้างบารมีในชีวิตที่ผ่านมาของท่านเนี่ยก็สง่างามแล้วก็ทำให้เราเห็นแล้วเราก็อยากปฏิบัติธรรมผมพี่อ่านแล้วก็นั่นแหละอ่านแล้วซึ้งมากใจเลยผูกพันกับท่านคืนนั้นก็เลยฝันถึงท่านเลยนะเพราะว่าใจผูกพันกับท่านมากเนี่ยเพราะว่าอ่านไปแล้วก็รู้สึกรักท่านเลยเนี่ยก็วันนี้เราก็นึกถึงพระคุณของท่านนะก่อนนอนก่อนจำวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็น้อมถวายบุญนี้ให้กับท่านกันทุกคนเลยนะวันนี้หลวงพี่ก็ขอจบการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยอนุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอำนาจบุญบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์และด้วยอำนาจบุญที่หลวงพี่ได้แสดงธรรมในวันนี้จะมีอานิสงส์มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ขอโดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านจงปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวะอันตรายใดๆก็ขอให้ยาได้มาพ้องพานให้เข้าถึงวิชาธรรมกายได้โดยง่ายให้ได้ติดตามติดสร้างบารมีไปกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าทำบุญบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆต้องหมั่นทำบุญบ่อยๆทำไปเรื่อยๆทำด้วยใจที่ผ่องใสทั้งก่อนทำกำลังทำและหลังจากทำแล้วก็ต้องปลื้มและให้นึกถึงบุญนั้นบ่อยๆนึกเรื่อยๆใจจะได้คุ้นเคยอยู่กับบุญและบุญก็จะเพิ่มพูนค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์156รูปและสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในจังหวัดสระบุรีโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ

โดยภายในงานสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาร่วมสัมมนาและได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมรับสังฆทานวัดทุกวัดในที่นี้เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปักหลักเป็นหลักชัยเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในจังหวัดสระบุรีดังนั้นจึงเป็นมงคลชีวิตแก่ญาติโยมอย่างยิ่งทั้งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้บุญใหญ่ต่อเนื่องไปคือการอบรมอุบาสิกาแก้วจากแต่ละวัดที่ส่งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามาสัมมนาร่วมกันและการที่เราจะให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงนั้นไม่สามารถที่จะทำได้โดยใครคนใดคนหนึ่งหรือวัดใดวัดหนึ่งได้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและในโอกาสนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้บันทึกภาพร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวัชิรมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีท่านประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งกล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดสรุปโดยย่อว่าวันนี้คณะสงฆ์ได้มาร่วมสัมมนาก่อนที่จะถึงช่วงทอดกฐินซึ่งหลังจากออกพรรษาก็จะมีประเพณีที่เราชาวพุทธทั้งหลายจะได้ถวายผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในแต่ละอาวาสนั้นๆซึ่งคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสระบุรีคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยมีความประสงค์จะนำผ้ากฐินและบริวารกฐินถวายแก่วัดเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เน้นย้ำเรื่องของพิธีกรรมในงานทอดกฐินว่าให้แต่ละวัดได้ซักซ้อมให้มีความพร้อมเพรียงให้เรียบร้อยให้ถูกต้องการนุ่งห่มให้เป็นสีเดียวกันในวัดนั้นๆอ่านชื่อนามสกุลเจ้าภาพให้ถูกต้องอย่าให้ติดขัดเพื่อที่จะรักษาศรัทธาของญาติโยมที่มาร่วมกันทอดกฐินทั้งนี้ภายในงานสัมมนาพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดสลับกับการเปิดสื่อทบทวนบุญพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่ผ่านมารวมถึงสื่อประมวลภาพการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยในปีที่ผ่านมาในแต่ละภาคทางด้านพระมหาประภาจิรวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายรายละเอียดข้อมูลโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้แก่คณะสงฆ์ได้รับทราบข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณะสงฆ์แต่ละวัดเป็นอย่างดียิ่งทั้งนี้ท่านยังได้แจ้งข่าวการจัดบวชอุบาสกอุบาสิกาของจังหวัดสระบุรีรวมถึงถวายข้อมูลโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นโครงการบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและในวันนี้นอกจากจะสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดแล้วคณะศิษยานุศิษย์ยังได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์156รูปอีกด้วยโดยมีท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมคือกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลและกัลยาณมิตรสุวรรณาฉัตรแก้วมณีพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรโรจนสินวิไลและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยท่านเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรดารุณีโรจนสินวิไลพร้อมกันนี้ตัวแทนครอบครัวโรจนสินวิไลก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้น้อมนำทายธรรมอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันในการนี้ท่านประธาน

12ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งมีพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายได้มาถ่ายทอดข้อมูลให้ทราบตรงกันทำความเข้าใจกับทุกวัดตามขั้นตอนขอให้ทุกวัดทำความเข้าใจให้ตรงกันเช่นการกล่าวคำถวายผ้ากฐินเพราะกฐินปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวจะจัดคำกล่าวถวายผ้ากฐิน 2-3

0: ได้ครั้งเดียวดังนั้นเมื่อถวายแล้วขอให้ทุกวัดได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันคือเริ่มตั้งแต่ญาติโยมจุดธูปเทียนเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเมื่อตั้งนโมให้พนมมือขึ้นให้เรียบร้อยรวมถึงการอัปโลกถิณให้ตกลงว่าภากถิณที่เจ้าภาพญาติโยมนำมาถวายพระรูปใดจะเป็นผู้รับและทำพิธีกรานกถิณทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระวินัยเมื่อญาติโยมมาแล้วให้เตรียมที่รองรับตามความเหมาะสมตามอัตภาพตามวัดนั้นๆและให้มีพื้นที่ที่มีความสะอาดเจริญหูเจริญตาทั้งนี้ท่านได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อธรรมชโยและคณะศิษยานุศิษย์ที่ได้จัดโครงการทอดกฐินครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้ทั้งนี้คณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: การที่คณะสงฆ์จำนวนมากเช่นนี้มารวมกันมา

0: ก็ได้ปลื้มใจมากเลยที่ว่าหลวงพ่อท่านมีเมตตาถวายกฐิน 30,000 วัดให้แก่วัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อจันโรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและถาวรตลอดไปก็ดีมากเลยที่ญาติโยมก็มาร่วมสัมมนาสนับสนุนพระพุทธศาสนาทุกวันนี้วัดก็กฐินก็ได้น้อยพูดถึงตามวัดต่างๆนะวัดทุรกันดารเนี่ยกฐินได้น้อยถ้ามีโครงการของหลวงพ่อธรรมชโย 30,000 วัดนี้มาถวายสมทบอยากจะขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยมากเลยที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้วัดต่างๆได้มีปัจจัยมีค่าน้ำค่าไฟค่าบูรณะเสนาสนะวัดพระสังฆาธิการที่ดูแลวัดจะได้มีกำลังใจมีกำลังกายเพื่อจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาได้ให้เจริญรุ่งเรืองได้ด้วย
1: สิ่งที่พระเจ้าประทับใจก็คือทำให้ชาวพุทธของเราพุทธหมดได้มารวมกันได้มาสบปัญหากันในพระต่างจังหวัดลูกที่ไม่เคยมาก็มารู้สึกปลื้มว่าหลวงพ่อของเรามีบุญนั้นยิ่งใหญ่ที่ทำให้พุทธบุตรได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันในสถานที่นี้ประกอบไปด้วยสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มองอยู่นี้นะครับประสงค์เราได้ทำสิ่งดีๆได้รู้จักกันได้พูดคุยกันนะครับว่าทำอย่างไรให้พุทธศาสนาเจริญก้าวอย่างก็คืออยู่ที่จำนวนพระภิกษุสงฆ์นะครับเพราะต่อไปนี้พระสงฆ์ก็น้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากไม่รู้ว่าเหตุการณ์คืออะไรนะครับชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่ค่อยรู้จักกันแต่ถ้าพระสงฆ์รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันมีโครงการดีๆอย่างหลวงพ่อนี่จัดก็อยากให้หลวงพ่อจัดให้ทุกๆปีนะครับเพื่อช่วยเหลือวัดล้างให้เป็นวัดรุ่งทั่วประเทศไทย
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะกับครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายค่ะได้ลงพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจในการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมประจำปีการศึกษา2569ณโรงเรียนสังอัมวิทยาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้พระอาจารย์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจฝึกสติและสร้างสมาธิให้แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมสำคัญที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงร่วมกันโดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งนำนั่งสมาธิกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงเตรียมความรู้ในวิชาชีวิตและเนื้อหาทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมโดยบรรยากาศการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความตั้งใจโดยเด็กๆนักเรียนต่างให้ความร่วมมือและมีความสุขกับการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมที่พระอาจารย์นำมาถ่ายทอดทางด้านคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสังอ่ำวิทยาได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างดียิ่งด้วยเล็งเห็นว่าการปลูกฝังศีลธรรมตั้งแต่เยาว์วัยจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจช่วยให้นักเรียนเติบโตไปเป็นคนเก่งและดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่โรงเรียนคลอง2สเวตสมบูรณ์อุปถัมภ์ค่ะได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสนากลจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยนำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2และ3จำนวนกว่า170คนมาร่วมเรียนรู้ธรรมะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาโรงเรียนคลอง2สเวตสมบูรณ์อุปถัมภ์ร่วมกับชมรมพุทธศาสนสากลนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2และ3จำนวน170คน ข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมณวัด

ระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยในกิจกรรมนักเรียนได้กราบสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อรวมใจน้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พร้อมทั้งร่วมการสวดมนต์และนั่งสมาธิเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสว่างไสวและความสำรวมของเหล่าหนูน้อยชาวพุทธนอกจากนี้เด็กๆยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์และเพลิดเพลินด้วยการนั่งรถพ่วงชมทัศนียภาพอันร่มรื่นและความสะอาดภายในบริเวณวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้เปิดโลกทัศน์คุณธรรมผ่านการรับชมภาพยนตร์3มิติที่สอดแทรกคติคำสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาลก่อนที่จะได้ร่วมการน้อมถวายภัตตาหารและกระเช้าผลไม้แด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการฝึกฝนการแบ่งปันและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการปฏิบัติจริงค่ะจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสกโคได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อศีล5ซึ่งพระอาจารย์ได้นำหลักธรรมมาถ่ายทอดด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายเหมาะกับช่วงวัยของเด็กอนุบาลเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาศีลการละเว้นจากสิ่งไม่ดีและการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์ต่อไปทั้งนี้โรงเรียนคลองสองเสวยสมบูรณ์อุปถัมภ์มีความตั้งใจที่จะนำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมณวัดพระธรรมกายอีกครั้งในปีหน้าเพื่อสานต่อการปลูกฝังศีลธรรมและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้แก่เด็กๆอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียร่วมพิธีสวดภาวนาระหว่างศาสนาเพื่อสันติภาพและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในรัฐวิกตอเรียค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาพระครูภาวนายานวิเทศพร้อมคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นเข้าร่วมงานพิธีสวดภาวนาระหว่างศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อให้ผู้นำศาสนาและประชาชนจากหลากหลายความเชื่อได้ร่วมไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงและความเกลียดชังในรัฐวิกตอเรียพร้อมส่งสารแห่งความเมตตาการไม่ใช้ความรุนแรงและสันติภาพสู่สังคมโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้ร่วมไว้อาลัยพร้อมทั้งสวดพระอภิธรรมและอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับพร้อมแผ่เมตตาและอธิษฐานให้ครอบครัวผู้สูญเสียมีกำลังใจและพบความสงบรวมถึงให้สังคมก้าวข้ามความเกลียดชังด้วยความเข้าใจความเคารพและความเมตตาซึ่งการรวมตัวกันของผู้คนจากหลากหลายศาสนาในครั้งนี้สะท้อนพลังแห่งความสามัคคีท่ามกลางความแตกต่างภายใต้แนวคิด Many Face One Heart One Peace หรือหลากหลายศรัทธา1หัวใจ1สันติภาพซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมุ่งส่งเสริมสังคมที่เปี่ยมด้วยความเมตตาปราศจากความรุนแรงและอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่นสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่ไร้พรมแดนทางเชื้อชาติและศาสนาในการร่วมกันปฏิเสธความรุนแรงและมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุขปลอดภัยและเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญและพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันคล้ายวันอุปสมบทอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อค่ะโดยภายในงานพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์น้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นเนื้อนาบุญและผู้นำในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยปีที่58โดยคณะเจ้าภาพได้ตั้งแถวเพื่อถวายดอกไม้ที่แท่นบูชารูปหลวงพ่อธรรมชโยในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เปิดกรวยสักการะจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5พิธีบุพเพเปตาภรีและพิธีถวายกล่องบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำใสวรจิตพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเมธนีชูจิรวงศ์และกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชโยเข้าสู่ร่มกาสาวพัสและได้เป็นผู้นำในการสร้างวัดพระธรรมกายสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะเช่นเดียวกันค่ะกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยเพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันอุปสมบทอุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะภายในงานพระครูวิเทศภาวนาวิธานเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเทนเนสซีได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยคณะประธานประกอบด้วยกัลยาณมิตรมณีวันและกัลยาณมิตรวิรุฒพงศวัตรจากนั้นคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญกรวยสักการะและดอกไม้วางหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เปิดกรวยสักการะน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยครูผู้ชี้ทางสว่างในชีวิตต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรมณีวันและกัลยาณมิตรวิรุฒพงศวัตรพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้สักการะบูชาธรรมหลวงพ่อประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรศรีวิไลอัมคาพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคบูชาธรรมหลวงพ่อประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรฮักกัลยาณมิตรบุพผาพรมณีกัลยาณมิตรมาริสาและกัลยาณมิตรเอมม่าบุญยวงศ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญสื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้และกัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรโทบี้และกัลยาณมิตรเมลานียังส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรแอด

และกัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภาพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบผ้าไตรกฐินสร้างองค์พระเจดีย์แก่คณะเจ้าภาพเพื่อนำไปอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเลื่อมใสซึ่งเป็นภาพอันงดงามที่จะสะท้อนถึงการสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธอันเข้มแข็งในต่างแดนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดมหาสารคามอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดยโสธรอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดบุรีรัมย์อันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดศรีสะเกษและอันดับ10จังหวัดสุโขทัยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับ8วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนอันดับ9วัดพระธรรมกายบอกโดและอันดับ10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะและในช่วงนี้ค่ะบนนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อสุทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าสยังกตานิปุญญานิตังทนังความดีที่ทำไว้ด้วยตนเองจะเป็นทรัพย์ติดตามตนไปสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ร่างกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มฝาครอบเราอยู่ในกลางของกลางฝาครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุมปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันธมยังพุทธัสสะภะคะวันโตนอุปปายนกนัมกะรังกะโรมะเส

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราท่านทั้งหลายผู้มีจิตที่เลื่อมใส ได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเรื่องคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยชั้นใดพระองค์ก็ชั้นนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้เฉือนกันสดๆให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าก็กันสดๆตัดศีรษะบูชาเรือนพระเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจักรพรรดิวิปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญาคือน้ำตาหลั่งไหลออกมานั้นมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เป็นแพงแก่สุกรไข่ใช้นิเวศกันให้เขาเชือดเลือดมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่น้ำนมของมารดาที่ดูดกินแต่ละภพแต่ละชาติ

รวมกันแล้ว มากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ตายแล้วกระดูกรวมกันแต่ละภพชาติสูงกว่าภูเขาพระสุเมรุทุกข์มากด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณา ไม่มีกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายมีกรุณาที่จะให้วัตถุทานข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นั่งที่นอนประทีปโคมไฟที่อยู่อาศัยให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องการให้อภัยทานป้องกันเจริญภัยอักขีภัยวานตะภัยอุทกภัยโรคภัยอริภัยทำลายขาดหรือใส่ปลาเปิดกรงนกนำสัตว์ออกจากที่ฆ่าเป่าร้องเชิญชวนให้เลิกฆ่าสัตว์ให้ช่วยชีวิตสัตว์อภัยทานให้ธรรมทานแต่แดนทำให้สรรพสัตว์รู้เรื่องโลกนี้โลกหน้าผลของกรรมดีมีผลของกรรมชั่วมีพ่อมีบุญคุณแม่มีบุญคุณอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรควรไม่ควรให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้เรื่องโลกนี้โลกหน้าผลกรรมดีกรรมชั่วสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดหิริความละอายโอนตบะ ความสะดุ้งกลัวต่อบาปสำรวมกายวาจาใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเป็นสมาธิเข้าถึงปฐมมรรคเข้าถึงพุทธรัตนะไปสู่สุคติกันอย่างมากมายถ้าเป็นพระปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าโก20อสงไขยแสนกับถ้าเป็นพระสัทธาธิกะ40อสงไขยแสนกับถ้าเป็นพระวิริยาธิกะ80อสงไขยแสนกับมากมายถ้ามหาปูชนียาจารย์ของเราก็จนกว่าให้อย่างนี้แหละจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมมุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารู้ว่านิพพานเป็นอมตะธาตุธาตุที่ไม่ตายสงบ สงบจากกิเลสทั้งหลายราณีคือละเอียดอ่อนสวยงามแจ้ง แจ้งก็ทำปรินิพพานให้แจ้งให้สว่างเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงนิพพานเป็นที่สิ้นตัณหาไม่มีแล้วถึงเหตุแห่งทุกข์เป็นที่คลายความกำหนัดเหมือนแก้วน้ำที่คว่ำน้ำไม่เหลือเลยเป็นที่ดับไม่เหลือเลยจนดับแจ้งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นแดนเกษมจากโยคะนิพพานจึงเป็นเยี่ยมด้วยประการชนิดรู้ว่านิพพานเป็นอมตะเป็นเยี่ยมด้วยปัญญามุ่งตรงต่อวัฏฏะแม้กระนั้นก็ยังไม่ไปนิพพาน

ตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณามีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะให้วัตถุทานที่จะให้อภัยทานที่จะให้ธรรมทานพร้อมกับบำเพ็ญบารมีทั้ง30ทัศพร้อมกับประกอบกุศลกรรมที่ทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องในวัฏสงสารเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา

ตรัสรู้ชอบได้โดยเรื่องเองวิชาดรณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชาสาม วิชาแปดดรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกะวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธานเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายพักว่าเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยเบื้องล่างตั้งแต่อเวจีนรมหานรกเบื้องบนจรดพวกภพเบื้องขวาหนึ่งหมื่นจักรวาลไม่มีแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองใช้เวลายาวนานตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระอังโกลกาลเถระครั้งนั้นเขาได้เห็นดอกปรุเห็นต้นปรุมีดอกบานดอกสวยงามเป็นพวงๆจึงได้เก็บดอกไม้นั้นนำไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นพระมหามุนีพระนามว่าสิทธัตถะดอกไม้นั้นลงไปในถ้ำด้วยผลของบุญนั้นตลอด94กับไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลของการบูชาในกับที่36แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าเทวคัจฉิตะชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8อภิญญา6การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสังการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา

วันเกลือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลในเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือเรืองเดชพระคุณรามมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยาย

ระชายาธนัตอัฏฐยุตโตพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวันเทวรสิทธิ์ปิยพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกลจักรวาลตลอดดันนันตรจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกัลยาณมิตรอันนันอัศวาโภคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชระศิโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยปรดแม่สายสมรดิติศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักดีขิตกัลยาณมิตรสุริพรชัยยานสุจรัตน์และครอบครัวโตการัญญเสกกัลยาณมิตรสุริยานสุริสาสารธนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรวัฒนาพรกาตพลปีชันนาพรสุขสว่างมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ทวินล้อจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรจัญญารุตวริษาพิจารณาพิรัตกัลยาณมิตรวีระศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนลีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรบดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอัตจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไดไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานตันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุนธิดารักศิลขันกัลยาณมิตรมงคลลาวันจิรามพัฒนากุลและครอบครัวกัลยาณมิตรรันพันธุ์ประภาบริมปัญชยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากัลยาณมิตรชัชชนียาชัญญาสิริเจริญกัลยาณมิตรศรีวรรณลาหันตีรานนท์กัลยาณมิตรเวียงไสกันหาลิคำครอบครัวเอลสวิกเด็กหญิงจิดาภาบุรณะภักดีและเด็กหญิงจิดาภาบุรณะภักดีตระกูลพันธุรสเอกกิจชมงกุฎบุรณะภักดีกัลยาณมิตรสุวิดาหวังรวุฒิกัลยาณมิตรบุษยรัตน์เบญจรงคกุลกัลยาณมิตรสุดาเบญจรงคกุลพ่อสมบินแม่วิจิตรานาเวียงกัลยาณมิตรอิงอ่อนเกรียงไกรครอบครัวติเรือนธรรมเจริญกัลยาณมิตรเวชยันประกายมาศแห่งสุวรรณิตพระครูสิทธิรัตนวิเทศแม่บัวเขียวแรงทนกัลยาณมิตรสุนทรสายันบุญเครื่องศรีอุดมพงศ์กัลยาณมิตรสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์อีชาดนนิมกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้ว กรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของเรือนตนันตรัยคุณของเรือนธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้พระมานนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรือนธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดในวิชชาธรรมกายรู้แจ้งแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวัยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุสัมมันตจักษุและธรรมจักษุให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูงมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีมีสมบัติอจินไตยท่านใช้ในวันนี้มั่งคั่งมั่งมีทุกๆอนุวินาทีสร้างบารมีไม่มีประมาณสร้างบารมีตลอดกาลวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวยมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้ได้สร้างบารมีมากมายเพียงนั้นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีนิวรณ์ห้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัตถรังสีให้ได้ใบดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมของความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระ

มกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราบมารจงทุกประการเถิดนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวยพรันเถิดอาทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตะอะภิวาเทมิพุทโธเมนานโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

มิสังโฆเมนาโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลศักดิ์สิทธิ์เร็วแรงให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงแรงธรรมกายที่สว่างสวยมีฝนรัตนชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใจท่านบารมีอย่างสะใจกลับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเถิด

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตตะสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปะ
1: โอตัปปะ
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ค

0: ขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
1: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทอญ
1: อันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: เป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
2: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้

ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๊หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ไม่ประมาทในความเห็นผิดทำความเห็นถูกให้บังเกิดมีไม่ประมาทในความทุจริตทำความสุจริตให้บังเกิดมีการไม่ประมาทนั้นจบพระไตรปิฎกคือวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกปรมัตถปิฎกความดีมีมากน้อยเท่าใดรวมอยู่ในความไม่ประมาทสิ้นความชั่วมีมากน้อยเท่าใดรวมอยู่ในความประมาทสิ้นพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ทุกกิจกรรมนั้นสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมมากเลยตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระ

0: 聊什么？有话说吗？不会。你在聊什么？有话说吗？不会。
1: อย่าลืมกันบ้างนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์

0: และผู้มีบุญทั้งหลายทั่วโลกทุกท่านนะสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะมาฟังในเรื่องของถือย่ามตามพระถังสัมผัสจัง EP 6เดี๋ยวเรามาฟังทบทวนโอวาทของหลวงพ่อท่านก่อนในเรื่องขององค์พระพิทักษ์โคตรเพชรนครหลวง7สำเร็จทุกอย่างนะเนี่ยก็คือแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ที่แบบมาคอยสนับสนุนงานของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อท่านถือว่าเป็นโคตรเพชรของพระพุทธศาสนาเลยนะเจ้าภาพทุกท่านเนี่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนอาสาสมัครทุกท่านที่มาคอยต้อนรับดูแลเจ้าภาพที่มาวัดเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นโคตรเพชรเนี่ยถือว่าเป็นผู้พิทักษ์โคตรเพชรที่ดูแลงานของพระศาสนาให้สำเร็จทุกอย่างนะวันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันก่อนนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าทางการธรรม
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนัก
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072มานีมานีมานี

0: 无如爱，
1: 将
0: 无如爱，
1: 善
0: 如。你那么话个他提来挂舌提，佮个他顺提跟你管了家。
1: 顺接爽，嗨嗨，卖嗨个嗨，嗨卖嗨个嗨嗨，嗨嗨卖嗨个嗨，嗨卖嗨个嗨嗨，嗨嗨。ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จ้ะทำอย่างนี้แล้วจ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธุ
0: รวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ

0: คนจะรวยก็ต้องมีบุญบุญเก่าที่เราอาจไม่รู้ว่าเรามีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมเพราะเขามีบุญสมบัติจะมาหาแต่คนบุญน้อยต้องไปหาสมบัติแล้วหาก็ไม่ค่อยจะเจอคนมีบุญน่ะมีหนูตายตัวเดียวยังมีวิธีการแสวงหาทรัพย์จนเป็นมหาเศรษฐีได้สายสมบัติที่สำคัญนะจ๊ะสมบัติจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตลอดเวลาแต่สมบัติจะมุ่งเข้าหาผู้มีบุญถ้าใครมีบุญก็จะครอบครองได้ผู้มีบุญเนี่ยมั่งมากนะจ๊ะเวลามาเกิดเนี่ยถ้ามีบุญสมบัติจะมารอท่าแบบไม่ต้องเหนื่อยแถมเป็นสมบัติอัศจรรย์สมบัติอจินไตยระดับที่เราจะนึกไม่ถึงเลยนี่นะถ้าอยากรวยก็ต้องชนะความตระหนี่ความหวงแหนในทรัพย์แล้วก็ทำในแหล่งเนื้อนาบุญนี่ต้องทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญนะจ๊ะอย่างนี้เราก็จะมีสมบัติมาคอยท่าเหมือนผู้มีบุญในการก่อนนะจ๊ะแล้วที่สำคัญต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันหยุดไป5ปีอะไรเงี้ยฮะต้องทำสม่ำเสมอเพราะสมบัติจะมาต้องมีบุญบุญบุญบุญไปดึงดูดมีบุญไปดึงดูดมาหลักวิชาก็เป็นอย่างนั้นแหละบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติจะอยู่กับเราก็ต่อเมื่อเรามี
1: บ
0: ุ
1: ญ
0: เก่งอ่ะนี่นะสมบัติจะเปลี่ยนมือไปก็เมื่อเรา
1: หมดบุญ
0: เพราะนั้นให้เราคิด
1: ดี
0: พูด
1: ดี
0: ทำ
1: ดี
0: ทำใจใสใสใสใสนึกถึงความปลื้มถ้าทำได้อย่างนี้บุญก็จะไหลมาอย่างเต็มที่ถ้าไม่ทำอย่างนี้บุญก็จะมาอย่างเต็
1: มที
0: ่เวลาสายสมบัติมาเกิดขึ้นเราจะรวยอย่างทานอกทานใจทานใช้ทานทีทานใดทานวันทานทุกทุก
1: ท่าน
0: หากเราจะสร้างมหาทานบารมีแล้วจะได้บุญมากๆแบบไม่มีประมาณนั้นฐานของใจเราต้องบริ
1: สุทธิ
0: ์ต้องเกลี้ยง
1: เกลี้ยง
0: ใสใสใจต้องเย็นเย็น
1: ครับ
0: ถ้าทำอย่างนี้ได้ทำบุญน้อยก็จะได้บุญมาก

วันนี้มีจดหมายจากโลกบาสกมาถึงครูไม่ใหญ่ดูสิว่าโลกบาสกคนไหนเนาะเออรอขนาดไหนวันนี้ตอนองครักษ์พิทักษ์โคตรเพชรนครหลวงเจ็ดสำเร็จทุกอย่างเปิดได้เพลงมาสำนักกรมิตรเลย

0: เออมาสำนักอะไรไม่รู้คล้ายๆขี้โม้ไง
1: ต้องใหม่หน่อย
0: แต่ก็สำเร็จสำเร็จกราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับดูสิโม้บอกนี่ผมชื่อุบาสกสมเกียรติสิริพันธ์ชื่อเล่นตีนน้อยอุบาสกรุ่นที่18หัวหน้ากองนครหลวง7ขอรายงานตัวครับให้รายงานตัวเลยยกมือสิโอ้หน้าเหมือนตีเลยเนาะตีน้อยตีน้อยโอ้สำเร็จนี่

หลวงพ่อครับผมเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกนะตอนอายุ16ปีโดยมีพี่สาวจะเป็นบาลาสิกาเรื่องที่9ชื่อพี่สมปองสิริพันธ์ไหนจะยกมือสิเป็นกริยามิตรชวนมาวัดครับเพราะผมได้ตัดสินใจมาบวชทำทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่23ทำให้ผมค้นพบเป้าหมายชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีจากนั้นผมจึงเข้าวัดอย่างสม่ำเสมอโดยเป็นอาสาสมัครช่วยรับบุญแผนกแก้วพิทักษ์ทำหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธุชนกราบหลังเรียนจบจมหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: ผมก็มาเป็นบัณฑิตแก้วช่วยงานรับบุญอยู่สำนักสัทธาภิบาลอยู่สองปี
1: สาธ
0: ุผมมาจากวันนี้คือเส้นทางชีวิตของเรา
1: สาธ
0: ุผมจึงตัดสินใจเข้าอบรมเป็นบุคลากรรุ่นที่18และก็ได้รับมอบหมายมาปฏิบัติหน้าที่ที่กรนครหลวง7ตามนโยบายหลวงพ่อในการเปิดบ้านกรุงเทพฯ 100,000 หลังอ๋อนี่ก็คนเดียวไปเปิดแสนหลัง
1: โครงการอ๋อ
0: บ้างไงไม่แสนหลังชื่อโครงการ
1: ใช
0: ่โอเคโอเคผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดียิ่งกว่าการได้เป็นนายกเรามาต่อรัฐมนตรีซะอีกเพราะแม้ความจริงผมเป็นเพียงอุบาสกตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่หลวงพ่อกับเมตตามอบความไว้วางใจให้ผมได้ทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของหมู่คณะดูแลเจ้าภาพผู้หลักผู้ใหญ
1: ่
0: ผู้เป็นดั่งโคตรเพชรของพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมจึงทำหน้าที่เป็นองครักษ์พิทักษ์โคตรเพชรด้วยความภาคภูมิใจตลอด25ปีที่ผ่านมาครับแต่ภารกิจองครักษ์จะลุยเดียวไม่ได
1: ้
0: เพราะพระเอกคนเดียวไม่สามารถวิ่งทันทุกงานบุญได้หรอกการดูแลโคตรเพชรของพระพุทธศาสนานั้นจะต้องอาศัยหัวใจของคนทั้งทีมแต่เมื่อมีพี่ๆน้องๆกองนครหลวง7มาช่วยกันทุกคนยังกลายเป็นทีมองครักษ์ที่ช่วยกันดูแลทุกฝีก้าวของท่านเจ้าภาพนี่องครักษ์พิทักษ์เจ้าภาพหนูให้การสร้างบารมีราบรื่นสะดวกสบายและปลื้มที่สุดครับโอ้สุดยอดนี่จะทีมงานนครหลวง7ภิกษุสองรูปเจ้าที่22ท่านทีมองครักษ์ของพวกเราแบ่งกำลังเป็น4หน่วยปฏิบัติการหรือที่พวกเราเรียกกันติดปากว่า 7A 7B7 C และ7 D แต่ละสายมีหัวหน้าสายคอยดูแลสั่งการเปรียบเสมือนผู้บัญชาการภาคสนามและมีทีมงานพร้อมปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ดูแลท่านเจ้าภาพทุกเรื่องตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านมาถึงวัดจนส่งท่านเจ้าภาพกลับถึงบ้านนอนหลับอย่างเป็นสุขเลยโอ้สาย 7A นำโดยอุบาสิกาอุบาสิกาอรพินพันติยาไหนหรือพี่อ่อนแต่ของฉายาเก็บทุกรายละเอียดไม่มีหลุด ส่วนเรื่องข้อมูลข่าวสารถ้ามีพี่ออนอยู่ Don't worry นี่เหมือนมีศูนย์ข่าวประจำกองเลยครับโอ้โหไหนยกมือสิจ๊ะพี่ออนอ่ะโอ้โหนี่นะเหมือนมีศูนย์ข่าวประจำกองเลยเนาะสาย 7B ก็มีแบ่งเป็น A B C D เนาะ
1: ใช่คร
0: ับสาย 7B ผมทำหน้าที่อ๋อผมละสาย 7B ผมทำหน้าที่ตีพร้อมลุยเป็นสายที่ต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะงานด่วนหรืองานที่ยังไม่มีคนรับผิดชอบ

0: ผมก็พร้อมจะเข้าไปช่วยงานสำเร็จครับ
1: จ้า
0: ไหนยกมือหน่อยสิจ้านี่ตีพร้อมลุยนี่เนาะสายเจ็ดซีนำโดยบาสิกาวิไลวันวชิระศักพาณิชย์หรือพี่วิผู้ประสานงานที่ได้ที่ได้หมดใช่ไหมและสดชื่น
1: ได้หมดภาคสดชื่นได้หมดภาคสดชื่น
0: อ๋อได้หมดภาคสดชื่นทีนี้ทีมงานบอกว่าถ้าพี่วิอยู่อุ่นใจครับนี่นะนี่พี่วินะแต่นั้นไม่น่าไม่ใช่อย่างนี้เนี่ย
1: การเวลาผ่าน
0: ไปอ๋อเลยไม่เหมือนวันสายเจ็ดดีนำโดยบาสิกาบุตรสดีผู้สันติสัมพันธ์หรือพี่ต้อมไหนพี่ต้อมนี่เน
1: า
0: ะผู้สานงานและเป็นผู้คงแก่เรียนนี่จ้ะคือเรียนซ้ำๆจาก
1: การ คงแก่เรียน
0: เอาคงแก่เรียน
1: ใช่
0: เรียนจนแก่เลยเนอะแล้วเจ้าของเสียงกาสดดีไปทั่วสิบทิศครับไหนวาติกาบุษดีผู้สันติสามัญยกมืออีกทีสิจ้านี่ยกเบอร์ไม่พอเดี๋ยวดูภาพด้วยนี่นี่จ้าแต่พ่อครับเบื้องหลังทุกความสุขของกองทัพธรรมยังมีเจ้าภาพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เป็นด่านขุนคลังคอยหล่อเลี้ยงงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมการหลวงพ่อมาโดยตลอด
1: สาธุ
0: มีหลายท่านและหนึ่งในโคตรเพชรที่ผมกราบหัวใจที่สุดเลยคือกรณีไพศาลทวีชัยถาวร
1: สาธ
0: ุและกรณีสาวนีอีลัญญสิริ
1: สาธุ
0: ชีวิตก็ไม่ขาดแคลนสิ่งใดแต่แทนที่เจ้าจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายท่านก็ออกไปทำงานทุกวันเลยเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวพี่สาวนีกล่าวว่าถ้าพี่หยุดทำงานอ๋อท่านเรียกตัวท่านเองถ้าพี่หยุดทำงานแล้วจะเอาปัจจัยที่ไหนมาทำบุญล่ะยังมีอีกหลายศูนย์สาขาที่เราความหวังจากพี่อยู่นะและงานของหลวงพ่อก็รอช้าไม่ได
1: ้
0: ต้องช่วยทำให้สำเร็จโดยเร็วนี่เน
1: า
0: ะนี่ถ้าพี่หยุดทำงานนี่เนา
1: ะ
0: โอ้วันนั้นพี่ขยันยังเลยเน
1: า
0: ะโอ้ก็ให้พี่รวยเน
1: า
0: ะนี่จ้ะนี่ก็จะการได้ออกจากหัวใจโคตรเป็นแท้จริงนี่จะเห็นผู้ใจบุญนะจ๊ะผู้มีหัวใจที่สว่างสวัยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีอีรัญญสิริและก็ลูกหลานโคตรเพชรผู้ทุ่มเททั้งชีวิตผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะจ๊ะเห็นแต่ท่านยิ้มตลอดเวลามีความสุขในการสั่งสมบุญก็ขอให้ท่านเจ้าภาพจงเจริญ

ท่านทั้งสองนี่สมปรารถนาทุกสิ่งเลยที่ท่านทำบุญมานะที่ว่าคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินนี่เนาะไปดูสินี่เต็มร้านเลยหึนั่นแหละคิดทองได้ทองเต็มร้านเลยนี่นะนี่นะผลแห่งบุญส่งผลเลยนะแล้วพ่อครับในการดูแลตอนรับเจ้าภาพผู้ใหญ่ว่าท่านจะมาร่วมงานบุญของวัดสังฆาหรือไปที่ศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศผมต้องวางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบช่วยวางแผนให้ท่านมาวัดได้สะดวกสบายที่สุดเช่นควรจะออกบ้านกี่โมงนี่จะต้องกราบเรียนท่านทราบว่าจะเพิ่งมาตอนตีสองเลยไม่ได้ให้ท่านนอนพักผ่อนก่อนจะใช้เส้นทางไหนอะไรอย่างนี้เนาะข่าวว่าธรรมกายประตูไหนรถจะติดในวัดอีกกี่นาทีนี่นะดูแล้วโอ้อีกหลายนาทีดีนะให้ท่านคอยก่อนจอดรถตรงไหนที่ดีที่สุดเพื่อให้ทันกับการประกอบพิธีกรรมและไม่เสียเวลารอนานสุดยอดเลยเนี่ยเพราะพี่เสวนีเคยบอกผมถ้างานพิธีอยู่

หลวงพ่อครับต่อให้วางแผนละเอียดแค่ไหนการจัดงานบุญใหญ่ว่าทำการก็เหมือนการลงสู่สนามรบแล้วครับเขามีทางออกเลยนี่หาทางออกเลยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเออนี่ก็มีเหตุผลนะเช่นสภาพดินอากาศฟ้าการจราจรหรือบางครั้งกำหนดการก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอครับแล้วยังไงดูกระโมนะทีมงานองค์รักจริงไม่ใช่แค่วางแผนเก่งนั่นโมแรกแต่ต้องปรับแผนเก่งด้วยเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนแผนตามทันทีมีเหตุผลนะเพื่อให้ท่านจะพอสบายใจและเบิกบานใจในบุญมากที่สุดครับแม้บางครั้งทีมงานก็ต้องแปลงร่างเป็นวินมอเตอร์ไซค์จำเป็นนี่เขาว่าก็เป็นวินมอเตอร์ไซค์ขี่นำทางพาท่านออกจากวัดก่อนรถจะติดหนักเพราะฉะนั้นทุกเส้นทางทุกนาทีมีความหมายต้องคำนวณอย่างละเอียดและแม่นยำพูดจาดีนะนี่ผลดีแล้วก็พูดต่อด้วยนะเพราะภารกิจขององค์รักษ์คือห้ามพาโคตรเพชรหลงทางเด็ดขาดแล้วพ่อครับพวกเรากองนครหลวงเจ็ดคือองค์รักษ์พิทักษ์โคตรเพชรโอ้โมตั้งแต่ต้นท่ามกลางหมดโอ้แต่ไงก็ตามเราจะให้กำลังใจองค์รักษ์พิทักษ์โคตรเพชรด้วยการเปิดเพลงนี้

0: ขายังถ่อมตัวอยู่เนี่ยฟังฟังเขาเขาถ่อมตัวนะแน่นอนแล้วครับผมก็ไม่ได้ทำถูกทุกครั้งผมก็ไม่ได้ทำถูกต้องทุกครั้งก็เริ่มถ่อมตัวนี่บางครั้งก็มีพลาดเหมือนไงครับนี่โอ้โหน่าเห็นใจนะมีอยู่ครั้งหนึ่งอากอกรมิตรวรรณาจิรกติฝากภารกิจเรียนให้ผมครับให้ผมเอาไปทำอะไร
1: นำมาถวายพระครับหลวงพ่อครับ
0: ให้ผมไปถวายครับนี่ครับท่านจัดทุเรียนเกียรติพรีเมียมสีเหลืองทองอารามเลยติดชื่อพระอาจารย์แต่ละรูปเรียบร้อยนี่เนาะแล้วกำจัดว่าตีรีบนำทุเรียนไปถวายทันเพลนนะผมก็รับปากอย่างมั่นใจได้ครับท่านครับผมเนื่องจากเป็นทุเรียนผมก็เลยเล็งๆไว้ใช่ใช่จะเอาไปถวายให้ท่านนี่แต่พอไปถึงวัดกลับมีทุเรียนอยู่กล่องหนึ่งไม่มีป้ายชื่อผมเล็งมานานแล้วผมจึงไม่โทรกลับไปถามแต่ผมใช้วิธีที่ใครว่าผมไม่ได้เดาครับผมคิดว่ากล่องสุดท้ายไม่มีชื่อนี่น่าจะเป็นของพระอาจารย์รูปนี้เผื่อไงผมจะได้ไปขอท่านนี่หรือเปล่าไม่รู้ผมยังถวายทุเรียนสองกล่องสุดท้ายให้พระอาจารย์รูปนั้นไปเลยครับสักพักโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเต๋ทุเรียนหลงหน้าอยู่ไหนอ้าวแล้วไปไหนเนาะผมรู้ทันทีว่าภารกิจล้มเหลวคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยแล้วหาทางออกดูนะเช้าเรื่องขึ้นผมเลยขออาโคจัดทุเรียนชุดใหม่ใช้บอกไม่รู้นะและผมคือไปถวายพระผู้ใหญ่ด้วยตัวเองอีกครั้งครับวันนั้นอาโคท่านก็เลยสอนผมในประโยชน์ที่ผมจำได้ไปจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มั่นใจอย่าไปคิดเองนี่เนาะต้องโทรกลับมาถามก่อนจำไว้นะแต่งานเล็กยังพลาดอย่างเงี้ยงานทุเรียนยังพลาดอย่างงี้ถ้างานใหญ่กว่านี้มันเป็นไงอ่ะนี่ท่านก็เลยสอนมาานี่ก็มิตรบุญใจมิจฉลุงคุณดร.ประกอบวรรณจิรกิติครับขอมิจฉลุงขอบคุณและคณะญาติมิตรกองสเวงเกตเอบุกรุ่นบุกเบิกสร้างวัดสิ่งที่ผมได้รับจากการทำที่องค์ครักษ์ไม่ใช่เพียงประสบการณ์แต่เป็นโอกาสนั้นประเมินค่าไม่ได้แต่ผมรู้ทีมงานได้มีบุญใกล้ชิด

และดูแลพี่ป้าน้าอาผู้เป็นคนพลบุกเบิกการสร้างวัดพระธรรมกายในยุคแรกๆเช่นอาปวาสบุญนาคอาพวงเป็นทิศยากรอาสมทวินล่ะอาพิสุไหวแสงอิไลเป็นต้นเนาะไหนดูเลยอืมนี่จ้า

0: นี่พี่ป้าน้าและกลุ่มคุณรู้รัฐเดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมคุณรู้รัฐยังมีอยู่ไหมจ๊ะ
1: ยังอยู่ครับหลวงพ่อครับมีบางท่านยังอยู่ครับเช่นพี่รัตนาตันกิมครับ
0: อ๋อนี่จ้ะวันนี้พี่ปานะอาหลายท่านได้ขอลาหลวงพ่อและลูกหลานกลับไปพักที่บ้านแห่งบุญแล้วสิ่งที่ท่านฝากไว้ไม่ใช่เพียงความทรงจำแต่เป็นทำนายการสร้างบารมีที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันนาทีของทีมอกรักคือการไปส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายช่วยจัดงานทุกอย่างด้วยความกตัญญูเพื่อส่งท่านกลับราชบุรีอย่างสมศักดิ์ศรีสมภาคภูมิองค์นักครบแห่งกองทัพธรรมครับสำหรับทีมองครักษ์นครหลวงเจ็ดไหนยกมือสิจ๊ะพวกเรานครหลวงเจ็ดดูแลครอบครัวทำกายทั้งรุ่นพ่อแม่ถึงลูกหลานเด็กเติบโตขึ้นก็ชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมชวนมาบวชเพื่อกระจายประวัติชีวิตและร่วมสืบสานมโนวดีทางหลวงพ่อเพราะการดูแลพวกเราไม่มีวันสิ้นสุดตั้งแต่วันตัดสายดีๆจนถึงวันส่งกลับดุสิตบุรีโอ้โหตั้งหลายครอบครัวเนี่ยจิตเพียรคาเจนทิติควรตระหนักยศควรคิดจิตสินธุศักโสภาคแสงอาวุธตรีเนตรโอ้ยยะแล้วพ่อครับโคตรเพชรกองขอหลวงเจ็ดยิ่งเจริญในก็ยิ่งเป็นประกายส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักวิชาการและเจ้าของกิจการเรียกว่าเดินผ่านหน้าบุญนครหลวงเจ็ดทีอะไรนึกว่ามีสิบมหาลัยมาประชุมกันเลยครับ แต่แล้วท่านนั้นเก่งดีเหล่าสวยรวยฉลาดหลังการมีนั่งธรรมะสม่ำเสมอด้วยครับอ๋อนี่หมายถึงท่านเจ้าภาพนี่ศาสตราจารย์กิติคุณดร.ธงสูงศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธนงชัยนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.ปณิดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงกมลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิลาสุภะศาสตราจารย์ดร.วิรุณศักดิ์สันติเพชรแพทย์หญิงวราพรบุญประมุขแพทย์หญิงวิภาวีเหลืองตั้งวโรดมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงณัชยาทิพย์กิติจำเริญแพทย์หญิงกีรการลำดับวงศ์แพทย์หญิงธิปภาชุติการกุศลแพทย์ทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่ถ้าป่วยจริงก็หาได้เลยนะ

0: ยังไม่หมดนะ
1: ม
0: ีกัลยาณมิตรนพดลวิสุรชัยแห่งจอมทกลและบริษัทในเครือศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ธนงชัยโคตรเพชรผู้ทุ่มเทสร้างบุญญาสุขกำลังพระชักชวนคนรอบข้างให้ก้าวเดินบนเส้นทางบุญไปด้วยกันด้วยนี่อีกหลายบริษัทเลยสร้างเครือข่ายคนดีชวนผู้คนสวดมนต์นั่งสมาธิต่อเนื่องนี่จ้ะแล้วว่าครับครอบเพชรด้านบาลีศึกษาผมขอยกให้ครอบครัววิวัฒน์พงศ์กิจเลยครับเพราะสอบผ่านบาลีศึกษาทั้งครอบครัวคุณหมอบอนสอบผ่านบาลีประโยค3เชิญเทพธิดาคุณหมอจอย

หมอจอยน้องกระถินหมอบอลพี่จ้าท่านไม่ว่าจะกี่กระดัดก็ตามล้วนทรงคุณค่าทั้งสิ้นครับพวกเราทีมองครักษ์กองนครหลวง7จึงขอพิทักษ์โคตรเพชรทุกท่านอย่างสุดหัวใจสมกับที่ทุกท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจและปัจจัยกับพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโคตรเพชรทุกขลัดล้วนทรงด้วยใจทุ่มเทสร้างบารมีอย่างสุดกำลังโอ้ยิ่งใหญ่ไปหมดช่วยกันอ่านเอาเองครับ

โหนี่ก็อีกทีมนี่ดูเอาเองดูดิมีกี่ทีมโอ้โหนี่อีกทีมหนึ่งสักชัยพิจพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทกลุ่มดิสโก้ได้รับรางวัลเอสซีอีโอ2ปีซ้อนและก็ใครอีกอะเยอะไปหมดเลยเนี่ยดูเอาก็แล้วกัน

ส่วนพวกเรามีหลวงพ่อมีธรรมะมีภารกิจและมีคำสอนหลวงพ่อเป็นเข็มทิศว่าถ้าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จถ้าใจอยู่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายเดี๋ยวนี้ทีมงานที่เขาหลง7ทุกคนจึงขอรวมใจเป็นหนึ่งในการว่าอย่างไรก็ว่าตามกันเพราะไม่ได้ว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าภารกิจจะยากเพียงใดพวกเราก็เดินหน้าทำให้สำเร็จโดยยึดเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคไม่มีกองนครหลวง7สำเร็จ

หลวงพ่อครับทุกภารกิจงานบุญที่กองนครหลวง7ได้รับมอบหมายและสำเร็จได้โดยบารมีทางมหาปุญญาจารย์เป็นดังแสงตะวันที่ส่องนำทางในการสร้างบารมีตอนนี้เขาถ่อมตัวพวกเราเป็นเพียงมดตัวน้อยตัวนิดแต่สิ่งภาคภูมิใจสุดในชีวิตคือการได้เกิดมาเป็นลูกหลวงพ่อโดยนะครับเขามีวิธีพวกเราจะขอตามติดตามพ่อสร้างบารมีจนตราบถึงที่สุดธรรมครับและวันนี้ดูกันนะลูกทุกคนหลวงเจ้าทุกคนมีเพียงคำสั้นๆได้ใหญ่กราบเรียนหลวงพ่อจากหัวใจฟังเพลงเลย

ุสาธุสาธุปลื้มกันไหมเอ่ยปลื้มนะเห็นแล้วก็ปลื้มทั้งภาคนครหลวงเจ็ดแล้วก็เจ้าภาพทุกๆท่านด้วยนะเจ้าภาพของวัดเรารวมถึงอุบาสกอุบาสิกาพี่ๆอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่สำคัญเนี่ยพวกเราถ้าฟังดีๆนะหลวงพ่อท่านอายุเยอะแล้วเสียงก็ไม่ค่อยจะมีแล้วยังต้องมานั่งเชียร์เจ้าภาพมานั่งให้กำลังใจอยู่บางท่อนบางช่วงในเสียงของท่านแทบแบบจะเปล่งไม่ค่อยออกมาแล้วเนี้ยแต่ท่านก็ยังแบบมาให้กำลังใจให้กำลังใจลูกๆหลวงพี่ฟังแล้วแบบมันปลื้มอ่ะมันตื้นตันใจนะและที่สำคัญยิ่งเห็นเจ้าภาพทุกท่านเนี่ยได้ทุ่มเทงานพระศาสนาอย่างเต็มที่เนี่ยเพราะว่าหลวงพี่อยู่มาตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็เห็นกิจกรรมงานบุญของวัดเราเนี่ยมาทุกๆอย่างเลยทั้งช่วยเตรียมงานเห็นเจ้าภาพมาเลี้ยงทั้งสระเศรษฐีอะไรต่างตั้งแต่ยังไม่มีเนี่ยจนมาลุยสร้างวิหารหลวงปู่จนมีเนี่ยตอนนั้นก็เป็นรับบุญเป็นเนนก็อาใช้กำลังพระอาจารย์นั้นขอกำลังมาไปช่วยวิทย์น้ำออกจากสระเศรษฐีเครื่องสูบน้ำสูบออกไปแล้วแต่ต้องใช้กำลังสัมมาเนนไปช่วยกันวิทย์ทั้งคืนแล้วขนกระสอบน้ำทรายสีน้ำตาลลงไปวางเนี่ยจนไปถึงตอนเช้านะเดินไปชันที่สภาจากบางองค์เนี่ยแบบจะตัดช้อนใส่ปากนะช้อนก็เข้าปากแล้วช้อนร่วงก็ยังมี

ธุวันนี้นะเราเดินทางมาถึงพระถังสัมถือย่ามตามพระถังสัมจั๋ง EP ที่6นะซึ่งเนื้อหาของเราก็สู่เข้าสู่ยุคราชวงศ์ถังแล้วนะเข้าสู่ยุคราชวงศ์ถังซึ่งก็มีถังไตจงฮ่องเต้แล้วก็อู่เจอเทียนที่เราจะคุ้นชื่อก็คือพระนางพฤศกเทียนนะแต่ว่าพระที่สำคัญที่มีคุณูป

แต่พอเป็นไงผ่านไปไม่กี่ยุคกี่สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าพราหมณ์มนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดมนุษย์นั้นยินดีด้วยความยินดีไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดต่างหยิบฉวยสัตราวุธอันคมเข็นฆ่ากันเพราะเหตุนี้มนุษย์จึงมีจำนวนลดลงเรื่อยๆอันนี้คือเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือนอกจากหยิบฉวยอาวุธฆ่ากันแล้วเนี่ยยังมีแบบมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ที่สำคัญในยุคนั้นมีอมนุษย์ด้วยคือมีอมนุษย์ที่ไม่ปรารถนาดีต่อมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นเราจุดทุ่งนาเผาควันไฟขึ้นไปเทวดาที่อยู่บนอากาศเทวาเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะเนี่ยคือเขาก็เลยแบบไม่เอ็นดูมนุษย์ไม่ช่วยปกป้องมนุษย์แล้วเป็นยังไงเอ่ยเราก็ดูสถานการณ์เอาดูเมืองไทยเราก็ได้ง่ายๆเนี่ยที่ปัวเนี่ยไม่นานอำเภอปัวเนี่ยที่จังหวัดน่านใช่ไหมน้ำท่วมเลยเนี่ยก็คือจากที่มนุษย์ไม่ดูแลต้นไม้ปล่อยให้ภูเขารกร้างว่างเปล่าเทวดาก็เอาคืนหรือว่าผลแห่งกรรมก็เอาคืนเนี่ยมันก็มีผลกระทบกันไปหมดทีนี้อยากให้ดูประเด็นนี้ว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยคนมันก็ลดจำนวนน้อยลงเรื่อยๆในยุคนั้นก็เหมือนกันพระถังซัมจั๋งท่านไปเนี่ยมีอยู่เป็นหมื่นองค์เลยที่อยู่ศึกษาที่นาลันทาแต่พอผ่านไปอีกยุคหนึ่งท่านอี้จิ้งเนี่ยตามไปในยุคหลังก็คือปีค.ศ .635 ถึง713เนี่ยท่านเดินทางไป30กว่าแคว้นแล้วก็แปลคัมภีร์จำนวน230ผูกแล้วก็ได้เขียนเป็นส่วนใหญ่เป็นจดหมายเหตุพระพุทธศาสนาเนี่ยตามหลังพระถังซัมจั๋งมาเนี่ยพอผ่านไปไม่กี่ปีเองนะไม่กี่ช่วงอายุคนเนี่ยจากที่เป็นหมื่นคนเหลือแค่ 3,500 เองนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแม้พระพุทธศาสนาเองนะมันก็ยังมีความเสื่อมความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในยุคนั้นๆด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านไปพอท่านไปอยู่เมืองนาลันทาแล้วเนี่ยท่านก็ไปศึกษาอยู่นานพอสมควรอยู่นาลันทาเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วก็ท่านอยู่มา14ปีนะอยู่ที่อินเดียเนี่ยตะเวนไปทั่วอินเดียแล้วก็ทั่วแคว้นเล็กแคว้นใหญ่เนี่ย14ปีแล้วก็สอนธรรมะอยู่ที่นั่นจนเชี่ยวชาญนะแล้วก็สอนธรรมะอยู่ที่มหาเลนันทาเนี่ย2ปีท่านจัดแสดงโต้วาทีเนี่ยอยู่ครั้งใหญ่ๆ2ครั้งจนแบบ2กษัตริย์พระองค์เนี่ยแย่งตัวท่านนะคือแย่งยังไงท่านอยู่มา14ปีแล้วเนี่ยอยากจะกลับแล้วอยากจะกลับแผ่นดินจีนแล้วกษัตริย์อีกองค์นึงเนี่ยเขาชื่อว่ากุมาระราชะนะก็คือจิวโมโลหวังภาษาจีนเขาเนี่ยเป็นตงอินตู้กัวหวังคือท่านนี้เนี่ยเป็นกษัตริย์อินเดียตะวันออกส่งเทียบเชิญมาเลยเราได้ยินกิตติศัพท์ของพระถังซัมจั๋งเนี่ยอยากเจอตัวจังเลยท่านก็ปฏิเสธบอกว่างานอาตมาเยอะอยู่สอนธรรมะที่มหาลัยนันทาเนี่ยก็ยุ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำเอากษัตริย์อินเดียเนี่ยโกรธเลยนะคือกุมาระราชะเนี่ยกษัตริย์แห่งอินเดียตะวันออกในยุคนั้นก็ถือว่ามีอำนาจพอสมควรก็เลยโกรธเลยทีเนี้ยส่งพิโรธเลยส่งเทียบมาใหม่ว่าถ้าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวจะมาถล่มมหาลัยนาลันทาขนาดนั้นเลยนะอันนี้อีกองค์เนี่ยก็อยากได้ตัวท่านแล้วยังพอว่านะแต่มาอีกองค์ที่สองเลยกษัตริย์องค์ที่สองเนี่ยแย่งตัวท่านอีกอยากฟังธรรมจากพระถังซัมจั๋งชื่อว่ากษัตริย์เจี้ยรื่อหวังหรือว่าศีละทิตยะกษัตริย์แห่งอินเดียเหนือคนนี้นะท่านนี้ก็อยากได้ตัวของพระถังซัมจั๋งเหมือนกันก็เลยทำยังไงดีกษัตริย์สององค์ต่างอยากจะได้ตัวท่านไปทั้งคู่แต่เนื่องจากว่าในศตวรรษที่7เนี่ยกษัตริย์แห่งอินเดียเหนือท่านศีละทิตยะเนี่ยกษัตริย์องค์นี้เนี่ยมีอำนาจมากกว่ามี power มีกำลังทหารมาก

กว่าก็เลยเชิญตัวท่านไปได้แล้วก็เชิญพระถังสัมจั๋งเนี่ยไปจัดงานเขาเรียกว่าเปี้ยนรุ่นเปี้ยนรุ่นก็คือการโต้วาทีแล้วไม่ใช่จัดแบบเฉพาะให้ชาวพุทธนะจัดให้ทั้งแบบทุกศาสนาสามารถเข้าร่วมได้ด้วยคุณมีประเด็นอะไรที่สนใจอยากจะโต้แย้งเนี่ยสามารถถามทักท้วงขึ้นได้เลยท่ามกลางสงฆ์แต่มีองค์ที่เป็นปาฐกถาคือพระถังซัมจั๋งถ้าใครลบล้างท่านได้ก็ถือว่าชนะไปอันนี้ก็คือกษัตริย์ท่านที่ชื่อว่าศีลาทิตยะเนี่ยเป็นประธานองค์อุปถัมภ์ในการจัดงานมหาทานกุศลครั้งนี้เขาเรียกว่าอูเจอต้าหุยนะก็คือจัดการโต้วาทีเนี่ยที่เมืองกัญญาคุปชะกัญญาก็คือนางสาวน้อยนะคุปชะก็คือหญิงค่อมชื่อเมืองเป็นชื่อเมืองนะชื่อเมืองที่เมืองกัญญาคุปชะแล้วกษัตริย์ที่ชื่อว่าศีลาทิตยะเนี่ยก็ให้กษัตริย์ทั้ง18เมืองทั่ว18แว่นแคว้นในยุคนั้นเนี่ยมาเข้าร่วมพิธีนักบวชจากทุกศาสนาทุกนิกายต้องส่งตัวแทนมาโต้วาทีกับพระถังซัมจั๋งด้วยถ้าใครไม่มาถือว่ามีความผิดแล้วทีนี้มีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนั้นเนี่ยจำนวน 3,000 กว่าคนแล้วจัดงานที่เมืองกัญญาคุปชะนี่แหละตอนนั้นพระถังซัมจั๋งท่านก็อายุ42ปีแล้วนะ5วันแรกเนี่ยแห่งการโต้วาทีเนี่ยผ่านไปไม่มีใครมาโต้แย้งท่านได้ทุกคนเนี่ยต่างนั่งเงียบหมดไม่มีใครกล้าออกความเห็นพอ5วันผ่านไปแล้วปุ๊บเอ๊ะทำไงดีนิกายอื่นหรือว่าศาสนาอื่นที่เขาไม่พอใจเนี่ยก็มีแต่ไม่มีใครที่จะกล้าลุกขึ้นมาโต้แย้งท่านได้เนี่ยก็เลยแอบไปเผาสถานที่โต้วาทีนะแอบไปเผาสถานที่โต้วาทีของพระถังซัมจั๋งกับของที่กษัตริย์ศีลาทิตยะเนี่ยจัดไว้ให้แต่พอเผาเสร็จปุ๊บท่านก็ทำการดับไฟแล้วก็จัดปรัมพิธีอะไรขึ้นมาใหม่จนกระทั่งผ่านไป18วันเนี่ยยังไม่มีใครที่สามารถมาหักล้างการโต้วาทีกับพระถังซัมจั๋งได้แม้แต่ผู้เดียวซึ่งท่านก็ปฏิญาณตนเลยนะว่าถ้าใครชนะเราได้มีข้อโต้แย้งประเด็นใดที่สามารถหักล้างกับธรรมะในคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราได้เรายอมตัดหัวให้คือขนาดนั้นนะคิดดูนะว่าพระถังซัมจั๋งท่านแบบเป็นคนเอาจริงเอาจังแค่ไหนคือยอมตัดหัวให้เลยแต่ว่าทุกประเด็นที่ท่านยกขึ้นมาก็ไม่มีศาสนาอื่นหรือว่าไม่มีนิกายไหนเนี่ยสามารถมาลบล้างหักล้างหลักฐานหรือว่าความชำนาญการของท่านได้จนกระทั่งผ่านไป18วันเนี่ยวันสุดท้ายผู้คนจำนวนมากเนี่ยต่างที่ก็รับศีลแล้วก็ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและที่ระลึกและเป็นสรณะอันสูงสุดเนี่ยจึงทำให้พระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านได้ชื่อว่าเขาเรียกว่าเป็นต้าเฉิงเทียนก็คือมหายานะเทวะแล้วก็เจี๋ยทัวเทียนก็คือวิโมกษะเทวะเนี่ยได้รับฉายาว่าอย่างนี้นะก็คือสองฉายาทีนี้พอท่านจัดการปาฐกถาอะไรต่างๆเนี่ยชนะแล้วเนี่ยท่านก็เตรียมกับอินเดียนะซึ่งพระราชาทั้งสองพระองค์เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะยินยอมให้ท่านกลับหรอกนะก็ต่างที่แบบรักแล้วก็เคารพอยากมีพระดีๆที่มีความรู้ความสามารถเอาไว้ในประเทศของตัวเองเนี่ยแต่ว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยจากเมืองจีนมาเป็น14ปีแล้วนะก็เลยทำไงดีก็เลยตัดสินใจต้องขอลากษัตริย์ทั้งสองพระองค์เนี่ยกลับไปในปีปลายฤดูใบไม้ผลิต้นฤดูใบไม้ต้นฤดูร้อนนะปีคศ641พระถังซัมจั๋งเนี่ยตัดสินใจเดินทางกลับจีนท่านก็อยู่ที่นาราธามาจนกิตติศัพท์อะไรต่างๆล่ำลือไปแล้วเนี่ยอยู่มานานพอสมควรแล้วก็พักอยู่ที่วัดนาราธาเนี่ยเป็นเวลา5ปีแล้วก็จาริกไปที่

อื่นอีกรวมทั้งสิ้นอยู่ที่อินเดียเนี่ย14 ปีนะจนท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านคัมภีร์พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เนี่ยซึ่งต่อมาท่านก็ใช้เวลาศึกษาพูดง่ายนะอยู่อินเดียศึกษาอยู่อินเดียทั้งสิ้นเนี่ย17 ปีในการเดินทางไปจารึกเพื่อแสวงหาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับมายังประเทศจีนยังแผ่นดินจีนท่านเดินทางเยือนประเทศต่างๆเนี่ยกว่า110 แคว้นนะนี่เป็นบุคคลที่แบบถ้าเราพูดง่ายๆนะถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนี่แบบแบ็คแพคเกอร์หรือว่านี่ยูทูบเบอร์ในสมัยนั้นเลยนะคือท่านกลับมาแล้วมาเขียนแบบเป็นคัมภีร์ต่างๆแบบจนแบบเห็นแต่ละเมืองเนี่ยซึ่งนักโบราณคดีอังกฤษนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษเนี่ยเขาอยากจะศึกษาประวัติศาสตร์อินเดียเนี่ยเขาต้องไปศึกษาจากหนังสือที่พระถังซัมจั๋งท่านเขียนถวายฮ่องเต้ในยุคนั้นเนี่ยคืออเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเนี่ยต้องไปค้นจากเล่มเนี้ยแล้วก็ไปตามดูว่าพระถังซัมจั๋งนั้นไปแต่ละที่เป็นไงแล้วก็ไปขุดดูแล้วก็ไปตามดูว่าอ๋อมันมีร่องรอยที่พระถังซัมจั๋งกล่าวเอาไว้จริงๆเนี่ยจนกระทั่งว่าอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเนี่ยที่จะนอนแต่ละคืนเนี่ยต้องอ่านหนังสือที่พระถังซัมจั๋งเนี่ยเขียนขึ้นเอาไว้เนี่ยเล่มนี้แหละแต่เขาแปลไปเป็นอังกฤษเนี่ยคือท่านเดินทางไปกว่า110 แคว้นนะกิตติศัพท์ของท่านเนี่ยก็ไปไกลได้ยินไปไกลนะแล้วก็มีแคว้นหนึ่งที่ท่านยังไปไม่ถึงก็คือศรีลังกาซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีสงครามอยู่ท่านก็ยังลงไปไม่ถึงกำลังจะเดินทางไปอยู่แล้วแต่ว่ามีสงครามกลางเมืองก่อนท่านจึงต้องหันหัวกลับแล้วก็ไปแคว้นอื่นแล้วท่านก็นำคัมภีร์ต่างๆกว่า600 เล่มเนี่ยกลับมาที่จีนในปีที่17คศ643นะซึ่งพระถังซัมจั๋งนั้นเดินทางออกจากแคว้นปุรวะคะกะเนี่ยเพื่อกลับประเทศเนี่ยใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น2 ปีนะก็คือเวลาเดินทางไปเนี่ยก็ว่าลำบากแล้วนะเดินทางกลับอีกก็ลำบากอีกเหมือนกันซึ่งท่านกลับมาเนี่ยกลับถึงนครฉางอานอย่างปลอดภัยนะในปีคศ645ตามบันทึกของตำนานของพระอาจารย์ซานจั้งแห่งวัดต้าสือเอินเนี่ยพระถังซัมจั๋งท่านนำกลับมาจากอินเดียตะวันตกต่างๆเนี่ยมีทั้งพระพุทธรูปแล้วก็พระพุทธรูปเนี่ยทั้ง7 องค์นะพระบรมสารีริกธาตุอีก150 เมตรคัมภีร์พระพุทธศาสนาทั้งหมดอีก520 หีบจำนวน658 เล่มซึ่งพระพุทธรูปบางส่วนพระบรมสารีริกธาตุบางส่วนก็ประดิษฐานไว้ที่วัดต้าสือเอินหรือว่าวัดเจดีย์ห่านป่าที่เมืองซีอานนะที่ตอนนี้ถ้าท่านไปท่านใดไปเที่ยวที่จีนที่เมืองซีอานเนี่ยก็จะเห็นตรงนี้อยู่ยังมีเก็บรักษาไว้อยู่ซึ่งเป็นการเดินทางไปชมพูทวีปเพื่อนำคัมภีร์เนี่ยมาแปลที่แผ่นดินจีนต่อนี่คือความยากลำบากของพระถังซัมจั๋งที่ไปตอนท่านไปเนี่ยท่านไปเขาเรียกว่าจงลู่ก็คือเส้นกลางไปเส้นกลางที่ระหว่างแคว้นต่างๆเนี่ยกว่าจะถึงเมืองโขตานผ่านไปทางเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นกลางเขาเรียกว่าจงลู่ท่านก็ไปเรื่อยๆจนถึงนารันทาแต่พอกลับเนี่ยขากลับท่านกลับทางเรือเขาเรียกว่ากลับหนานลู่ก็คือเส้นใต้เส้นทางใต้มันก็จะไม่ผ่านทะเลทรายมากแต่มันจะผ่านภูเขาหิมาลัยอะไรต่างๆแต่ตอนที่ท่านขึ้นเรือขนคัมภีร์อะไรต่างๆกลับเนี่ยมันก็มีลมฝนฟ้าคะนองเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหมือนกันเหมือนจะไม่ให้ท่านเนี่ยขนคัมภีร์กลับมายังแผ่นดินจีนคิดดูนะว่าแบบในลมในทะเลเนี่ยลมแรงเนี่ยเรือเกือบคว่ำแล้วก็หีบคัมภีร์เนี่ยร่วงไปกว่า50 หีบ50 เล่มนะ50 หีบแล้วคนที่รักษาหีบคัมภีร์เนี่ยพระถังซัมจั๋งจึงต้องบอกให้เขาแบบยอมทิ้งหีบคัมภีร์ไปนะถึงช่วยชีวิตเขาไว้ได้นะเนี่ยเพื่อรักษาคัมภีร์กลับมาให้ถึงอินเดียท่านทุ่มเทขนาดไหนพอขึ้นบกได้แล้วเนี่ยก็ต้องขนคัมภีร์พาขึ้นเขาอีกมันไม่ใช่ว่ามาทางใต้แล้วก็
ข้าสู่

แผ่นดินจีนได้เลยนะเขามาเข้าตรงด่านเขาเรียกว่าด่านด่านแพะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะก็คือด่านแพะเมนดกะตรงนั้นเป็นด่านเมนดกะคือเข้าตรงนั้นแล้วก็เข้ามาสู่เมืองโคตานค่อยมาเรื่อยๆที่กว่าจะมารอในการเดินทางกลับต้องรออีกสักพักหนึ่งเพราะว่ายังไงตอนท่านไปเนี่ยท่านไปแบบผิดกฎหมายไม่ได้ขอวีซ่าไปก่อนแล้วพอกลับมาปุ๊บต่อให้นำคัมภีร์ต่างๆกลับมามากมายเนี่ยมันก็ยังถือว่ามีความผิดในยุคนั้นอยู่เพราะว่าท่านออกประเทศโดยผิดกฎหมายแล้วกลับมาเนี่ยก็ยังไม่ถูกกฎหมายเลยต้องอยู่รอระหว่างแถวๆโขตานอยู่สักพักหนึ่งท่านอยู่แถวๆเมืองไอ้ต้าถังเนี่ยกว่าจะเดินทางกลับมาถึงราชวงศ์ถังเนี่ยท่านต้องอยู่แถวๆโขตานเนี่ยสักระยะหนึ่งเพื่อเขียนจดหมายแล้วให้เขาส่งไปถึงฮ่องเต้เพื่อขอกลับเข้าประเทศฮ่องเต้อนุญาตแล้วค่อยส่งอมาตย์หรือว่าข้าราชการบริพารทั้งหลายเนี่ยมาเตรียมต้อนรับแต่ถึงแม้กระนั้นเนี่ยท่านก็ยังเดินทางกลับไปก่อนนะก่อนที่เขาจะมาต้อนรับเนี่ยเพราะว่าคิดถึงประเทศตัวเองเหลือเกินพอได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยท่านก็เลยรีบเดินทางกลับแล้วก็มาอยู่แปลพระไตรปิฎกที่วัดต้าสือเอินเนี่ยกับลูกศิษย์ลูกหาจนกระทั่งคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ท่านแปลเนี่ยมีจำนวนมากที่สุดมากที่สุดนะท่านแปลคัมภีร์ทั้งสิ้นเนี่ย19ปีนะแล้วก็แปลคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ย75เล่มจำนวน 1,335 ม้วนนะอันนี้คือถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดมากกว่าพระกุมารชีพอีกแล้วก็มากกว่าพระปรมาสและพระอมรสิงห์ซึ่งแปลรวมกันทั้งหมด 3-4 องค์เนี่ยแปลรวมกันทั้งหมดได้600กว่าม้วนแต่ทีมของพระทังซัมจั๋งเนี่ยแปลได้ทั้งหมด75เล่ม 1,335 ม้วนอันนี้คือความยากลำบากของท่านกว่าจะอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมายังแผ่นดินจีนได้นะส่วนใหญ่คัมภีร์ที่แปลมาก็มีทั้งเนี่ยแหละนะคัมภีร์สำคัญของจีนนะก็มีมหาปัญญาปรมิตาปัญญาปรมิตาหทัยสูตรวัชระปัญญาปรมิตาสูตรอวะละลังกตะอวะละอวะตังสกะสูตรคันธวายุหสูตรทศมิกะทศภูมิกะสูตรเป็นต้นอันนี้นะคือคัมภีร์ที่ท่านแปลมาส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์มหายานอันนี้คือเรื่องราวของพระถังซัมจั๋งนะที่ท่านแปลเป็นคัมภีร์มหายานมาเนี่ยซึ่งตอนนี้หมู่คณะของเราเนี่ยก็กำลังทำหน้าที่คล้ายๆท่านอยู่เหมือนกันนะคล้ายๆท่านอยู่เหมือนกันว่าแต่เราเนี่ยแปลคัมภีร์แปลจากคัมภีร์บาลีของเรานะกลับไปสู่ภาษาจีนปัจจุบันนะซึ่งทีมงานเนี่ยวันนี้ก็มีน้องๆนักศึกษาปอโทปอเอกของมอปักกิ่งกับมหาลัยหมินจูที่มานั่งด้วยนะสองท่านที่มาช่วยแปลเพราะว่ากลุ่มของหลวงพี่หยุดแปลนี่พอดีเข้ามาเทศในฝันในฝันวันนี้ก็เลยหยุดงานไปหนึ่งวันเลยพาเข้ามาเที่ยววัดด้วยมาชมวัดด้วยแล้วก็ให้อยู่ฟังฝันในฝันด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวพากับ DCI พร้อมกันนะอันเนี้ยก็เข้ามาตั้งแต่วันที่14แล้วนะคณะของมอปักกิ่งมาตั้งแต่วันที่14ถึง31สิงหาคมซึ่งจะแปลถึงสิ้นเดือนนี้แหละอันนี้ก็คือคณาจารย์มอปักกิ่งที่มาร่วมงานแปลกับเราพักค้างอยู่ที่ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ที่อยุธยาแล้วก็อาจารย์ที่มานักศึกษาจีนจำนวน10ท่านก็ทีมงานฝั่งไทยเราก็รวมทั้งนักวิชาการแล้วก็ปท.9เราด้วยก็6รูปช่วยกันแปลนะอันนี้บรรยากาศตั้งเป้าหมายจริงๆมันมีทั้งหมด547ชาดกนะคุทกกานิกายชาดกเนี่ยเราจะแปลในส่วนของชาดกก่อนแต่ตั้งเป้าหมายอย่างน้อย400กว่าเรื่องต้องเสร็จภายในปีนี้เพื่อเตรียมที่จะตีพิมพ์ในต้นปีหน้าอย่างน้อย300เรื่องแรกนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคณาจารย์ที่เขามาอยู่แปลพระไตรปิฎกกับเราไม่ใช่ว่าแปลพระไตรปิฎกอย่างเดียวนะ

0: ดูกิจกรรมตั้งแต่เช้าเนี่ยแน่นตั้งแต่7 โมงเช้าเลยทานอาหารเช้าเสร็จ8 โมง8 โมงพานั่งสมาธิต่อถึง8 โมงครึ่ง8 โมงครึ่งให้ไปทำความสะอาดห้องเอง UG ไฟหน่อยแล้วก็9 โมงค่อยเริ่มงานแปลแล้วก็11 โมงค่อยรับประทานอาหารเพลร่วมกันบ่ายโมงก็ทำงานต่อแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นจีนต่อจนทั้ง5 โมงครึ่งค่อยรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วเขาก็ทำงานต่อถึง5 ทุ่มนะเขาทำงานกันแบบจริงจังมากนั่งแปลกันถึง4 ทุ่ม 5 ทุ่มค่อยกลับที่พักนะนี่เป็นบรรยากาศที่ไปต้อนรับเขาที่สนามบินท่านนี้เป็นศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟั่นปิงปิงนะไม่ใช่ฟั่นจริงๆนะฟั่นจริงๆนั่นดาราคนนี้ชื่อฟั่นจริงๆนะเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของศาสตราจารย์ต้วนฉิงนะที่รับงานนี้แทนอาจารย์ต้วนฉิงเพราะว่าอาจารย์ต้วนฉิงแกละโลกไปแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ท่านเนี้ยมารับงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัยบักกิ่งมาช่วยเราแปลกันต่อซึ่งเขามาทุกปีก็มารดน้ำต้นโพที่อาจารย์ต้วนเนี่ยนำมาปลูกไว้ก็นำต้นโพจากสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาปลูกไว้นะเดี๋ยวนี้โตจะเกือบ20 เมตรแล้วนะนี่เป็นบรรยากาศในช่วงที่ต้อนรับคณาจารย์ก็มีอาจารย์พระมหาดร.ธันสันกิติสาโรนะหัวหน้ากองวิชาการมาช่วยต้อนรับคณาจารย์จากชาวบักกิ่งนี่เป็นบรรยากาศที่พักปฏิบัติธรรมช่วงเช้านะทุกวันตั้งแต่8 โมงถึง8 โมงครึ่งแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศช่วงแปลพระไตรปิฎกทั้งทีมบักกิ่งแล้วก็ทีมนักวิชาการแล้วก็ปท.9ของวัดเรานะอันนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศที่เขาทำงานกันอย่างจริงจังขยันแปลกันมากนะเราก็มาใส่ฟุตโน้ตเรฟเฟอเรนซ์อะไรต่างๆแก้ไขให้อันเนี้ยจะเห็นว่าทีมงานทุกท่านเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่อยากจะเอาบุญในการแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาดั้งเดิมของพวกเรากลับไปด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังมีโอกาสอย่าลืมร่วมบุญได้หมดเขตเดือนสิงหาคมนี้นะก็บุญนี้นะในการแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกชาดกเป็นภาษาจีนชุดแรกนะอันนี้ก็คือชุดแรกเราจะพิมพ์300 เรื่องก่อนอันนี้ก็คือผลงานในช่วงนี้ที่ชาวจีนเขาได้มาอยู่รับบุญกับเราในการแปลคัมภีร์คำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับไปเนี่ยเขาก็แสวงหากันเยอะนะเขาที่เด็กที่มาเนี่ยก็สนใจในภาษาบาลีภาษาสันสกฤตแล้วก็สนใจในคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเขาเลยอาสาสมัครมาช่วยเราแปลตรงนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเดินทางมาก็ถึง EP สุดท้ายในเรื่องของพระถังซัมจั๋งนะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยสรุปเรื่องของพระถังซัมจั๋งนิดหนึ่งทุกท่านจะได้จับประเด็นได้ว่าอ๋อมีเรื่องอะไรบ้างอย่างน้อย10 เรื่องจริงของพระถังซัมจั๋งก็ยังดีนะ
1: เวลา17 ปีเดินทาง50,000 ลี้ข้ามทะเลทรายฝ่าภูเขาหิมาลัยและเกือบถูกบูชายัญเพียงเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมาจากอินเดียวันนี้ยืนอยู่หน้าเจดีย์ฮันป่าใหญ่ที่ซีอานที่ท่านใช้ชีวิต20 ปีแปลพระไตรปิฎกมาฟัง10 เรื่องจริงสุดระทึกของพระถังซัมจั๋งกันครับ1ลอบหนีออกนอกประเทศแบบผิดกฎหมายปี627พระเจ้าถังไทจงห้ามคนจีนออกนอกประเทศเด็ดขาดเพราะว่ากำลังสู้รบกับเติร์กตะวันออกแต่พระถังซัมจั๋งตัดสินใจแล้วท่านต้องไปอินเดียให้ได้ท่านเลยต้องลอบหนีออกจากฉางอันในยามค่ำคืนฝ่าฝืนกฎหมายราชวงศ์ถังโดยตรงเสี่ยงโทษประหารชีวิตครับ2อดน้ํา5วัน4คืนกลางทะเลทรายท่านข้ามทะเลทรายโกบีคนเดียวแถมยังทําน้ําหล่นหมดระหว่างทางไม่มีน้ําสักหยดไม่มีคนช่วยมองไปทางไหนก็เห็นแต่กระดูกคนเป็นเครื่องหมายบอกทางท่านอดน้ํา5วัน4คืนจนเกือบตายแต่ก็ไม่ยอมถอยกลับครับสวดพระหฤทัยสูตรไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่5ม้าของท่านพาวิ่งไปเจอแหล่งน้ํารอดชีวิตแบบบุดบิดนี่คือที่มาของเจดีย์ห่านป่าใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเพราะเชื่อว่าฝูงห่านป่าช่วยบอกทางให้พบน้ำแต่ก็ยังมีอีกตำนานนะครับสามารถดูอีกคลิปในช่องได้เลย3โดนขังไม่ให้ไปต่อต้องอดอาหารประท้วงพอถึงแคว้นเกาชางเจ้าผู้ครองแคว้นต้อนรับดีมากแต่ไม่ยอมให้ไปต่อเขาอยากให้ท่านอยู่สอนธรรมที่นี่แทนขังท่านไว้พระถังซัมจั๋งเลยต้องอดอาหารประท้วงจนเจ้าผู้ครองแคว้นยอมปล่อยแต่ต้องสาบานว่าขากลับจะมาพักที่นี่3 ปี4ข้ามเทือกเขาเทียนซานสูญเสียคนหลาย

หลายคนเทือกเขาเทียนซานสูงชันหิมะตกหนักอากาศลบ40องศาบันทึกเขียนว่าเขาน้ำแข็งแลหลั่นชันละลิ่วหิมะปลิวป่วนปั่นตั้งพันลี้คณะเดินทางของท่านสูญเสียผู้คนและสัตว์พาหนะไปหลายตัวจากความหนาวเหน็บและทางอันตราย5เกือบถูกบูชายัญนี่คือช่วงที่สยองที่สุดขณะล่องเรือในแม่น้ำคงคาเรือโจรเข้าโจมตีพวกโจรไม่ได้ต้องการทรัพย์สินแต่ต้องการคนรูปร่างงดงามเพื่อบูชายัญพวกเขาเห็นพระถังซัมจั๋งแล้วชอบใจจับท่านขึ้นแท่นบูชาจะลงมือประหารแต่ท่านไม่กลัวไม่ดิ้นรนนั่งสมาธิสวดมนต์บนแท่นบูชาทันใดนั้นพายุรุนแรงโหมกระหน่ำฟ้าคำรามเรือโจรคว่ำจมโจรตกใจคิดว่าเทพเจ้าโกรธจึงขอขมาและปล่อยท่านไป6โตวาที18วันไม่มีใครโตได้ที่อินเดียพระเจ้าหัสวัฒนะจัดงานอภิปรายพุทธศาสตร์ครั้งใหญ่มีพระสงฆ์ 3,000 รูปพราหมณ์และนักปรัชญา 2,000 คนมาร่วมงานพระถังซัมจั๋งยืนอยู่บนเวที18วันเต็มและประกาศว่าถ้าใครหักโค่นได้แม้แต่ข้อเดียวจะยอมให้ตัดศีรษะผลคือไม่มีใครโต้แย้งได้สักคนท่านกลายเป็นตำนานทันที7ข้ามเทือกเขาฮินดูกูดใกล้ตายอีกครั้งทางกลับท่านต้องข้ามเทือกเขาฮินดูกูดส่วนหนึ่งของหิมาลัยหิมะโปรยปรายลมพายุแรงอุณหภูมิติดลบคณะเดินทางเสียชีวิตไปอีกหลายคนบางคนถูกพัดตกเหวบางคนแข็งตายกลางหิมะ8โจรตามปล้น 7-8 ครั้งตลอดเส้นทางท่านเจอโจรไม่ต่ำกว่า 7-8 ครั้งบางก็รอดด้วยบุญบารมีบางก็พูดจาจนโจรสำนึกผิดทุกครั้งที่ท่านรอดมาพระไตรปิฎกที่อัญ

มรณภาพในปีค.ศ.664นะที่วัดอี้หัวซื่อนะซึ่งบรมสารีริกธาตุหรือว่ากระดูกของท่านเนี่ยก็ถูกแบ่งไว้ที่เมืองซีอานสานซีที่ซีอานวัดซิงเจ้าซื่อนะแล้วก็บางส่วนก็ถูกแบ่งไปที่ไต้หวันแล้วก็บางส่วนก็ถูกแบ่งไปที่ญี่ปุ่นแต่ว่าช่วงที่ท่านเสียมรณภาพนั้นเนี่ยกษัตริย์เนี่ยร้องห่มร้องไห้ถึงขั้นแบบไม่ทำงานแบบเป็น3วัน3คืนนะไม่ว่าราชการคือไว้อะไรแล้วก็เราสูญเสียผู้มีคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินซึ่งเราจะเห็นว่าบุคคลคนหนึ่งสามารถสร้างคุณและเกียรติประวัติอันยาวนานแก่พระพุทธศาสนาได้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายแล้วก็ลูกหลวงพ่อคุณยายทุกท่านเนี่ยหลานคุณยายทุกท่านเนี่ยก็เป็นผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารับบุญอยู่ตรงส่วนไหนเราก็ต้องปลื้มในบุญที่เราทำในส่วนนั้นๆด้วยที่เราได้สนับสนุนกันไปเนี่ยนะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะสาธุ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียบทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรม

ูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มา

ใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน

ที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิตตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเดี๋ยวหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้ไปหยุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนกันไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่

นี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ธรรมดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งแกล้วแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานเรามีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่อยู่ในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มี6ดวงมันซ้อน

างกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหมกว่าอรูปพรหมแต่สวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่

รียงรายด้วยเส้นประศพเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์ยากที่ต้องมีอริยบทต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตตญาณการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนแล้วเนี่ยที่ขบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะ

ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัว

ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสๆใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆ

ุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเลยจ้ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามต
ทั้งกามภพ

รูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายอรูปภูมิก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งโล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระวัตถุส่วนองค์พระทั้งจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

มาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: พระนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมกะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: สังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเ
0: ธออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทดุ

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

งเป็นผู้

าข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศ

ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักค

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะคะ

0: การบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าทำบุญบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆต้องหมั่นทำบุญบ่อยๆทำไปเรื่อยๆทำด้วยใจที่ผ่องใสทั้งก่อนทำกำลังทำและหลังจากทำแล้วก็ต้องปลื้มและให้นึกถึงบุญนั้นบ่อยๆนึกเรื่อยๆใจจะได้คุ้นเคยอยู่กับบุญและบุญก็จะเพิ่มพูนค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์156รูปและสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในจังหวัดสระบุรีโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะโดยภายในงานสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาร่วมสัมมนาและได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมรับสังฆทานวัดทุกวัดในที่นี้เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปักหลักเป็นหลักชัยเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในจังหวัดสระบุรีดังนั้นจึงเป็นมงคลชีวิตแก่ญาติโยมอย่างยิ่งทั้งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้บุญใหญ่ต่อเนื่องไปคือการอบรมอุบาสิกาแก้วจากแต่ละวัดที่ส่งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามาสัมมนาร่วมกันและการที่เราจะให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงนั้นไม่สามารถที่จะทำได้โดยใครคนใดคนหนึ่งหรือวัดใดวัดหนึ่งได้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและในโอกาสนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้บันทึกภาพร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวัชิรมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีท่านประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งกล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดสรุปโดยย่อว่าวันนี้คณะสงฆ์ได้มาร่วมสัมมนาก่อนที่จะถึงช่วงทอดกฐินซึ่งหลังจากออกพรรษาก็จะมีประเพณีที่เราชาวพุทธทั้งหลายจะได้ถวายผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในแต่ละอาวาสนั้นๆซึ่งคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสระบุรีคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยมีความประสงค์จะนำผ้ากฐินและบริวารกฐินถวายแก่วัดเพื่อบำรุงพระพุทธ

0: ื่อศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เน้นย้ำเรื่องของพิธีกรรมในงานทอดกฐินว่าให้แต่ละวัดได้ซักซ้อมให้มีความพร้อมเพรียงให้เรียบร้อยให้ถูกต้องการนุ่งห่มให้เป็นสีเดียวกันในวัดนั้นๆอ่านชื่อนามสกุลเจ้าภาพให้ถูกต้องอย่าให้ติดขัดเพื่อที่จะรักษาศรัทธาของญาติโยมที่มาร่วมกันทอดกฐินทั้งนี้ภายในงานสัมมนาพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดสลับกับการเปิดสื่อทบทวนบุญพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่ผ่านมารวมถึงสื่อประมวลภาพการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยในปีที่ผ่านมาในแต่ละภาคทางด้านพระมหาประภาจิระวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายรายละเอียดข้อมูลโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้แก่คณะสงฆ์ได้รับทราบข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณะสงฆ์แต่ละวัดเป็นอย่างดียิ่งทั้งนี้ท่านยังได้แจ้งข่าวการจัดบวชอุบาสกอุบาสิกาของจังหวัดสระบุรีรวมถึงถวายข้อมูลโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นโครงการบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและในวันนี้นอกจากจะสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดแล้วคณะศิษยานุศิษย์ยังได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์156รูปอีกด้วยโดยมีท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมคือกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลและกัลยาณมิตรสุวรรณาฉัตรแก้วมณีพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรโรจนสินวิไลและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยท่านเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรดารุณีโรจนสินวิไลพร้อมกันนี้ตัวแทนครอบครัวโรจนสินวิไลก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้น้อมนำทยธรรมอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้พระสงฆ์ได้มารับฟังข้อมูลการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งมีพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายได้มาถ่ายทอดข้อมูลให้ทราบตรงกันทำความเข้าใจกับทุกวัดตามขั้นตอนขอให้ทุกวัดทำความเข้าใจให้ตรงกันเช่นการกล่าวคำถวายผ้ากฐินเพราะกฐินปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวจะจัดคำกล่าวถวายผ้ากฐิน 2-3 ครั้งไม่ได้ต้องกล่าวครั้งเดียวและปีหนึ่งวัดหนึ่งก็ทอดได้ครั้งเดียวดังนั้นเมื่อถวายแล้วขอให้ทุกวัดได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันคือเริ่มตั้งแต่ญาติโยมจุดธูปเทียนเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเมื่อตั้งนโมให้พนมมือขึ้นให้เรียบร้อยรวมถึงการอัปโลกฐินให้ตกลงว่าผ้ากฐินที่เจ้าภาพญาติโยมนำมาถวายพระรูปใดจะเป็นผู้รับและทำพิธีกรานกฐินทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระวินัยเมื่อญาติโยมมาแล้วให้เตรียมที่รองรับตามความเหมาะสมตามอัตภาพตามวัดนั้นๆและให้มีพื้นที่ที่มีความสะอาดเจริญหูเจริญตาทั้งนี้ท่านได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อธรรมชโยและคณะศิษยานุศิษย์ที่ได้จัดโครงการทอดกฐินครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้ทั้งนี้คณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: การที่คณะสงฆ์จำนวนมากเช่นนี้มารวมกันมาสัมมนาเพื่อจะได้มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อจะเดินทางสู่

0: พระศาสนาด้วยกันตลอดไปก็ได้ปลื้มใจมากเลยที่ว่าหลวงพ่อท่านมีเมตตาถวายกฐิน 30,000 วัดให้แก่วัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อจันดงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและถาวรตลอดไปก็ดีมากเลยที่ญาติโยมก็มาร่วมสัมมนาสนับสนุนพระพุทธศาสนาทุกวันนี้วัดก็กฐินก็ได้น้อยพูดถึงตามวัดต่างๆนะวัดทุรกันดารเนี่ยกฐินได้น้อยถ้ามีโครงการของหลวงพ่อธรรมชโย 30,000 วัดนี้มาถวายสมทบอยากจะขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยมากเลยที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้วัดต่างๆได้มีปัจจัยมีค่าน้ำค่าไฟค่าบูรณะเสนาสนะวัดพระสังฆาธิการที่ดูแลวัดจะได้มีกำลังใจมีกำลังกายเพื่อจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาได้ให้เจริญรุ่งเรืองได้เลย
1: สิ่งที่พระเจ้าประทับใจก็คือทำให้ชาวพุทธของเราพุทธหมดได้มารวมกันได้มาสบปัญหากันในพระต่างจังหวัดลูกที่ไม่เคยมาก็มารู้สึกปลื้มว่าหลวงพ่อของเรามีบุญนั้นยิ่งใหญ่ที่ทำให้พุทธบุตรได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันในสถานที่นี้ประกอบไปด้วยสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มองอยู่นี้นะครับประสงค์เราได้ทำสิ่งดีๆได้รู้จักกันได้พูดคุยกันนะครับว่าทำอย่างไรให้พุทธศาสนาเจริญก้าวอย่างก็คืออยู่ที่จำนวนพระภิกษุสงฆ์นะครับเพราะต่อไปนี้พระสงฆ์ก็น้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากไม่รู้ว่าเหตุการณ์คืออะไรนะครับชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่ค่อยรู้จักกันแต่ถ้าพระสงฆ์รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันมีโครงการดีๆอย่างหลวงพ่อนี่จัดก็อยากให้หลวงพ่อจัดให้ทุกๆปีนะครับเพื่อช่วยเหลือวัดล้างให้เป็นวัดรุ่งทั่วประเทศไทย
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะกับครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายค่ะได้ลงพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจในการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมประจำปีการศึกษา2569ณโรงเรียนสังอัมวิทยาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้พระอาจารย์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจฝึกสติและสร้างสมาธิให้แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมสำคัญที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงร่วมกันโดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งนำนั่งสมาธิกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงเตรียมความรู้ในวิชาชีวิตและเนื้อหาทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมโดยบรรยากาศการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความตั้งใจโดยเด็กๆนักเรียนต่างให้ความร่วมมือและมีความสุขกับการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมที่พระอาจารย์นำมาถ่ายทอดทางด้านคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสังอ่ำวิทยาได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างดียิ่งด้วยเล็งเห็นว่าการปลูกฝังศีลธรรมตั้งแต่เยาว์วัยจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจช่วยให้นักเรียนเติบโตไปเป็นคนเก่งและดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่โรงเรียนคลอง2เสวยสมบูรณ์อุปถัมภ์ค่ะได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยนำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2และ3จำนวนกว่า170คนมาร่วมเรียนรู้ธรรมะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาโรงเรียนคลอง2เสวยสมบูรณ์อุปถัมภ์ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2และ3จำนวน170คน

เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยในกิจกรรมนักเรียนได้กราบสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อรวมใจน้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พร้อมทั้งร่วมการสวดมนต์และนั่งสมาธิเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสว่างไสวและความสำรวมของเหล่าหนูน้อยชาวพุทธนอกจากนี้เด็กๆยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์และเพลิดเพลินด้วยการนั่งรถพ่วงชมทัศนียภาพอันร่มรื่นและความสะอาดภายในบริเวณวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้เปิดโลกทัศน์คุณธรรมผ่านการรับชมภาพยนตร์สามมิติที่สอดแทรกคติคำสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาลก่อนที่จะได้ร่วมการน้อมถวายภัตตาหารและกระเช้าผลไม้แด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการฝึกฝนการแบ่งปันและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการปฏิบัติจริงค่ะจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสกโคได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อศีล5ซึ่งพระอาจารย์ได้นำหลักธรรมมาถ่ายทอดด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายเหมาะกับช่วงวัยของเด็กอนุบาลเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาศีลการละเว้นจากสิ่งไม่ดีและการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์ต่อไปทั้งนี้โรงเรียนคลอง2เสวยสมบูรณ์อุปถัมภ์มีความตั้งใจที่จะนำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมณวัดพระธรรมกายอีกครั้งในปีหน้าเพื่อสานต่อการปลูกฝังศีลธรรมและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้แก่เด็กๆอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียร่วมพิธีสวดภาวนาระหว่างศาสนาเพื่อสันติภาพและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในรัฐวิกตอเรียค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาพระครูภาวนาญาณวิเทศพร้อมคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นเข้าร่วมงานพิธีสวดภาวนาระ

หว่างศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อให้ผู้นำศาสนาและประชาชนจากหลากหลายความเชื่อได้ร่วมไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงและความเกลียดชังในรัฐวิกตอเรียพร้อมส่งสารแห่งความเมตตาการไม่ใช้ความรุนแรงและสันติภาพสู่สังคมโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้ร่วมไว้อาลัยพร้อมทั้งสวดพระอภิธรรมและอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับพร้อมแผ่เมตตาและอธิษฐานให้ครอบครัวผู้สูญเสียมีกำลังใจและพบความสงบรวมถึงให้สังคมก้าวข้ามความเกลียดชังด้วยความเข้าใจความเคารพและความเมตตาซึ่งการรวมตัวกันของผู้คนจากหลากหลายศาสนาในครั้งนี้สะท้อนพลังแห่งความสามัคคีท่ามกลางความแตกต่างภายใต้แนวคิด Many Faces One Heart One Peace หรือหลากหลายศรัทธา1หัวใจ1สันติภาพซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมุ่งส่งเสริมสังคมที่เปี่ยมด้วยความเมตตาปราศจากความรุนแรงและอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่นสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่ไร้พรมแดนทางเชื้อชาติและศาสนาในการร่วมกันปฏิเสธความรุนแรงและมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุขปลอดภัยและเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญและพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันคล้ายวันอุปสมบทอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อค่ะโดยภายในงานพระมหาสมบัติอินทปัญโยปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออริกอนได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์น้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นเนื้อนาบุญและผู้นำในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยปีที่58โดยคณะเจ้าภาพได้ตั้งแถวเพื่อถวายดอกไม้ที่แท่นบูชารูปหลวงพ่อธรรมชโยในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เปิดกรวยสักการะจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5พิธีบุพพเปตตพลีและพิธีถวายกล่องบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำสายวรจิตพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเมธนีชูจิรวงศ์และกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชโยเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตและได้เป็นผู้นำในการสร้างวัดพระธรรมกายสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะเช่นเดียวกันค่ะกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยเพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันอุปสมบทอุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งชาวไทย

ไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะภายในงานพระครูวิเทศภาวนาวิธานเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเทนเนสซีได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยคณะประธานประกอบด้วยกัลยาณมิตรมณีวันและกัลยาณมิตรวิรุฒพงศวัตรจากนั้นคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญกรวยสักการะและดอกไม้วางหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เปิดกรวยสักการะน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยครูผู้ชี้ทางสว่างในชีวิตต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรมณีวันและกัลยาณมิตรวิรุฒพงศวัตรพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้สักการะบูชาธรรมหลวงพ่อประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรศรีวิไลอัมคาพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคบูชาธรรมหลวงพ่อประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรฮักกัลยาณมิตรบุพผาพรมณีกัลยาณมิตรมาริสาและกัลยาณมิตรเอมม่าบุญยวงศ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้และกัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรโทบี้และกัลยาณมิตรเมลานียังส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรแอดและกัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภาพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบผ้าไตรกฐินสร้างองค์พระเจดีย์แก่คณะเจ้าภาพเพื่อนำไปอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเลื่อมใสซึ่งเป็นภาพอันงดงามที่จะสะท้อนถึงการสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธอันเข้มแข็งในต่างแดนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดมหาสารคามอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดยโสธรอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดบุรีรัมย์อันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดศรีสะเกษและอันดับ10จังหวัดสุโขทัยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับ8วัดพุทนอตไรเวสฟาเลนอันดับ9วัดพระธรรมกายบอกโดและอันดับ10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะและในช่วงนี้ค่ะบนนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่า

เพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อสุทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าสยังกตานิปุญญานิตังทนังความดีที่ทำไว้ด้วยตนเองจะเป็นทรัพย์ติดตามตนไปสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในการสั่งสมบุญบารมียึดอภรตนตรัยนะเป็นสรณะมันตรึกระลึกนึกถึงบุญนึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอเสมอและควรปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและนำความรู้ที่เกิดจากการเข้าถึงไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกเพราะนี่คือหัวใจของนักสร้างบารมีหากพวกเราทุกคนเป็นผู้ที่เอาจริงในการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมะชีวิตย่อมจะคุ้มค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนากันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอินสูตรความว่าบุคคลผู้มีจิตเบิกบานผ่องใสเป็นผู้มีศรัทธาให้ทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้จะอยู่ครองเรือนย่อมเป็นผู้ยึดถือชัยชนะไว้ได้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในสัมปรายภพในชีวิตการครองเรือนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมากมายตั้งแต่สามีต้องดูแลภรรยาหรือภรรยาตั้งเอาใจใส่บำรุงสามีเมื่อมีลูกก็ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตให้มีความเป็นอยู่และการศึกษาที่ดีฉะนั้นจึงจำเป็นต้องทำงานกันอย่างหามรุ่งหามค่ำชนิดที่เรียกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟทรัพย์ที่ได้มาก็เป็นทรัพย์ที่สุจริตบ้างไม่สุจริตบ้างเพราะบางทีศีลบางข้อก็ขาดตกบกพร่องไปแม้มีทรัพย์แล้วก็ยังต้องห่วงกังวลกับการเก็บรักษาไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเลือกสวนไร่นารถลาบ้านช่องหรือทรัพย์สินต่างๆที่หามาได้สิ่งเหล่านี้แม้จะอำนวยประโยชน์ให้แต่ก็เป็นเครื่องกังวลและก็อาจเป็นทางมาแห่งภัยร้ายต่างๆมากมายมีแล้วก็ใช่ว่าจะนำความสุขมาให้อย่างเดียวแต่ต้องคอยเป็นทุกข์ใจในการดูแลปกปักรักษาถ้าหากเราดูแลรักษาไม่ดีก็อาจถูกโจรขโมยหรือถูกจี้ปล้นเอาทรัพย์สมบัติไปบ้างบางทีก็อาจจะเกิดไฟไหม้บ้างความกังวลในภาระหนักๆทั้งเรื่องปัญหาภายในครอบครัวและเรื่องต้องแสวงหาทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ทำให้จิตใจเศร้าหมองหงุดหงิดขุ่นมัวง่ายแล้วโอกาสที่จะมานั่งธรรมะก็มีน้อยการทำใจหยุดใจนิ่งอย่างจริงจังจึงทำได้ยากเพราะมีสิ่งที่จะต้องเป็นห่วงเป็นกังวลทำให้ใจฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยๆในการดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นช่วงเวลาที่สั้นมากและก็มีเวลาจำกัดเพียงน้อยนิดเท่านั้นฉะนั้นจึงต้องฉลาดในการใช้ชีวิตอย่าแสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวแต่ควรแสวงหาบุญกุศลด้วยและเมื่อตั้งใจจะทำบุญก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักแสวงหาบุญญาเขตคือทำไม่ถูกเนื้อนาบุญแม้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากถ้าลงทุนมากก็ได้บุญมากทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่สักแต่ว่าทำเท่านั้นนะจ๊ะและการเลือกให้กับเนื้อนาบุญนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเหมือนการหว่านข้าวกล้าลงไปในนาดีเมื่อดินดีปุ๋ยดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ผลที่ได้ย่อมเจริญงอกงามไพบูรณ์นำความพึงพอใจเนี่ยมาให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อนี้

ฉันใดผลบุญจะเกิดจากการให้ทานในบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมก็ฉันนั้นเหมือนกันคือย่อมมีพลานิสงส์อันไพบูลย์ในสมัยพุทธกาลปริภาชกวัชโคตซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนามีความสงสัยเกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาเราได้ยินมาว่าถ้าอยากได้บุญมากต้องมาทำบุญในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงตัดสินใจชักชวนสาวกของตนไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระองค์ตรัสว่าทานควรให้แก่เราเท่านั้นไม่ควรให้แก่คนอื่นๆควรให้แก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้แก่สาวกของคนอื่นๆทานที่ให้แก่เราเท่านั้นมีผลมากให้แก่คนอื่นๆไม่มีผลมากให้แก่สาวกของเราเท่านั้นมีผลมากให้แก่สาวกของคนอื่นๆไม่มีผลมากก็แต่พระโคดมผู้เจริญชนเหล่านั้นกล่าวตามถ้อยคำที่พระโคดมผู้เจริญตรัสไว้จริงหรือเขาไม่ได้ใส่ความพระโคดมผู้เจริญด้วยเรื่องอันไม่จริงหรือความจริงบุคคลพระองค์น่ะไม่ประสงค์จะใส่ความพระโคดมผู้เจริญเลยขอพระองค์ได้โปรดแก้ข้อสงสัยแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าปริพาชกท่านนี้เป็นบัณฑิตมีปัญญาอุตส่าห์เข้ามาสอบถามเพราะต้องการรู้ว่าเนื้อนาบุญที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรจึงตรัสตอบว่าดูก่อนพระชาชนเหล่านั้นไม่ได้กล่าวตามคำที่เรากล่าวอันที่จริงชนเหล่านั้นใส่ความเราด้วยเรื่องอันไม่เป็นจริงดูก่อนพระชาผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคนทำร้ายต่อคนถึงสามคนคือทำอันตรายต่อบุญของทายกทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหกแม้ตัวของผู้นั้นเองก็ชื่อว่ามุ่งหน้าต่อการถูกขุดรากคือความดีและมุ่งหน้าต่อการถูกประหารคือตายจากคุณธรรมความดีดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคนทำร้ายต่อคนสามคนเราตถาคตกล่าวเช่นนี้ต่างหากดูก่อนวัชชะแม้สัตว์ทั้งหลายจะอยู่ในหลุมโสโครกหรือท่อโสโครกผู้ใดเทน้ำล้างหม้อก็ดีน้ำล้างภาชนะก็ดีลงไปในหลุมหรือท่อโสโครกนั้นโดยเจตนาให้สัตว์นั้นได้เลี้ยงชีพเราตถาคตยังกล่าวว่าเป็นทางมาแห่งบุญไม่จำเป็นต้องพูดถึงในหมู่มนุษย์เลยดูก่อนวัชชะทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากส่วนการให้ในผู้ทุศีลไม่เป็นอย่างนั้นเพราะผู้มีศีลนั้นเป็นผู้ละองค์ห้าอีกทั้งประกอบด้วยองค์ห้าคือละกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกกุจจะและวิจิกิจฉาผู้มีศีลเป็นผู้ละองค์ห้านี้ประกอบด้วยองค์ห้าคือประกอบด้วยศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์และวิมุตติญาณทัศนขันธ์อันเป็นเสขะผู้มีศีลเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์ห้านี้เราตถาคตกล่าวว่าทานที่ให้ในผู้มีศีลทีละองค์ห้าและประกอบด้วยองค์ห้าอย่างนี้มีผลมากในโคตัวเมียทั้งหลายโคซึ่งเป็นลูกของโคตัวเมียนั้น

ผู้ได้รับการฝึกดีแล้วเป็นโครงงานฝีเท้าดีใช้งานหนักได้สารพัดก็หาได้คำนึงถึงสีของมันไม่ในหมู่มนุษย์ก็เช่นกันชนชาติใดชาติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือจันทานบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วมีวัตระอันดีตั้งอยู่ในธรรมถึงพร้อมด้วยศีลพูดวาจาสัตย์มีใจประกอบไปด้วยหิริโอตตัปปะละชาติและมรณะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ปลงภาระหนักได้แล้วมีความปลอดโปร่งไม่มีอาสวะถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงดับกิเลสได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นทักษิณาทานที่ให้ในบุคคลนั้นอันเป็นเนื้อนาที่ปราศจากโทษย่อมมีผลไพบูลย์มีผลยิ่งใหญ่ไพศาลส่วนผู้ที่ไม่ได้สดับไม่รู้จักบุญญาเขตคือเนื้อนาบุญอันเลิศให้ทานภายนอกบุญญาเขตไม่เข้าใกล้สัตบุรุษทั้งหลายบุญที่ทำไปย่อมมีอานิสงส์เพียงเล็กน้อยชนเราได้มีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยจนเหล่านั้นย่อมไปสู่เทวโลกและย่อมได้บรรลุพระนิพพานตามลำดับปริพาชกฟังแล้วก็เกิดความปลื้มปิติในธรรมและก็มีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์ที่กล่าวยกย่องสรรเสริญพระพุทธคุณเป็นอันมากนี่ก็เป็นหลักวิชาที่ช่วยในการตัดสินใจทำทานของพวกเราว่าหากจะทำบุญทั้งทีควรทำอย่างไรถึงจะได้บุญมากที่สุดให้สมกับความเหนื่อยยากลำบากที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อแสวงหาทรัพย์มาทำบุญทรัพย์นั้นจะได้เกิดประโยชน์ใหญ่ที่จะติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นการจะทำความดีอะไรนะก็ต้องศึกษาหลักวิชาให้ดีนะจ๊ะถ้าไม่รู้หลักก็ได้ผลไม่เต็มที่เพราะต้องมัวลองผิดลองถูกกันเรื่อยไปแต่ชีวิตของเราสั้นเกินกว่าที่จะไปลองผิดลองถูกและเราก็โชคดีที่ได้รู้หลักวิชาจากพระบรมศาสดาแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดอีกต่อไปให้ทำให้ถูกหลักวิชาทำบุญที่ถูกเนื้อนาบุญถูกทักขิณในยบุคคลชีวิตของเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อบุญบารมีของเราเต็มเปี่ยมเราก็จะได้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติแล้วเราก็จะได้เป็นที่พึ่งให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทำหน้าที่ชักชวนมหาชนก็สู่กระแสแห่งธรรมเป็นยอดกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกให้ชาวโลกได้หันมานับถือพระรัตนตรัยและได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในชีวิตในสังสารวัฏของเขาก็จะได้ปลอดภัยและก็มีมรรคผลนิพพานเป็นที่ไปกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาติ

0: ในพุทธกาลสมัยหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันพรรษานั้นทรงมีพระกรุณาธิคุณปรารภความทุกข์ตรมของภิกษุรูปหนึ่งภิกษุนั้นเป็นมานพวรรณพราหมณ์ผู้ขอบวชในบวรพุทธศาสนาตามความต้องการของภรรยาผู้เป็นที่รักยิ่งแต่แล้วหญิงผู้นี้ก็กลับกลายเป็นผู้กระทําเหตุให้ภิกษุนี้ตรอมตรมและอับอายจนแทบไม่อาจครองผ้ากาสาวะอยู่ได้อีก
1: โถเอ้ยช่างน่าอับอายแท้ๆแม้แต่หญิงผู้เป็นที่รักยิ่งของเรายังเหยียดหยามเราได้ขนาดนี้ชีวิตนี้มันช่างน่าเศร้าแท
0: ้ๆนางผู้เป็นภรรยาของภิกษุสงฆ์รูปนี้แต่เดิมเป็นชาวระบำที่มีรูปโฉมงดงามเมื่อมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาได้ไม่นานนักก็เริ่มประพฤติเปลี่ยนไป
2: เราเนี่ยช่างสวยจริงๆมองไปทางไหนก็งดงามรูปร่างหรือก็ดีได้เสื้อทรงงามยิ่งกว่าหญิงนางใดในเมืองนี้ จะปล่อยไว้ไม่ได้ใช้ก็เสียดาย
0: สามีหนุ่มผู้หมั่นประพฤติธรรมกับภรรยาสาวผู้รักความสนุกการอยู่กินฉันสามีภรรยาที่นิสัยต่างกันนั้นนานวันเข้านางงามผู้นี้ก็เริ่มประพฤติตนห่างจากเรือนมากขึ้นทุกที
1: จะไปตักน้ำอีกแล้วหรือเมื่อกี้ก็ไปตักมาแล้วนี่นาน้ำในโอ่งก็ยังไม่พร่องเลยเธอจะออกไปตักอีกทำไมเล่า
2: ชะพี่น่ะนั่งสมาธิไปเถอะอย่ามายุ่งกับฉันเลยในบ้านเนี่ยมันไม่มีความสุขฉันก็ต้องออกไปหานอกบ้านน่ะสิ
0: เมื่อความต้องการต่างกันภรรยาก็แนะให้สามีออกบวชเป็นสมณะปฏิบัติธรรมไปตามใจจนสักพรรษาหนึ่ง
1: ตกลงจ้านี่อาจเป็นการดีต่อเราทั้งคู่ก็ได้ครบพรรษาแล้วทุกสิ่งคงดีขึ้นนะจ๊ะ
2: ชิรีบไปบวชเลยปะคอยดูเถอะ1พรรษาเนี้ยฉันจะหาความสุขให้สนุกสุดเหวี่ยงไปเลย
0: เมื่อสามีออกบวชเป็นภิกษุในพระเชตวันของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางงามผู้เป็นต้นคิดก็ประพฤติตนดุจนางระบำที่เคยเป็นมา
2: ผู้หญิงสวยๆอย่างฉันน่ะนะผู้ชายเห็นมันต้องหลงไหลประทินโฉมขนาดนี้เนี่ยและผู้ชายคนไหนไม่มองก็ให้มันรู้ไป
0: เมื่อมีโอกาสพบปะกัน

0: นางผู้เป็นภรรยาแต่เดิมก็มักเย้ยหยันเสียดสีเอาตามวิสัยเก่า
1: น้องมาอยู่กับพี่อย่างนี้แล้วพระท่านไม่ว่าอย่างไรหรือ
2: จะว่าได้อย่างไรได้ล่ะเจ้าพี่ก็พี่ให้ความสุขน้องได้มากกว่านี้นี่นาปล่อยท่านไปปฏิบัติทำเถิด
0: มนุษย์หนุ่มผู้ถูกหลอกให้บวชแม้พบทางสว่างในพระพุทธคุณก็มิอาจดับทุกข์นั้นลงได
3: ้นี่เราไม่มีคุณค่าใดๆให้เจ้ารักอีกแล้วหรือแม้แต่ความนับถือเจ้าก็ไม่มีให้เราอีกแล้วโธ
0: ่ภิกษุหนุ่มตรอมตรมกับความทุกข์ของตัวเองทั้งสุขภาพกายและจิตใจก็ทรุดโทรมลงความทุกข์นั้นทำให้เขาไม่อาจฉันอาหารหรือเข้าวิปัสสนาบำบัดจิตได้เพราะคำเย้ยหยันดูหมิ่นของอดีตภรรยาผู้นั้น
3: การที่เราออกบวชนี้ไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขขึ้นเลยครั้นจะสึกออกไปก็ไร้ภรรยาเคียงข้างเหมือนดังเดิมจะทำอย่างไรดีกับชีวิตนี้
0: สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับเหตุอันเกิดขึ้นนั้นจึงมีพระกรุณาที่คุณยกข้อธรรมเทศนาเป็นอุทาหรณ์แก่ภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุเอ๋ยมิใช่แต่ครั้งนี้ที่ภิกษุหลอกลวงให้อับอายในอดีตครั้งโน้นแม้เคยเป็นปุโรหิตของราชาก็เสียจริตมาแล้วในอดีตยุคหนึ่งของมหานครพาราณสีมีราชาผู้ทรงธรรมปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นปกติสุขบำรุงบริหารประเทศโดยรวมครั้งนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีมีปุโรหิตวัยกลางคนผู้หนึ่งรับราชการมาด้วยความภาคเพียรเป็นที่รักใคร่ของพระราชาวันหนึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสีก็มีพระราชดำรัสให้เข้าเฝ้าร
4: ุหกะเอ๋ยเราจะตอบแทนความขยันของเจ้าด้วยรางวัลใหญ่อย่างหนึ่งจงตามเราไปในอุทยานเถิด
3: พระเจ้าค่ะ
0: รางวัลที่พระราชาพระราชทานให้ปุโรหิตรุหกะครั้งนั้นเป็นอัสดรพ่วงพีพร้อมเครื่องประดับระดับม้าต้นตัวหนึ่ง
4: นี่อย่างไรรางวัลสำหรับเจ้าจงรับเอาไปเป็นพาหนะขับขี่เถิด
0: ปุโรหิตรุหกะรับเอาม้าพระราชทานส่งเครื่องม้าต้นงดงามเดินอวดสายตาผู้คนไปทั่วอย่างภูมิใจ
3: ได้ม้างามอย่างนี้ต้องอวดกันหน่อยมาเจ้าม้าเดินไปทางโน้นอีกสักรอบพวกทหารข้าราชการอื่นๆเขาจะได้ชมกันทั่วๆเอหรือว่าจะพาเจ้าเข้าไปในเมืองดีผู้คนทั่วไปจะได้เห็นกันด้วย
5: เฮ้ยเหนื่อยนะเนี่ยจะเดินอะไรกันนักกันหนาโอ้ยเหนื่อยเอ้ยขี้อวดจริง
0: เมื่อมีข่าวปุโรหิตรุหกะได้ม้าต้นส่งเครื่องสวยงามมาใช้ทุกวันจึงมีผู้คนมารอชมม้านั้นตลอดเส้นทางที่ปุโรหิตใช้สัญจร
6: โอ้โหม้าตัวนี้ของท่านปุโรหิตช่างสง่างามนักคงเป็นบุญยิ่งนักหากเราจะได้มีโอกาสได้นั่งเคียงข้างไปกับท่านบนม้าตัวนี้บ้าง
7: ดูสิเครื่องตกแต่งก็สวยงามแผ่พราวระยับไปทั้งตัวยิ่งได้เห็นใกล้ๆก็ยิ่งสง่างามท่านปุโรหิตจะมีน้ำใจชวนเราขี่ม้านี้สักครั้งไหมนะ
3: โชคดีจริงๆที่ได้ม้านี่มาดูสิสาวสามารุมล้อมกันใหญ่เมื่อก่อนไม่เห็นมีมาเลยสักคน
5: แหมสาวๆเนี่ยเขามาดูม้าหรอกไม่ได้มาดูคนเฮ้ยนี่เราก็หล่อไม่เบาเลยนะเนี่ยดูสิสาวๆมาชมกันใหญ่ชักเขินแหละ
6: ว้าวท่านปุโรหิตคะเท่มากเลยค่ะมาทางนี้หน่อยสิคะฉันอยากจะมองดูท่านใกล้ๆสักครั้ง
7: นั่นสิคะ 2-3 วันเนี้ยใครๆก็รอชมบนท่านทั้งนั้น

0: ขอฉันได้นั่งเคียงข้างท่านสักครั้งจะได้ไหมคะ
1: ฉันก็อยากนั่งเคียงข้างท่านเหมือนกันค่ะดูสิเท่มากเลยสง่างามจริง
2: ๆปุโรหิตรูปกะมีความสุขทุกครั้งที่ขี่ม้าผ่านชุมชนแม้กลับเข้าบ้านเรือนก็ยังสุขใจไม่สุดสิ้น
3: เพราะเจ้าแท้ๆสาวๆเลยมารุมข้ากันใหญ่คนทั่วไปก็ชมกันตลอดทางมีความสุขจริง
2: ๆส่วนภรรยาของปุโรหิตรูปกะนั้นแม้จะไม่ชอบใจที่ใครๆมายกยอสามียิ่งมีสาวๆมาใกล้ก็ยิ่งขุ่นเคืองแต่นางก็ไม่ได้แสดงออกมาตรง
4: ๆหึทำเป็นมีความสุขมันไส้เอ้ยกลับมาแล้วเหรอคะท่านพี่ไปพักผ่อนเถิดกลับมาเหนื่อยน้องอาจจะดูแลม้าให้เองท่านพี่ไปอาบน้ำให้สบายตัวเถิดนะจ๊ะ
3: โอ้ดีเหมือนกันเหนียวตัวเหลือเกินละฝากเจ้าดูแลด้วยละกันนะดูให้ดีๆล่ะ
2: นางผู้นี้เป็นพราหมณีรู้จักคิดพิจารณาเมื่อพิจดูมาพระราชทานก็มีความคิดอ่านจัดการเรื่องที่ตนไม่ชอบใจขึ้นได้
4: ไม่ได้การถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยนะนานเข้าสามีของเราเนี่ยก็ต้องเอาใจออกห่างจากเราไปมีใจกับหญิงอื่นๆที่มารุมล้อมแน่ๆต้องตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อความสบายใจของเรา
5: อุ้ยรู้สึกเสียวสันหลังยังไงก็ไม่รู้เหมือนมีรังสีอมหิตเพ่งมาทางนี
2: ้ภรรยาปุโรหิตเมื่อคิดแผนการได้ก็ลงมือถอดเครื่องประดับของม้าออกจนหมดแล้วทำเสียงตื่นเต้นเรียกผู้เป็นสามีออกมาดู
4: ท่านพี่ออกมาดูนี่เร็วน้องรู้แล้วล่ะว่าอะไรทำให้คนทั้งหลายเนี่ยชื่นชมม้าอย่างนี้ดูสิท่านพี่เร็วเข้าน
5: ั่นไงว่าแล้วเชียวมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับตูแน่ๆสวยละงานนี
3: ้ไหนไหนไหนมีอะไรเจ้าเรียกเรามาดูอะไร
4: ก็นี่ไงท่านพี่ดูสิม้าตัวเนี้ยมันงามได้ก็เพราะว่ามีเครื่องประดับหรอกหากของงามๆพวกเนี้ยมาประดับบนตัวท่านพี่บ้างชาวบ้านเนี่ยก็จะหันมาชมท่านพี่โดยตรงท่านพี่น่ะจะได้ดูดีสง่างามด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องพึ่งม้าแล้วล่ะจ้า
5: โอ้ยจะบ้าตายคิดได้ไงเนี่ยม้าละเซ็งเลย
2: นางภรรยาพูดโน้มน้าวแกมบังคับจนปุโรหิตรูปกะเห็นดีเห็นงามไปด้วยยอมเอาเครื่องม้ามาประดับตัว
4: เชื่อน้องเถิดท่านพี่ลองสวมแล้วก็เดินให้ชาวบ้านดูเถอะเขาก็จะชมท่านกันเป็นแถวแน่ๆดูสิท่านแต่งอย่างนี้แล้วก็งามงามนี่ถ้าท่านแต่งเครื่องม้าต้นไปเข้าถวายงานอย่างเนี้ยย่อมดีกว่าทุกๆวันแน่จ้ะเท่สุดๆไปเลยนะเนี่ยดูดีกว่าม้าตัวนั้นอีกน่ะ
2: แล้ววันนั้นก็เป็นวันพิสดารของปุโรหิตแท้ๆเมื่อทุกคนพบเห็นต่างก็ขบขัน
3: ภรรยาเรานี่ก็ช่างคิดดูสิใส่ชุดนี้แล้วเราดูดีขึ้นมาจริงๆต้องเดินอวดชาวบ้านหน่อยละลองดูหน่อยว่ามันได้ผลตอบรับอย่างไรบ้าง
5: เอาชุดม้าไปใส่ซะงั้นโอ้ยดูละเพลีย
2: ท่านปุโรหิตรูปกะเดินจากบ้านไปสู่พระราชวังตลอดทางก็ได้ยินผู้คนทักทายชื่นชมในตัวท่านตลอดทางแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเคารพนับถือมิอาจวิพากษ์เอาตามจริงได้นั่นเอง
6: ท่านพ่อดูสิวันนี้ท่านปุโรหิตกินอะไรเพี้ยนมาหรือเปล่าอยู่ๆก็เอาชุดม้ามาสวมตลกจริงๆ
7: อย่าได้พูดเสียงดังไปท่านได้ยินเข้ามันจะไม่ดีในเมื่อท่านกล้าแต่งมาเราก็ต้องกล้าชมท่านนะลูกเอ๋ยโอ้โหท่านปุโรหิตวันนี้เท่ไม่เบาเลยนะท่านชุดนั่นน่ะงามไปทั้งตัวเลย
6: เท่ไม่เหมือนใครเลยนะคะเด่นสุดๆ

0: ขอบใจพวกท่านมากเบื่อจริงๆเลยคนพวกนี้ชอบชมกันเรื่อยเขินนะเนี่ย
1: ปุโรหิตปราบปลื้มกับคำชื่นชมนั้นได้ไม่เท่าไหร่เมื่อเดินผ่านพระพักพระเจ้าพารณสีความเป็นจริงก็ปรากฏให้รู
2: ้อาจารย์รุหกะท่านวิปริตไปแล้วหรือเนี่ยฉะไหนประพฤติเช่นนี้ท่านเอาชุดม้านั่นมาใส่เพื่ออะไรกันดูหน้าตลกสิ้นที
0: อ้าวอ้าวไม่ดูหล่อเหลาหรอกหรือเอาแล้วไงภรรยาทำตูแล้วไง
1: พระเจ้ากรุงพาราณสีสดับเรื่องราวก็รู้ว่าเป็นด้วยความริษยาของนางพรามณีภรรยาปุโรหิตผู้ชี้ผิดให้เป็นชอบให้กับสามีนั่นเอง
2: ท่านลุคกะจงยกโทษให้นางเถิดจงทำดีต่อกันเหมือนผูกสายธนูที่ขาดแล้วย่อมใช้ได้ดีดังเดิมเถิด
0: พระเจ้าค่ะเฮ้ยเศร้าเลยเรา
1: ปุโรหิตไม่ได้ลงทันภรรยาเพียงส่งนางกลับไปภูมิลำเนาแล้วหาสตรีอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทนอีกทั้งตัวท่านก็กลับมาเจริญภาวนาควบคุมจิตไม่ให้แส่สายได้อีกต่อไป
3: ครั้งที่แล้วเราผิดเองที่เชื่อคนโดยง่ายเอาเถิดครั้งต่อไปจะไม่เป็นเช่นนี้อีกแล้วพุทโธพุทโธ
1: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบพระธรรมเทศนาภิกษุผู้ทุกตรมก็เห็นความจริงพบโสดาปัตติผลทรงประชุมชาดกสู่พุทธกาลนั้นปุโรหิตรุหกะกำเนิดเป็นภิกษุหนุ่มนางพรามณีกำเนิดเป็นภรรยาพระเจ้ากรุงพาราณสีเสวยพระชาติเป็นพระพุทธ

กัมมุนาหัญญติปาปะธัมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะกะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาเบาพอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูและใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเรานะที่ซ้อนกันนะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลาย

จึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดี

จิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นของร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงของร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไหม

ามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายได้กับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งดังนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังแล้วคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ย

ให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อน

ามันต้องเอาใจเรานะกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเรานะตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเหลือเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนะมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วแหละพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนนะยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากเข้ามากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อเลยเนี่ยเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแว๊บแว๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็น

มหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันจะต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งจะตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมม้าพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มแล้วก็ไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสใสอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันธาปิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสาสเนปโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะ

2521แต่เป็นสมาชิกชมรมพุทธรามคำแหงและก็ได้ชักชวนคนในครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่น้องๆทุกคนมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยได้ร่วมบุญนำนักศึกษามาปฏิบัติธรรมที่วัดและก็ได้ติดตามสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาตลอดไม่ว่าจะซื้อที่ 2,000 ไร่ราคาตารางวาละ 62.50 บาทสตางค์สร้างโบสถ์ปลูกต้นไม้คัดหินเกล็ดแก้วสร้างเสาหน้าโบสถ์ผูกเหล็กเทปูนจนถึงบุญสภาธรรมกายหลังคาจาสภาธรรมกายสากลธรรมกายเจดีย์บุญลานธรรมเสาคำฟ้าวิหารหลวงปู่วิหารคุณยายอาคาร60ปีจนถึงบุญปัจจุบันนี้โอ้โหสามีของลูกอ้าวนึกว่าเป็นโสดเคยบวชพระธรรมทายาทรุ่นที่5ปีพ.ศ.2521เป็นช่วงที่ชีวิตที่เขาประทับใจมากอ๋อซึ่งสมัยนั้นหลวงพ่อทัตตาชีโวก็ประทับใจเรื่องหลวงพ่อทัตตาโยเป็นพระอาจารย์นำตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้มาสร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องค่ะธรรมทายาทนี่ในปี2528อีก7ปีต่อมาลูกและสามีก็ได้แต่งงานกันมีลูกเดียวกัน2คนเวลาที่ตั้งท้องลูกทั้ง2คนเมื่อลูกทำบุญก็จะใส่ชื่อลูกๆว่าลูกแก้วก่อนแต่พอคลอดมีชื่อแล้วก็จะใส่ชื่อจริงลูกสาวในทุกบุญที่ลูกทำลูกสาวคนแรกของลูกเกิดมาในช่วงที่ฐานะเราปานกลางวันแรกเกิดจะเป็นโรคภูมิแพ้ไข่และอาหารทะเลมันตั้งแต่อายุได้2เดือนจะมีอาการเป็นผื่นคันต้องพาไปรักษาหลายหมอมากบัดนี้อายุเธอได้19ปีแล้วก็ยังเป็นอยู่แต่อาการน้อยลงบ้างส่วนลูกคนที่สองนั้นเกิดมาพร้อมกับความพร้อมในด้านต่างๆมากกว่าลูกคนแรกมีพี่เลี้ยงที่ดีคอยดูแลและลูกกับประคองให้อยู่ในวงบุญตลอดมาตั้งแต่อยู่ในท้องขณะนี้อายุ16ปีแล้วยังไม่มีปัญหาใดๆสามีของลูกทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่ที่แห่งหนึ่งทำอยู่ได้ประมาณ10ปีในช่วงนั้นพี่สามเขาก็ได้สัญชาติอเมริกาแล้วก็เลยทำเรื่องขอวีซ่ามาประเทศอเมริกาให้กับครอบครัวของเราด้วยแต่ก็ขอว่าอย่างนั้นเองเนี่ยจนกระทั่งต่อมาสามีลูกก็ได้ย้ายไปทำงานอีกที่หนึ่งได้ประมาณ10ปีก็เกิดปัญหาจึงออกจากงานนั้นกับพอดีในช่วงหลังออกจากงานนั้นทางสถานทูตอเมริกาก็ได้แจ้งมาว่าครอบครัวลูกได้สิทธิมาอยู่อเมริกาได้อย่างถูกกฎหมายทั้งที่เราทำเรื่องไว้เมื่อ10กว่าปีก่อนจะลืมไปแล้วและลูกสาวสองคนของลูกก็อยากจะมาศึกษาที่อเมริกาสุดท้ายลูกและครอบครัวก็ตัดสินใจเดินทางมาเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่อเมริกาแต่ในสถานการณ์ที่พวกเราต้องมาตั้งต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาสิ่งที่ครอบครัวของลูกโชคดีที่สุดคือได้อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อตลอดเวลาแปลกดีโดยผ่านจานดาวธรรมแล้วก็ยังมีสาขาวัดให้ได้ไปทำบุญอีกด้วยลูกและสามีจึงได้ติดตามรายการธรรมะดีๆจากจานดาวธรรมแล้วก็ได้ขยายจานดาวธรรมทำหน้าที่ผู้นำบุญให้เพื่อนที่เมืองไทยและญาติพี่น้องที่อเมริกามากมายสานี่เธอยังมีวิญญาณผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรคุณพ่อของสามีมีอาชีพค้าขายหมูท่านไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์บุญบาปและชีวิตหลังความตายเลยในบางคืนก่อนย่ำรุ่งคุณพ่อจะฆ่าหมูที่หลังบ้านโดยจับหมูขังอยู่ในกรงหวายท่านจะใช้มีดแหลมแทงที่คอหอยหมูจะร้องกรีด สุดเสียงจากนั้นท่านและคนงานจะรีบจับหมูกดหัวหมูลงในองค์น้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันเสียงหมูร้องรบกวนเพื่อนบ้านที่หลับนอนในวันพระเป็นวันหยุดฆ่าหมูคุณพ่อสามีจะใช้เวลาไปยิงป่ายิงปืนล่าสัตว์เสมอต่อมาคุณพ่อสามีอายุมากจึงได้เลิกอาชีพนี้ปี2543คุณพ่อสามีล้มป่วยเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมาก
แพทย์ได้แจ้งทราบว่าจะอยู่ได้

ม่นานในปี2543มีก็ได้ตัดสินใจบวชให้คุณพ่อของเขาแล้วก็ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมท่านที่เมืองไทยได้นำรูปการบวชและแนะนำการนั่งสมาธิไปให้ท่านแต่วันเรื่องขึ้นกับพ่อสามีฝากน้องสาวให้มาบอกสามีลูกว่าท่านไปชอบที่สามีมาให้ธรรมะกับท่านและเล่าเรื่องบุญงานบวชสามีเข้าใจคุณพ่อดีว่าท่านไม่เชื่อสามีก็หาเวลาคุยกับท่านตามลำพังว่าคุณพ่อหากวันหนึ่งวันใดที่พ่อตื่นมาแล้วคุยกับใครเขาไม่ได้ยินหรือเขาไม่เห็นพ่อพ่อทราบนะว่าคืออะไรท่านตอบว่ารู้นั่นคือพ่อตายแล้วสามีก็บอกว่าถ้าถึงเวลานั้นพ่อก็ต้องยอมรับนะว่าชีวิตหลังความตายมีจริงแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอีกมาถึงวันนั้นให้นึกถึงภาพที่ลูกชายสามคนได้เคยบวชให้ระลึกนึกถึงองค์พระประจำตัวที่สร้างและสลักชื่อให้พ่อและวิธีทำสมาธิที่ลูกพยายามบอกพ่อเสมอคุณพ่อก็บอกโอเครับปากกันหลังจากเยี่ยมท่านเสร็จสามีก็เดินทางกลับมาอเมริกาหลังจากไปทำหน้าที่ลูกแก้วเสร็จแล้วจากนั้นไม่นานท่านก็เสียชีวิตวันที่เขากลับไปงานศพคุณพ่อได้กราบที่ลงศพซึ่งเสียชีวิตไปถึง7วันเขาหวังว่าพ่อยังอยู่บริเวณนั้นเขาก็ไปเคาะที่ลงศพท่านแล้วก็พูดว่าพ่อจำคำที่ผมบอกได้ไหมล่ะตอนนี้คงเชื่อแล้วนะชีวิตหลังความตายมีจริงดังนั้นตอนนี้เนี่ยให้นึกถึงบุญและทำสมาธิอย่างเดียวผมบอกพ่อแล้วว่าน่าจะเชื่อตอนเป็นจะดีกว่าเราจะเห็นตอนนี่เพราะฉะนั้นนี่นะจ๊ะเรามาศึกษาเรื่องความจริงที่เห็นได้ด้วยสายตากันดีกว่านี่สมิธิบวชนโมทนากฐินที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองอาซูซาทุกปีแล้วก็ได้กลับมาบวชพระนานาชาติรุ่น60ปีพระราชที่เมืองไทยเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อแล้วก็ตั้งใจจะบวชทุกปีเพราะเชื่อว่าคุณพ่อต้องการและรอรับบุญอยู่และต่อมาพิสารเขาก็ได้ทำบุญเสาแก้วสลักชื่อคุณพ่อด้วยส่วนแม่สามีนั้นตอนช่วงอายุได้ประมาณ 45-50 ปีท่านเป็นโรควิตกกังวลคิดมากจนต้องไปพบจิตแพทย์ต่อมาเมื่ออายุประมาณ60ปีขาข้างหนึ่งท่านเป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ถนัดมาจนถึงปัจจุบันนี้คำถามทำไมตลอดชีวิตของคุณพ่อสามีจึงมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคเจ็บป่วยเหมือนคนทั่วไปเลยไม่เคยไปหาหมอทั้งที่ท่านประกอบอาชีพค้าหมูและล่าสัตว์ขณะศึกษานะจ๊ะแต่บ้านปลายชีวิตคุณพ่อสามีป่วยเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากเพราะกรรมใดคะวาระสุดท้ายคุณพ่อสามีมีบุพกรรมนิมิตอย่างไรคะเมื่อเสียชีวิตแล้วท่านระลึกถึงบุญและทำสมาธิตามที่เคยรับปากกับสามีไหมคะเมื่อสามีไปบอกท่านในงานศพท่านรับทราบไหมคะปรโลกของคุณพ่อสามีเป็นอย่างไรได้ฝากบอกสิ่งอะไรมาหรือไม่ท่านได้รับบุญบวชที่สามีบวชให้ทุกปีไหมคะแล้วลูกต่างทำบุญอย่างไรให้กับท่านคะคุณแม่สามีทำกรรมใดจึงมีอาการทางจิตจนต้องพบจิตแพทย์และกรรมใดที่ต้องเป็นอัมพฤกษ์มาจนถึงทุกวันนี้กรรมอะไรทำให้ลูกและครอบครัวต้องประสบเหตุย้ายถิ่นฐานมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาและเหตุใดในจังหวะที่สามีต้องออกจากงานกับจังหวะที่ทางอเมริกาอนุมัติให้มาอยู่พอดีเป็นเพราะบุญใดส่งผลคะวิบากกรรมใดที่ทำให้บางครั้งสามีเป็นคนตื่นตระหนกวิตกกังวลตกใจหรือกลัวโดยไม่มีสาเหตุทำให้บางครั้งขาดสติขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคะทำไมชีวิตการงานสามีไม่ว่าทำงานที่ใดเขารู้สึกว่าไม่ค่อยจะก้าวหน้าและก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคะเป็นเพราะวิบากกรรมใดและควรจะสร้างบุญอะไรแก้ไขคะฐานะในครอบครัวจะประสบความสำเร็จตั้งตัวได้และร่ำรวยไหมคะลูกเคยทำบุญสูงสุดครั้งละ 100,000 แต่ก็หลายครั้งแล้วเราจะมีโอกาสได้ทำบุญใหญ่กองเอ็มและหลายๆครั้งบ้างไหมคะเคยมีบางครั้งที่ลูกตั้งใจจะรวบรวมปัจจัยทำบุญใหญ่กองเอ็มกับหลวงพ่อแต่ก็ต้องงดไปเพราะมีค่าใช้จ่ายของบุพการีก่อนอย่างนี้ลูกจะเสียสัจจะหรือไม่คะวิบากกรรมอะไรที่ทำให้ลูกสาวคนโตต้อง

เป็นภูมิแพ้ไข่และอาหารทะเลตั้งแต่อายุ2ขวบขออย่ายอมแพ้ลุยมันก็ไปเลยอีกทั้งจะมีวจีกรรมมักจะมีวจีกรรมกับคนรอบข้างจะแก้ไขอย่างไรคะบุญที่ทำให้ลูกสาวโดยใส่ชื่อแทนว่าลูกแก้วตั้งแต่อยู่ในท้องและใส่ชื่อจริงหลังจากที่เกิดแล้วจะส่งผลต่างกันไหมคะลูกสาวสองคนของลูกก่อนมาเกิดมาจากไหนเคยมีสายบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรคะต่อไปทั้งสองจะมีโอกาสได้มาร่วมงานเผยแผ่ของหมู่คณะมากน้อยเพียงไรคุณแม่ของลูกเคยดูแลผู้ป่วยชาวเยอรมันที่แขนขาลีบลูกและสามีก็ต้องดูแลเขาในช่วงหนึ่งเหมือนกันต้องทำให้ทุกอย่างแต่ช่วยจะหาคนดูแลเขาไม่ได้ลูกและสามีมีวิบากกรรมร่วมกับผู้ป่วยมาอย่างไรคะถึงต้องมามีส่วนในการดูแลเขาด้วยคะลูกกับสามีเคยเป็นอะไรกันมาในชาติก่อนคะทำไมเราถึงได้อยู่กันแบบไม่ค่อยจะปรองดองกันเท่าที่ควรสามีก็มีความคิดว่าในวัฏสงสารนี้ไม่มีชีวิตอะไรเลยที่จะดีปลอดภัยจากวิบากกรรมสามารถสั่งสมบุญบารมีได้อย่างสูงสุดเท่ากับเพศสมณะหากหลังจากทุกอย่างลงตัวแล้วคือลูกๆสมควรสำเร็จการศึกษาแล้วเขาตั้งใจจะใช้ชีวิตและสร้างบารมีในเพศสมณะเพื่อเผยแผ่ศาสนาในอเมริกาเขาจะสมหวังหรือไม่คะลูกสามีและลูกๆสร้างบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรมีวิบากกรรมอะไรที่ต้องแก้ไขและสร้างบุญอย่างไรเพื่อให้ได้สร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะไปอย่างตลอดรอดฟังจนถึงที่สุดแห่งธรรมคะหลับตาฝันมันต้องเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อสามีตลอดชีวิตของท่านมีสุขภาพแข็งแรงดีไม่เคยไปหาหมอเลยทั้งที่ท่านประกอบอาชีพค้าหมูและล่าสัตว์เป็นประจำเพราะในอดีตชาติหนึ่งท่านชอบทำบุญแบบสงเคราะห์โลกโดยเฉพาะชอบช่วยเหลือผู้คนที่ป่วยไข้และเชื่อเรื่องการทำดีแบบชาวโลกทั่วไปแต่ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดแต่ก็ยังทำบุญเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะจ๊ะสงเคราะห์โลกจึงทำให้พลัดมาเกิดในครอบครัวที่ต้องทำอาชีพฆ่าสัตว์ฆ่าหมูแต่บุญเก่าชาติดังกล่าวตามมาทันจึงทำให้ท่านแข็งแรงจ้ะแต่บั้นปลายชีวิตท่านเป็นมะเร็งที่ต่ำลูกหมากเพราะกรรมปานาธิบาตในปัจจุบันเนี่ยที่ฆ่าหมูและล่าสัตว์มาส่งผลให้ท่านเป็นโรคนี้จ้ะท่านตายแล้วด้วยจิตที่เศร้าหมองเพราะเห็นกรรมนิมิตที่ตนเองทำให้เกิดทำไว้เกิดขึ้นมากมายเลยแต่ที่บุญที่ลูกทำให้ในปัจจุบันและบวชให้จึงทำให้ไม่ไปมหานรกแต่ก็มีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปยังยมโลกขุมหนึ่งโดยวิบากกรรมฆ่าสัตว์มาตลอดชีวิตกำลังโดนเจ้าหน้าที่ฆ่าเชือดชำแหละเหมือนดังที่ตนเองเคยทำไว้มีความทุกข์ทรมานมากจ้าท่านไม่อาจทำสมาธิได้ตามที่รับปากกับลูกชายไว้และไม่อาจรับทราบในงานศพเพราะถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมนรกจมโลกทันทีเลยท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทุกครั้งนะท่านไม่ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาตอนนี้ท่านทราบซึ้งเรื่องบาปบุญแล้วดีน้ำตานองหน้าร้องโอดโอยอย่างเดียวท่านอยากพ้นทุกข์จากยมโลกนี้อยากพ้นทุกข์มากเลยดังนั้นให้อุทิศบุญให้ท่านอีกเรื่อยๆนะจ๊ะคุณแม่สามีท่านมีอาการทางจิตตั้งพบจิตแพทย์เพราะวิบากกรรมดื่มสุราในอดีตมาส่งผลจ้ะนี่คนดื่มคนขายระวังคุณแม่สามีเป็นอัมพฤกษ์มาจนถึงปัจจุบัน

บุญที่เกิดจากการอธิษฐานจิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละจ้ะอยากจะมาเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกนั่นแหละมาส่งผลบางครั้งสามีเป็นคนตื่นตระหนกวิตกกังวลตกใจและกลัวยังไม่มีสาเหตุทำให้บางครั้งขาดสติและขาดความเชื่อมั่นต่อตนเองเพราะในอดีตชาติเคยปกครองข้าทาสบริวารลูกหลานแบบเผด็จการสดิษฐ์ชอบดุด่าขู่ว่ากล่าวอย่างรุนแรงบรมกับชาติปัจจุบันตอนเป็นเด็กยังเยาว์วัยก็ถูกขู่เหมือนกันถูกดุด่าว่ากล่าวบรมส่งผลจ้ะขู่เองก็โดนขู่มารวมกันชีวิตการทำงานสามีไม่ว่าจะไปทำที่ใดก็ตามมักจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะในอดีตเวลาทำบุญมักจะทำในลักษณะแค่ร่วมบุญด้วยแบบเผื่อเหนียวว่าถ้าบุญมีจริงส่งผลจริงก็คงจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตกับเขาบ้างแล้วนะก็เลยร่วมบุญนิดๆและจะไปเอาบุญเน็ตๆมันคงยากไม่ได้ทำด้วยศรัทธามุ่งมั่นเต็มกำลังและบุญนั้นไม่ได้ทำที่ก่อไปด้วยปัญญาจ้ะแต่นั้นบุญส่งผลยังทำให้หน้าที่การงานพอไปได้เนี่ยพอไปได้ไม่ถึงก็รวยเนี่ยแต่ก็ไม่ขาดสนนะกายทำบุญทั้งบุญอย่างเต็มที่ด้วยความปิติยินดีมีศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาและอธิษฐานเจตบุญนี้ช่วยบันดาลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในชาตินี้

ละแสนแต่ก็หลายครั้งแล้วกายตั้งจิตอธิษฐานมุ่งมั่นบ่อยๆที่จะทำให้ได้หลักที่ลูกต้องการบ่อยๆสักวันหนึ่งลูกจะทำได้ใช่บางครั้งอยากจะทำบุญใหญ่แต่ต้องงดไปเพราะต้องไปเป็นค่าใช้จ่ายของบุพการีก่อนก็ไม่ถือว่าเสียสัจจะไม่ถือว่าเสียสัจจะเพราะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องไปเอาบุญสงเคราะห์บิดามารดาก่อนแต่ลูกก็ควรตั้งใจที่จะทำให้ได้อย่างที่ลูกตั้งใจในภายหลังเมื่อมีความพร้อมแล้วลูกก็จะได้บุญใหญ่และประสบความสำเร็จจ้ะนี่ก็ควรทำคือพอดีมีบุญอื่นที่ถูกชิงเอาไปทำก่อนลูกสาวของตัวเป็นภูมิแพ้แพ้ไข่และอาหารทะเลตั้งแต่สองขวบเพราะวัจจีกรรมในอดีตมันส่งผลเรื่องมีอยู่ว่าฟังอยู่หรือเปล่าลูก

อบไปพูดจาเหน็บแนมกันแนะกันแหนผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่มีที่เพื่อนบ้านที่เขาเพิ่งจะมีลูกอายุแค่สองขวบอ่ะพูดกระทบถึงตัวแม่เด็กเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นต้นกระทบเกี่ยวกับเรื่องอาหารเธอติดนิสัยอย่างนี้มาข้ามชาติจึงมักจะมีวิจีกรรมบุคคลรอบตัวจ้ะที่จริงประโยคที่ทำให้คนเขารักเรามีตั้งเยอะแต่ก็ไม่ได้เอามาใช้จะแก้ไขก็ต้องชี้โทษของวิจีกรรมและชี้คุณของปิยวาจาให้เธอได้ศึกษาเรียนรู้พยายามปฏิบัติแก้ไขตัวเองบ่อยๆจ้าเรื่องนี้เกิดจากปากแล้วก็เปลี่ยนเป็นปากสวยซะก็หมดเรื่องบุญที่ทำให้ลูกสาวตั้งแต่อยู่ในท้องโดยใช้คำว่าลูกแก้วและใส่ชื่อจริงภายหลังที่เกิดแล้วจะส่งผลเหมือนกันจ้าอยู่ที่เจตนาเป็นหลักที่มุ่งทำบุญให้ลูกสาวจ้าลูกสาวทั้งสองลูกก่อนมาเกิดมาจากที่สว่างและมีสายบุญกับหมู่คณะต่อไปก็จะมีส่วนช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและเป็นกองเสบียงของหมู่คณะจ้ะคุณแม่ลูกเคยดูแลผู้ป่วยชาวเยอรมันที่แขนขาลีบลูกและสามีเคยดูแลเขาอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันต้องทำทุกอย่างให้ในช่วงที่ยังหาคนดูแลไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องปัจจุบันที่ลูกได้ช่วยคุณแม่ของลูกดูแลเขาเป็นบุญของลูกและสามีที่ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อมนุษย์ซึ่งบุญส่งผลในยามที่ลูกเจ็บป่วยไข้หรือตกทุกข์ได้ยากก็จะมีคนคอยดูแลจ้าไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรร่วมกันมาเป็นบุญปัจจุบันของลูกที่จะส่งผลให้ในอนาคตจ้าลูกกับสามีไม่เคยจะปลองดองกันเพราะฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะเพราะทิฏฐิเท่านั้นแหละคือความเห็นไม่ตรงกันแต่ว่ายังดีมีศรัทธาและศีลเสมอกันทั้งท่านที่เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตได้เป็นคู่บุญกันมาก็เลยมีความรู้สึกคล้ายๆกันจะไม่เคยจะปลองดองกันแต่ก็เลิฟกันนะก็รักกันนะสามีเคยบวชมาหลายชาติจึงทำให้มีจริตอัธยาศัยน้อมไปทางบวชใช่แต่บัดดีชาตินี้ไปเจอลูกซะก่อนนั่นแหละเมื่อลูกสาวสองคนจบการศึกษาแล้วสามีตั้งใจจะบวชก็จะสมหวังจ้ะแล้วมีผังบวชมาในอดีตอยู่แล้วก็ให้ประคองความตั้งใจนี้ไว้ให้ดีก็จะสมหวังลูกฟังนี้ลูกก็จะไปตกใจและลูกก็จะไปกลัวความเหงาให้ตั้งใจทำสมาธิเมื่อลูกเข้าถึงพระธรรมกายแล้วจะหายเหงามีความสุขได้ชื่อว่าบวชภายในและมีความสุขที่แท้จริงจ้ะลูกสามีและลูกสามบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทเรื่อยๆเริ่มบุญทำเผื่อเหนียวบ้างจ้ะนี่คู่บุญคู่บารมีก็เผื่อเหนียวด้วยกันทั้งคู่เลยอันดาลิงเอาเผื่อมีจริงนะอันดาลิงทำด้วยกันเถอะนี่ไงทำบุญเผื่อเหนียวส่วนเรื่องวิบากกรรมก็มีกันทุกคนล่ะแล้วก็มีกันเยอะๆทั้งนั้นล่ะให้ลูกตั้งใจสร้างบุญมากๆก็จะไปตัดรางวิบากกรรมได้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

อุปสรรคใดๆในโลกนี้เขานั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรคแค่

0: know I love you.
1: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
2: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: ทศชาติชาดก
1: เรื่อง
0: มโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่168จากตอนที่แล้วมโหสถยังสั่งให้ขุดอุโมงค์เล็กเป็นทางลับใต้ดินอีกทางหนึ่งตั้งต้นขุดจากพระนครแห่งนี้ไปจนถึงปัญจาลนครโดยปากอุโมงค์น่ะไปโผล่ตรงเชิงบันไดพระมหาปราสาทของพระเจ้าจุลนีภายในอุโมงค์นั้นมโหสถบัณฑิตยังได้สร้างห้องบรรทมมากถึง101ห้องเรียงรายตลอดสองข้างอุโมงค์เพื่อเตรียมไว้สำหรับพระราชาทั้ง101พระองค์โดยในแต่ละห้องได้ตกแต่งที่ประทับไว้อย่างสมพระเกียรติภายในอุโมงค์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ประณีตงดงามวิจิตรการตาจนสุดจะพรรณนาราวกับชลอสุธรรมาเทวสภาให้มาปรากฏเหนือผนังอุโมงค์โดยแท้ขณะที่งานตกแต่งภายในอุโมงค์กำลังจะสำเร็จลงมโหสถก็ได้ทราบข่าวดีจากอนันทอมาตย์ว่าบัดนี้ได้บรรทุกไม้ที่ต้องการลงเรือ300ลำล่องมาตามแม่น้ำคงคาครั้นมาถึงท่าแล้วมโหสถก็ให้ช่างเริ่มลงมือประกอบไม้ขึ้นเป็นพระตำหนักทันทีส่วนเรือทั้ง300ลำนั้นมโหสถได้สั่งให้นำไปซ่อนไว้ในที่ปลอดภัยพร้อมกำชับว่าพวกท่านจงอยู่ที่นี่เพื่อรอฟังคำสั่งของเราเมื่อใดที่เราสั่งให้นำเรือมานะพวกท่านก็จงอย่ารอช้ารีบนำมาให้เราทันทีการก่อสร้างนครแห่งนี้ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา4เดือนเต็มเมื่อภารกิจทุกอย่างสำเร็จแล้วมโหสถจึงได้ส่งทูตไปทูลเชิญพระเจ้าวิเทหราชให้เสด็จมาสู่ปัญจาลนครฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชเมื่อทรงสดับคำทูลเชิญของมโหสถทรงมีพระหทัยโสมนัสเป็นล้นพ้นพระองค์ไม่ได้ทรงรอช้ามีพระกระแสรับสั่งให้จัดขบวนเสด็จให้พร้อมที่จะเคลื่อนขบวนได้ทันทีเมื่อทรงเห็นว่าทุกอย่างพร้อมแล้วพระองค์จึงเสด็จพระดำเนินออกจากมิถิลานครด้วยขบวนช้างขบวนม้าขบวนรถและขบวนราบเต็มอัตราพร้อมเหล่าข้าราชบริพารตามเสด็จอีกมากมายรวมทั้งอาจารย์เสนกะและอาจารย์ที่เหลือต่างก็ปลื้มปิติยินดีที่ได้ตามเสด็จพระเจ้าวิเทหราชไปในครั้งนี้โดยที่ไม่มีผู้ใดทราบมาก่อนเลยว่าการไปในครั้งนี้นับเป็นการเหยียบย่ำเข้าสู่แดนของศัตรูโดยแท้ทั้งไม่มีใครอาจประกันได้ว่าพระเจ้าวิเทหราชจะทรงรอดพ้นจากเงื้อมือของศัตรูยกเว้นเสียแต่มโหสถบัณฑิตเท่านั้นเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเราจตุรงคเสนาและข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเดินทางไปถึงฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วมโหสถซึ่งคอยรอรับเสด็จอยู่ในที่นั้นก็นำเสด็จเท้าเธอ

ธอและคณะเข้าสู่พระนครที่สร้างถวายพระเจ้าวิเทหราชเสด็จขึ้นสู่พระมหาปราสาทแล้วก็ทรงสนานพระกายเสวยเสร็จแล้วก็ประทับพักผ่อนอยู่ภายในพระราชนิเวศนานพอควรครั้นถึงเวลาเย็นพระองค์จึงส่งราชทูตนำพระราชสารไปถวายพระเจ้าจุลนีว่าข้าแต่มหาราชบัดนี้หม่อมฉันมาถึงปัญจาลนครแล้วปรารถนาจะถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงพระราชทานพระราชธิดาให้แก่หม่อมฉันในบัดนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่หม่อมฉันสืบไปการที่พระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระราชสารไปเช่นนั้นด้วยทรงสำคัญพระองค์ว่าทรงอยู่ในฐานะว่าที่ราชบุตรเขยของพระเจ้าจุลนีควรแล้วที่พระองค์จะถวายบังคมพระเจ้าจุลนีซึ่งมีฐานะเป็นพ่อตาทั้งที่ความจริงแล้วพระเจ้าจุลนีนั้นทรงมีพระชนมายุน้อยกว่าพระองค์หลายสิบพระชันษาไม่พอที่เรียกว่าเป็นโอรสของพระเจ้าวิเทหราชด้วยซ้ำไปแต่ที่ทรงยอมเช่นนั้นน่ะก็เพราะความที่พระองค์ทรงตกอยู่ในอำนาจกิเลสนั่นเองฝ่ายพระเจ้าจุลนีเมื่อทราบความในพระราชสารแล้วก็ทรงมีพระหทัยโสมนัสเปรมปรีแย้มพระโอษฐ์ออกมาอย่างชัดแจ้งด้วยทรงดำริว่าวิเทหราชดิ้นรนมาถึงจนได้คราวนี้ล่ะเราจะไม่มีวันปล่อยให้มันรอดพ้นไปได้อีกเป็นอันขาดเราจะบั่นหัวของมันพร้อมด้วยมโหสถนั่นสับให้แหลกเป็นจุนแล้วจึงจะดื่มฉลองชัยชนะให้สำราญทีเดียวพระการที่พระเจ้าจุลนีแสดงออกมาให้ปรากฏนั้นดูเผินๆคล้ายกับว่าพระองค์ทรงยินดียิ่งนักที่จะได้พระราชทานพระราชธิดาปัญจาลจันทีให้กับพระเจ้าวิเทหราชแต่เบื้องหลังฉากที่สวยงามนั้นได้ซุกซ่อนแผนการอันร้ายกาจไว้ยากนักที่ใครจะรู้ทันเพราะแม้แต่ราชทูตของพระเจ้าวิเทหราชเองต่างก็เข้าใจไปว่าพระเจ้าจุลนีน่ะคงจะไม่อาจระงับความปิติปราโมทย์ไว้ได้ถึงกับแย้มพระโอษฐ์ออกมาให้ปรากฏพระเจ้าจุลนีทรงพระราชทานรางวัลให้แก่ทูตเหล่านั้นพร้อมกับฝากพระราชสารกลับไปถวายพระเจ้าวิเทหราชว่าหม่อมฉันน่ะรู้สึกเป็นเกียรติเหลือเกินที่พระองค์เสด็จมาเยือนถึงที่นี่พระองค์เสด็จมาดีแล้วทรงนำความสุขสวัสดิมงคลมาสู่ปัญจาลนครของหม่อมฉันขอพระองค์ทรงประทับให้ทรงพระเกษมสำราญเถิดและจะได้ทรงกังวลพระทัยไปเลยบัดนี้น่ะหม่อมฉันพร้อมแล้วที่จะถวายพระราชธิดาแด่พระองค์ขอเพียงพระองค์ทรงกำหนดฤกษ์ยามที่เหมาะสมเพื่อสุภวาระแห่งพระราชพิธีอาวาหมงคลในครั้งนี้เถิดพระเจ้าวิเทหราชทรงทราบความประสงค์ของพระเจ้าจุลนีแล้วก็รับสั่งให้อำมาตย์ของตนคำนวณหาพระฤกษ์ทันทีโดยมีพระกระแสรับสั่งว่าท่านอำมาตย์ท่านจงหาฤกษ์งานมงคลอภิเษกโดยเร็วจงตรวจดูฤกษ์งามยามดีที่ดีที่สุดเราจะรีบส่งไปถวายแด่พระเจ้าจุลนีโดยด่วนอมาตย์ผู้นั้นยังถึงพระหทัยของพระราชาดีว่าเท้าเธอน่ะทรงมีพระประสงค์อย่างไรดังนั้น

จึงไม่ได้ใส่ใจหลักวิชาคำนวณนักสัตว์ของตนเลยเพียงแต่ลงเลขผานาทีพอเป็นพิธีแล้วก็ทูลสนองเท้าเธอว่ายามนี้น่ะเป็นสุภฤกษ์มงคลดีแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อได้พระฤกษ์ตามที่ทรงพอพระทัยแล้วพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงเร่งรัดวันอภิเษกสมรสโดยให้ทูตส่งพระราชสารไปทูลพระเจ้าจุลนีว่าวันนี้แหละฤกษ์ดีขอพระองค์จงส่งพระราชธิดามาเถิดพระเจ้าจุลนีก็ทรงตรัสตอบกลับไปว่าหม่อมฉันน่ะจะส่งไปเดี๋ยวนี้จากนั้นก็คอยทวงเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมของกองทัพทั้งหมดในระหว่างที่พระเจ้าวิเทหราชทรงรอคอยอยู่นั้นพระเจ้าจุลนีทรงมีพระราชบัญชาให้เหล่าเสนาตะเตรียมกองทัพใหญ่18กองทัพพร้อมกับให้สัญญาณแก่พระราชาทั้ง101พระองค์ว่าท่านทั้งหลายถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะร่วมใจกันเด็ดหัวศัตรูผู้ขลาดเขลาหากว่าทุกท่านพร้อมกันแล้วก็จงยกทัพออกไปในทันทีเมื่อพระเดชศึกได้แล้วเราถึงจะกลับมาดื่มฉลองชัยบาลกันให้มโหฬารทีเดียวสิ้นพระกระแสรับสั่งของพระเจ้าจุลนีกองทัพทั้งหมดก็เคลื่อนพลออกจากปัญจาลนครทันทีส่วนว่าเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ทอดพระเนตรเห็นกองทัพอันมหึมาของพระเจ้าจุลนีแล้วจะทรงมีพระหทัยโสมนัสปีติยินดีกับการที่พระองค์ทรงตัดสินใจเสด็จมาในครั้งนี้อีกหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป

รียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่าลานแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลกพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน30วัดทั่วประเทศครั้งที่1วันธรรมชัยวันพุธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจพร้อมที่จะปกป้องและพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและด้วยประรบเหตุเนื่องในวันธรรมชัยวันที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ก้าวสู่ร่มกาสาวกัสทุกท่านจึงได้พร้อมใจกันมาเพื่อแสดงถึงพลังแห่งศรัทธาด้วยการอัญเชิญผ้าป่าธรรมชัยเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเป็นไปเพื่อการทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยก้าวตามปณิธานแห่งมหาบูชนียาจารย์ที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปทั่วโลก

ขบวนอัญเชิญพระป่าธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามดุจดังกระแสบุญที่หลั่งไหลต่อเนื่องไม่ขาดสายพระป่าธรรมชัยคือพระป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีบังเกิดขึ้นด้วยความรักความศรัทธายิ่งใหญ่ที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชโยด้วยตั้งใจจะบูชาธรรมท่านก้าวตามรอยเท้าท่านเพื่อนำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรือง

ายทานแห่งบุญใสพิสุทธิ์หลั่งไหลสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในห่วงเวลานี้คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันที่ท่านได้เกิดใหม่ในเพศสมณะซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะของกองทัพธรรม

ื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

0: วัดถังสัสสามิกังปังสุกุลเจวะรังไมหังปาปุนาติป้าปังสกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี
1: ้สาธุ
2: พระป่าธรรมชัยคือพระป่าที่เกิดจากการรวมใจกันของชนทุกเพศทุกวัยทั้งภายในและต่างประเทศเป็นพระป่าสามัคคีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในทุกด้านซึ่งมีจุดมุ่งหมายจะขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจมหาชนทั่วโลก

บุญพิธีดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงภาคค่ำในพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยโดยท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์

ก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยและกลั่นดวงใจให้ใสสว่างน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างความดีและในวันสำคัญของท่านในคราวนี้คณะศิษยานุศิษย์ยังได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 7,650,575,757 จบและในวาระวันธรรมชัยเข้าสู่พรรษาที่57ของหลวงพ่อธรรมชโยเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น57ครั้งประกาศถึงอุดมการณ์อันคงมั่นที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนานำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนดังครั้งพุทธกาลที่ผ่านมา

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านรวมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้ง

ด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทางซู

ไว้ค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าทำบุญบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆต้องหมั่นทำบุญบ่อยๆทำไปเรื่อยๆทำด้วยใจที่ผ่องใสทั้งก่อนทำกำลังทำและหลังจากทำแล้วก็ต้องปลื้มและให้นึกถึงบุญนั้นบ่อยๆนึกเรื่อยๆใจจะได้คุ้นเคยอยู่กับบุญและบุญก็จะเพิ่มพูนค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์156รูปและสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในจังหวัดสระบุรีโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะโดยภายในงานสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาร่วมสัมมนาและได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมรับสังฆทานวัดทุกวัดในที่นี้เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปักหลักเป็นหลักชัยเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในจังหวัดสระบุรีดังนั้นจึงเป็นมงคลชีวิตแก่ญาติโยมอย่างยิ่งทั้งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้บุญใหญ่ต่อเนื่องไปคือการอบรมอุบาสิกาแก้วจากแต่ละวัดที่ส่งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามาสัมมนาร่วมกันและการที่เราจะให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงนั้นไม่สามารถที่จะทำได้โดยใครคนใดคนหนึ่งหรือวัดใดวัดหนึ่งได้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและในโอกาสนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้บันทึกภาพร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวัชิรมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีท่านประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งกล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดสรุปโดยย่อว่าวันนี้คณะสงฆ์ได้มาร่วมสัมมนาก่อนที่จะถึงช่วงทอดกฐินซึ่งหลังจากออกพรรษาก็จะมีประเพณีที่เราชาวพุทธทั้งหลายจะได้ถวายผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในแต่ละอาวาสนั้นๆซึ่งคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสระบุรีคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยมีความประสงค์จะนำผ้ากฐินและบริวารกฐินถวายแก่วัดเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เน้นย้ำเรื่องของพิธีกรรมในงานทอดกฐินว่าให้แต่ละวัดได้ซักซ้อมให้มีความพร้อมเพรียงให้เรียบร้อยให้ถูกต้องการนุ่งห่มให้เป็นสีเดียวกันในวัดนั้นๆอ่านชื่อนามสกุลเจ้าภาพให้ถูกต้องอย่าให้ติดขัดเพื่อที่จะรักษาศรัทธาของญาติโยมที่มาร่วมกันทอดกฐินทั้งนี้ภายในงานสัมมนาพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดสลับกับการเปิดสื่อทบทวนบุญพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดที่ผ่านมารวมถึงสื่อประมวลภาพการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยในปีที่ผ่านมาในแต่ละภาคทางด้านพระมหาประภาจิรวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายรายละเอียดข้อมูลโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้แก่คณะสงฆ์ได้รับทราบข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณะสงฆ์แต่ละวัดเป็นอย่างดียิ่งทั้งนี้ท่านยังได้แจ้งข่าวการจัดบวชอุบาสกอุบาสิกาของจังหวัดสระบุรีรวมถึงถวายข้อมูลโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นโครงการบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและในวันนี้นอกจากจะสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดแล้วคณะศิษยานุศิษย์
ยังได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์

0: 156รูปอีกด้วยโดยมีท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมคือกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลและกัลยาณมิตรสุวรรณาฉัตรแก้วมณีพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรโรจน์โรจนสินวิไลและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยท่านเจ้าภาพนำกล่าวคือกัลยาณมิตรดารุณีโรจนสินวิไลพร้อมกันนี้ตัวแทนครอบครัวโรจนสินวิไลก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้น้อมนำทยธรรมอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้พระสงฆ์ได้มารับฟังข้อมูลการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งมีพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายได้มาถ่ายทอดข้อมูลให้ทราบตรงกันทำความเข้าใจกับทุกวัดตามขั้นตอนขอให้ทุกวัดทำความเข้าใจให้ตรงกันเช่นการกล่าวคำถวายผ้ากฐินเพราะกฐินปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวจะจัดคำกล่าวถวายผ้ากฐิน 2-3 ครั้งไม่ได้ต้องกล่าวครั้งเดียวและปีหนึ่งวัดหนึ่งก็ทอดได้ครั้งเดียวดังนั้นเมื่อถวายแล้วขอให้ทุกวัดได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันคือเริ่มตั้งแต่ญาติโยมจุดธูปเทียนเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเมื่อตั้งนโมให้พนมมือขึ้นให้เรียบร้อยรวมถึงการอัปโลกถินให้ตกลงว่าผ้ากฐินที่เจ้าภาพญาติโยมนำมาถวายพระรูปใดจะเป็นผู้รับและทำพิธีกรานกฐินทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระวินัยเมื่อญาติโยมมาแล้วให้เตรียมที่รองรับตามความเหมาะสมตามอัตภาพตามวัดนั้นๆและให้มีพื้นที่ที่มีความสะอาดเจริญหูเจริญตาทั้งนี้ท่านได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อธรรมชโยและคณะศิษยานุศิษย์ที่ได้จัดโครงการทอดกฐินครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้ทั้งนี้คณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: การที่คณะสงฆ์จำนวนมากเช่นนี้มารวมกันมาสัมมนาเพื่อจะได้มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อจะเดินทางสู่พระศาสนาด้วยกันตลอดไปก็ได้ปลื้มใจมากเลยที่ว่าหลวงพ่อท่านมีเมตตาถวายกฐิน 30,000 วัดให้แก่วัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อจันรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและถาวรตลอดไปก็ดีมากเลยที่ญาติโยมก็มาร่วมสัมมนาสนับสนุนพระพุทธศาสนาทุกวันนี้วัดก็กฐินก็ได้น้อยพูดถึงตามวัดต่างๆนะวัดทุรกันดารเนี่ยกฐินได้น้อยถ้ามีโครงการของหลวงพ่อธรรมชโย 30,000 วัดนี้มาถวายสมทบอยากจะขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยมากเลยที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้วัดต่างๆได้มีปัจจัยมีค่าน้ำค่าไฟค่าบูรณะเสนาสนวัดพระสังฆาธิการที่ดูแลวัดจะได้มีกำลังใจมีกำลังกายเพื่อจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาได้ให้เจริญรุ่งเรืองได้ด้วย
2: สิ่งที่พระเจ้าประทับใจก็คือทำให้ชาวพุทธของเราพุทธหมดได้มารวมกันได้มาสบปัญหากันในพระต่างจังหวัดลูกที่ไม่เคยมาก็มารู้สึกปลื้มว่าหลวงพ่อของเรามีบุญนั้นยิ่งใหญ่ที่ทำให้พุทธหมดได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันในสถานที่นี้ประกอบไปด้วยสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มองอยู่นี้นะครับประสงค์เราได้ทำสิ่งดีๆได้รู้จักกันได้พูดคุยกันนะครับว่าทำอย่างไรให้พุทธศาสนาเจริญก้าวอย่างก็คืออยู่

0: ที่จำนวนพระภิกษุสงฆ์นะครับเพราะต่อๆไปนี้พระสงฆ์ก็น้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากไม่รู้ว่าเหตุการณ์คืออะไรนะครับชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่ค่อยรู้จักกันแต่ถ้าพระสงฆ์รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันมีโครงการดีๆอย่างหลวงพ่อนี่จัดก็อยากให้หลวงพ่อจัดให้ทุกๆปีนะครับเพื่อช่วยเหลือวัดล้างให้เป็นวัดรุ่งทั่วประเทศไทย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะกับครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายค่ะได้ลงพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจในการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมประจำปีการศึกษา2569ณโรงเรียนสังอัมวิทยาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้พระอาจารย์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจฝึกสติและสร้างสมาธิให้แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมสำคัญที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงร่วมกันโดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งนำนั่งสมาธิกลั่นกายและใจให้ใสสะอาดซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงเตรียมความรู้ในวิชาชีวิตและเนื้อหาทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมโดยบรรยากาศการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความตั้งใจโดยเด็กๆนักเรียนต่างให้ความร่วมมือและมีความสุขกับการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมที่พระอาจารย์นำมาถ่ายทอดทางด้านคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสังอ่ำวิทยาได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างดียิ่งด้วยเล็งเห็นว่าการปลูกฝังศีลธรรมตั้งแต่เยาว์วัยจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจช่วยให้นักเรียนเติบโตไปเป็นคนเก่งและดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่โรงเรียนคลอง2สเวตสมบูรณ์อุปถัมภ์ค่ะได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยนำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2และ3จำนวนกว่า170คนมาร่วมเรียนรู้ธรรมะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาโรงเรียนคลอง2เสวยสมบูรณ์อุปถัมภ์ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2และ3จำนวน170คนเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยในกิจกรรมนักเรียนได้กราบสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อรวมใจน้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พร้อมทั้งร่วมการสวดมนต์และนั่งสมาธิเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสว่างไสวและความสำรวมของเหล่าหนูน้อยชาวพุทธนอกจากนี้เด็กๆยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์และเพลิดเพลินด้วยการนั่งรถพ่วงชมทัศนียภาพอันร่มรื่นและความสะอาดภายในบริเวณวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้เปิดโลกทัศน์คุณธรรมผ่านการรับชมภาพยนตร์สามมิติที่สอดแทรกคติคำสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาลก่อนที่จะได้ร่วมการน้อมถวายภัตตาหารและกระเช้าผลไม้แด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการฝึกฝนการแบ่งปันและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการปฏิบัติจริงค่ะจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสกโขได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อศีล5ซึ่งพระอาจารย์ได้นำหลักธรรมมาถ่ายทอดด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายเหมาะกับช่วงวัยของเด็กอนุบาลเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาศีลการละเว้นจากสิ่งไม่ดีและการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์ต่อไปทั้งนี้โรงเรียนคลอง2เสวยสมบูรณ์อุปถัมภ์

มีความตั้งใจที่จะนำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมณวัดพระธรรมกายอีกครั้งในปีหน้าเพื่อสานต่อการปลูกฝังศีลธรรมและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้แก่เด็กๆอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียร่วมพิธีสวดภาวนาระหว่างศาสนาเพื่อสันติภาพและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในรัฐวิกตอเรียค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาพระครูภาวนายานวิเทศพร้อมคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นเข้าร่วมงานพิธีสวดภาวนาระหว่างศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อให้ผู้นำศาสนาและประชาชนจากหลากหลายความเชื่อได้ร่วมไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงและความเกลียดชังในรัฐวิกตอเรียพร้อมส่งสารแห่งความเมตตาการไม่ใช้ความรุนแรงและสันติภาพสู่สังคมโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้ร่วมไว้อาลัยพร้อมทั้งสวดพระอภิธรรมและอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับพร้อมแผ่เมตตาและอธิษฐานให้ครอบครัวผู้สูญเสียมีกำลังใจและพบความสงบรวมถึงให้สังคมก้าวข้ามความเกลียดชังด้วยความเข้าใจความเคารพและความเมตตาซึ่งการรวมตัวกันของผู้คนจากหลากหลายศาสนาในครั้งนี้สะท้อนพลังแห่งความสามัคคีท่ามกลางความแตกต่างภายใต้แนวคิด Many Faces One Heart One Peace หรือหลากหลายศรัทธา1หัวใจ1สันติภาพซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมุ่งส่งเสริมสังคมที่เปี่ยมด้วยความเมตตาปราศจากความรุนแรงและอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่นสะท้อนถึงพลังความสามัคคี

พระปัญโยปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์น้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นเนื้อนาบุญและผู้นำในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยปีที่58โดยคณะเจ้าภาพได้ตั้งแถวเพื่อถวายดอกไม้ที่แท่นบูชารูปหลวงพ่อธรรมชโยในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เปิดกรวยสักการะจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5พิธีบุพพเปตพลีและพิธีถวายกล่องบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำสายวรจิตพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเมธนีชูจิรวงศ์และกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงศ์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมสรพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชโยเข้าสู่ร่มกาสาวพัสและได้เป็นผู้นำในการสร้างวัดพระธรรมกายสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะเช่นเดียวกันค่ะกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยเพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันอุปสมบทอุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะภายในงานพระครูวิเทศภาวนาวิธานเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเทนเนสซีได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยคณะประธานประกอบด้วยกัลยาณมิตรมณีวันและกัลยาณมิตรวิรุธพงศวัตรจากนั้นคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญกรวยสักการะและดอกไม้วางหน้ารูปเหมือหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เปิดกรวยสักการะน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยครูผู้ชี้ทางสว่างในชีวิตต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรมณีวันและกัลยาณมิตรวิรุธพงศวัตรพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้สักการะบูชาธรรมหลวงพ่อประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรศรีวิไลอัมคาพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคบูชาธรรมหลวงพ่อประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรฮักกัลยาณมิตรบุพผาพรมณีกัลยาณมิตรมาริสาและกัลยาณมิตรเอมม่าบุญยวงศ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้และกัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประธานนำกล่าวได้แก่
กัลยาณมิตรโทบี

และกัลยาณมิตรเมลานียังส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรแอดและกัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภาพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบผ้าไตรกฐินสร้างองค์พระเจดีย์แก่คณะเจ้าภาพเพื่อนำไปอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเลื่อมใสซึ่งเป็นภาพอันงดงามที่จะสะท้อนถึงการสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธอันเข้มแข็งในต่างแดนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดมหาสารคามอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดยโสธรอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดบุรีรัมย์อันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดศรีสะเกษและอันดับ10จังหวัดสุโขทัยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับ8วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนอันดับ9วัดพระธรรมกายบอกโดและอันดับ10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะและในช่วงนี้ค่ะบนนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อสุทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าสยังกตานิปุญญานิตังทนังความดีที่ทำไว้ด้วยตนเองจะเป็นทรัพย์ติดตามตนไปสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะมาฟังในเรื่องของถือย่ามตามพระถังสัมผัสจัง EP 6เดี๋ยวเรามาฟังทบทวนโอวาทของหลวงพ่อท่านก่อนในเรื่องขององค์ครพิทักษ์โคตรเพชรนครหลวง7สำเร็จทุกอย่างนะเนี่ยก็คือแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ที่แบบมาคอยสนับสนุนงานของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อท่านถือว่าเป็นโคตรเพชรของพระพุทธศาสนาเลยนะเจ้าภาพทุกท่านเนี่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนอาสาสมัครทุกท่านที่มาคอยต้อนรับดูแลเจ้าภาพที่มาวัดเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นโคตรเพชรเนี่ยถือว่าเป็นผู้พิทักษ์โคตรเพชรที่ดูแลงานของพระศาสนาให้สำเร็จทุกอย่างนะวันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันก่อนนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือ
0: ด
1: ้
0: วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้

0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนัก
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุก

0: มานี
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีคือคาถาส่วนถีกันดีกว่านะจ๊ะ
0: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้

มันจะรวยก็ต้องมีบุญบุญเก่าที่เราอาจไม่รู้ว่าเรามีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมเพราะเขามีบุญสมบัติจะมาหาแต่คนบุญน้อย

0: ว่าจะมารอท่าแบบไม่ต้องเหนื่อยแถมเป็นสมบัติอัศจรรย์สมบัติอจินไตยระดับที่เราจะนึกไม่ถึงเลยนะถ้าอยากรวยก็ต้องเอาชนะความตระหนี
1: ่
0: ความหวงแหนในทรัพย์แล้วก็ทำในแหล่งเนื้อนาบุญต้องทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญนะจ๊ะอย่างนี้เราก็จะมีสมบัติมาคอยท่าเหมือนผู้มีบุญในการก่อนนะจ๊ะแล้วที่สำคัญต้องทำสม่ำเสมอ
1: คร
0: ับ ไม่ใช่ทำวันหยุดไป5ปีอะไรเงี้ยฮะต้องทำสม่ำเสมอ
1: คร
0: ับเพราะสมบัติจะมาต้องมีบุญ
1: คร
0: ับ บุญไปดึงดูด
1: คร
0: ับ มีบุญไปดึงดูดมา
1: คร
0: ับหลักวิชาก็เป็นอย่างนั้นแหละบุญต่อบุญสมบัติต
1: ่อ
0: สมบัติจะอยู่กับเราก็ต่อเมื่อเรามี
1: บ
0: ุ
1: ญ
0: เก่งอ่ะนี่นะสมบัติจะเปลี่ยนมือไปก็เมื่อเรา
1: หมดบุญ
0: เพราะนั้นให้เราคิด
1: ด
0: ีพูด
1: ดี
0: ทำ
1: ดี
0: ทำใจ
1: ใส
0: ใสใสนึกถึงความปลื้มถ้าทำได้อย่างนี้บุญก็จะไหลมาอย่างเต็มที
1: ่
0: ถ้าไม่ทำอย่างนี้บุญก็จะมาอย่างเต็
1: มที
0: ่เวลาสายสมบัติมาเกิดขึ้นเราจะรวยอย่างทานอกทานใจทานใจทานทีทานใดทานวันทานทุก
1: ท่าน
0: หากเราจะสร้างมหาทานบารมีแล้วจะได้บุญมากๆแบบไม่มีประมาณนั้นฐานของใจเราต้องบริ
1: สุทธิ
0: ์ต้องเกลี้ยงใสใจต้องเย็น
1: ครับ
0: ถ้าทำอย่างนี้ได้ทำบุญแล้วก็จะได้บุญมากทำบุญยิ่งปลื้มยิ่ง
1: รวย
0: ทำบุญแล้วไม่ปลื้ม
1: ขาดทุน
0: เราทำบุญกฐินเพื่อไปเชื่อมสายสมบัติแล้วเดี๋ยวมหาอัตจะมาหาเรา

วันนี้มีจดหมายจากโลกบาสกมาถึงครูไม่ใหญ่ดูสิว่าโลกบาสกคนไหนเนาะเออรอขนาดไหนวันนี้ตอนองครักษ์พิทักษ์โคตรเพชรนครหลวงเจ็ดสำเร็จทุกอย่างขอได้เพลงมาสำนักกรมิตรเลยนะ

0: เออมาสำนักไหนไม่รู้คล้ายๆขี้โม้ไง
1: ต้องใหม่หน่อย
0: แต่ก็สำเร็จสำเร็จกราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับดูสิโม้บอกนี่ผมชื่อบาศกสมเกียรติสิริพันธ์ชื่อเล่นตีน้อยๆบาศกรุ่นที่18หัวหน้ากองนครหลวง7ขอรายงานตัวครับให้รายงานตัวเลยยกมือสิโอ้หน้าเหมือนตีเลยเนาะโอ้ตีน้อยตีน้อยโอ้สำเร็จนี่

0: หลวงพ่อครับผมได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกนะตอนอายุ16ปีโดยมีพี่สาวจะเป็นบาลาสิการุ่นที่9ชื่อพี่สมปองสิริพันธ์ไหนจะยกมือสิเป็นกิริยามิตรชวนมาวัดครับพอผมได้ตัดสินใจมาบวชทำทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่23ทายผมค้นพบเป้าหมายชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีจากนั้นผมจึงเข้าวัดอย่างสม่ำเสมอโดยเป็นอาสาสมัครช่วยรับบุญแผนกแก้วพิทักษ์ทำหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธุชนกราหลังเรียนจบจมหาได้รามคำแหงผมก็มาเป็นบัณฑิตแก้วช่วยงานรับบุญอยู่สำนักศรัทธาภิบาลอยู่2ปีผมมั่นใจว่านี่คือเส้นทางชีวิตของเราผมจึงตัดสินใจเข้าอบรมเป็นบุคลากรรุ่นที่18และก็ได้รับมอบหมายมาปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงนครหลวง7ตามนโยบายหลวงพ่อจากการเปิดบ้านกรุงวิทย์100,000หลังนี่ก็คนเดียวไปเปิดแสนหลังอ๋อบ้านกันไม่แสนหลังชื่อโครงการ
1: ใช
0: ่โอเคโอเคผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดียิ่งกว่าการได้เป็นนายกเรามาต่อรัฐมนตรีซะอีกเพราะแม้ความจริงผมเป็นเพียงอุปสมบทตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่หลวงพ่อกับเมตตามอบความไว้วางใจให้ผมได้ทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของหมู่คณะดูแลเจ้าภาพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เป็นดั่งโคตรเพชรของพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมจึงทำหน้าที่เป็นองครักษ์พิทักษ์โคตรเพชรด้วยความภาคภูมิใจตลอด25ปีที่ผ่านมาครับแต่ภารกิจองค์กรจะลุยเดียวไม่ได้เพราะพระเอกคนเดียวไม่สามารถ

0: ทันทุกงานบุญแน่นะการดูแลโคตรเพชรของพระพุทธศาสนานั้นจะต้องอาศัยหัวใจของคนทั้งทีมแต่เมื่อมีพี่ๆน้องๆกองนครหลวง7มาช่วยกันทุกคนยังกลายเป็นทีมองครักษ์ที่ช่วยกันดูแลทุกฝีก้าวของท่านเจ้าภาพองครักษ์พิทักษ์เจ้าภาพให้การสร้างบารมีราบรื่นสะดวกสบายและปลื้มที่สุดครับโอ้สุดยอดนี่จะทีมงานข้อหลง7ภิกษุสองรูปเจ้าที่22ท่านทีมองครักษ์ของพวกเราแบ่งกำลังเป็น4หน่วยปฏิบัติการหรือที่พวกเราเรียกกันติดปากว่า 7A 7B 7C และ 7D แต่ละสายมีหัวหน้าสายคอยดูแลสั่งการเปรียบเสมือนผู้บัญชาการภาคสนามและมีทีมงานพร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลท่านเจ้าภาพทุกเรื่องแต่ก่อนออกจากบ้านมาถึงวัดจนส่งท่านเจ้าภาพกลับถึงบ้านนอนหลับยังเป็นสุขเลยโอ้สาย 7A นำโดยอุบาสิกาวัติกาอรพินพันติยาหรือพี่อ่อนจะของฉายาเก็บทุกรายละเอียดไม่มีหลุดส่วนเรื่องข้อมูลข่าวสารถ้ามีพี่อ่อนอยู่ Don't worry นี่เหมือนมีศูนย์ข่าวประจำกองเลยครับโอ้โหไหนยกมือสิจ๊ะพี่ออนอ่ะโอ้โหนี่นะเหมือนมีศูนย์ข่าวจำกองเลยเนาะสาย 7B พร้อมต้องมีแบ่งเป็น A B C D เนาะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ สาย 7B ผมทำหน้าที่อ๋อผมละสาย 7B ผมทำหน้าที่ตีพร้อมลุยเป็นสายที่ต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะงานด่วนหรืองานที่ยังไม่มีคนรับผิดชอบผมก็พร้อมจะเข้าไปช่วยงานสำเร็จครับไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะนี่ตีพร้อมลุยนี่เนาะสาย 7C นำโดยวัสิกาวิไลวันวชิระศักพาณิชย์หรือพี่วิผู้ประสานงานที่ได้ที่ได้หมดใช่ไหมและสดชื่น
1: ได้หมดภาคสดชื่นได้หมดภาคสดชื่น
0: อ๋อได้หมดภาคสดชื่นทีนี้ทีมงานบอกว่าถ้าพี่วิอยู่อุ่นใจครับนี่นะนี่พี่วินะแต่นั้นไม่น่าไม่ใช่อย่างนี้เลย
1: การเวลาผ่าน
0: ไปอ๋อเลยไม่เหมือนวันวานสายเจ็ดดีนำโดยบาสิกาบุตรสดีผู้สันติสัมพันธ์หรือพี่ต้อมไหนพี่ต้อมนี่เนาะผู้สารงานและเป็นผู้คงแก่เรียนนี่จ้ะคือเรียนซ้ำๆจากการเอาคงแก่เรียนได้เรียนจนแก่เลยเนาะและเจ้าของเสียงกาสวัสดีไปทั่วสิบทิศครับไหน

วาสิกาบุษฎีผู้สันติสามัญยกมืออีกทีสิจ้านี่ยกเบอร์ไม่พอเดี๋ยวดูภาพด้วยนี่จ้า

0: แล้วพ่อครับเบื้องหลังทุกความสุขของกองทัพธรรมยังมีเจ้าภาพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เป็นด่านขุนคลังคอยหล่อเลี้ยงงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมการหลวงพ่อมาโดยตลอด
1: สาธุ
0: มีหลายท่านและหนึ่งในโคตรเพชรที่ผมกราบหัวใจที่สุดเลยคือกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวร
1: สาธ
0: ุและกรมิตรสาวนีอีลัญญสิริ
1: สาธุ
0: ชีวิตก็ไม่ขาดแคลนสิ่งใดแต่แทนที่เจ้าจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายท่านก็ออกไปทำงานทุกวันเลยเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวพี่สาวนีกล่าวว่าถ้าพี่หยุดทำงานอ๋อท่านเรียกตัวท่านเองถ้าพี่อยู่ทำงานแล้วจะเอาปัจจัยที่ไหนมาทำบุญล่ะยังมีอีกหลายศูนย์สาขาที่เราความหวังจากพี่อยู่นะและงานของหลวงพ่อก็รอช้าไม่ได
1: ้
0: ต้องช่วยทำให้สำเร็จโดยเร็วนี่เน
1: า
0: ะนี่ถ้าพี่อยู่ทำงานนี่เนาะโอ้เพราะนั้นพี่ขยันยังเลยเน
1: า
0: ะโอ้ก็ให้พี่รวยเน
1: า
0: ะ
1: สาธ
0: ุนี่จ้ะนี่คือจะการที่ออกมาจากหัวใจโคตรเพชรอย่างแท้จริงนี่จะเห็นผู้ใจบุญนะจ๊ะผู้มีหัวใจที่สว่างสวัยกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวร
1: สาธ
0: ุและกรมิตรสาวนีอีรัญญสิริ
1: สา
0: ธุและก็ลูกหลานโคตรเพชรผู้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะจ๊ะ

ท่านทั้งสองที่สมปรารถนาที่ทุกสิ่งเลยที่ท่านทำบุญมานะที่ว่าคิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินนี่เนาะไปดูสินี่เต็มร้านเลยนั่นแหละคิดทองได้ทองเต็มร้านเลยนี่นะนี่นะผลแห่งบุญส่งผลเลยนะแล้วพ่อครับในการดูแลท่านรับเจ้าภาพผู้ใหญ่ว่าท่านจะมาร่วมงานบุญของวัดธรรมกายหรือไปที่ศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศผมต้องวางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบช่วยวางแผนให้ท่านมาวัดได้สะดวกสบายที่สุดเช่นควรจะออกบ้านกี่โมงนี่จะต้องกราบเรียนท่านทราบว่าจะเพิ่งมาตอนตีสองเลยไม่ได้ให้ท่านนอนพักผ่อนก่อนจะใช้เส้นทางไหน

0: ะ
1: ครับวัดธรรมกายประตูไหนรถจะติดในวัดอีกกี่นาทีนี่นะดูแล้วโอ้อีกหลายนาทีเดียวให้ท่านคอยก่อนจอดรถตรงไหนที่ดีที่สุดเพื่อให้ทันกับการประกอบพิธีกรรมและไม่เสียเวลารอนานสุดยอดเลยเนี่ยเพราะพี่โสนีเคยบอกผมถ้างานพิธีอยู่กลางแดดดูนะพี่สาวนี่จะว่าไงเนี่ยดูที่หัวใจท่านนะรักการสร้างบารมีมากเลยพี่มารอได้นะแม้งานพิธีอยู่กลางแดดพี่ก็มารอได้แต่ถ้ารอนานเกินไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะกลายเป็นขวานฟ้าหน้าดำไม่ดำแล้วหน้าสว่างนะตั้งแต่นั้นมาพวกเรายิ่งต้องทำงานแบบเนียบเสียเป๊ะเพื่อให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านได้ปลื้มใจที่สุดไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้หรือเรื่องใดๆเลยครับ

แล้วพ่อครับต่อให้วางแผนละเอียดแค่ไหนการจัดงานบุญใหญ่วัดทำการก็เหมือนการลงสู่สนามรบแล้วครับเขามีทางออกเลยนี่หาทางออกเลยดิไม่มีใครรู้ล่วงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็มีเหตุผลนะเช่นสภาพดินอากาศฟ้าการจราจรหรือบางครั้งกำหนดการก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงทันหันทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอครับแล้วยังไงดูกระโมนะทีมงานองคลักษ์จึงไม่ใช่แค่วางแผนเก่งนั่นโมแรกแต่ต้องปรับแผนเก่งด้วยโอ้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนแผนตามทันทีโอ้ไม่มีเหตุผลนะเพื่อให้ท่านจะพอสบายใจและเบิกบานใจในบุญมากที่สุดครับแม้บางครั้งทีมงานก็ต้องแปลงร่างเป็นวินมอเตอร์ไซค์จำเป็นนี่เขาว่าก็เป็นวินมอเตอร์ไซค์ขี่นำทางพาท่านออกจากวัดก่อนรถจะติดหนักเพราะฉะนั้นทุกเส้นทางทุกนาทีมีความหมายต้องคำนวณอย่างละเอียดและแม่นยำพูดจาดีเนอะมีผลดีแล้วก็พูดต่อด้วยนะเพราะภารกิจขององค์ลักษ์คือห้ามพาโคตรเพชรหลงทางเด็ดขาดแล้วพ่อครับพวกเรากองนครหลวงเจ็ดคือองค์ลักษ์พิทักษ์โคตรเพชรโอ้โหตั้งแต่ต้นท่ามกลางหมดโอ้แต่ไงก็ตามเราจะให้กำลังใจองค์ลักษ์พิทักษ์โคตรเพชรด้วยการเปิดเพลงนี้

0: ขายังถ่อมตัวอยู่เนี่ย
1: ฟัง
0: เขาเขาถ่อมตัวนะ
1: ครับผม
0: แน่นอนแล้วครับผมก็ไม่ได้ทำถูกทุกครั้งผมก็ไม่ได้ทำถูกต้องทุกครั้งก็เริ่มถ่อมตัวนี
1: ่
0: บางครั้งก็มีพลาดเหมือนกันครับนี่โอ้โหน่าเห็นใจนะมีอยู่ครั้งหนึ่งอากอกรมิตรวันนาจิรกติฝากภารกิจเรียนให้ผมครับให้ผมเอาไปทำอะไร
2: นำมาถวายพระครับหลวงพ่อครับ
0: ให้ผมไปถวายเขานี่ครับท่านจัดทุเรียนเกียรติพรีเมียมสีเหลืองทองอารามเลยติดชื่อพระอาจารย์แต่ละรูปเรียบร้อยนี่เนาะแล้วกำจัดว่าตีรีบนำทุเรียนไปถวายท่านเพลนะผมก็รับปากอย่างมั่นใจได้
1: คร
0: ับ ท่านครับผมเนื่องจากเป็นทุเรียนผมก็เลยเล็งๆไว้ใช่ใช่จะเอาไปถวายให้ท่านนี่แต่พอไปถึงวัดกลับมีทุเรียนอยู่กล่องหนึ่งไม่มีป้ายชื่อผมเล็งมานานแล้วผมจึงไม่โทรกลับไปถามแต่ผมใช้วิธีที่ใครว่าผมไม่ได้เดาครับผมคิดว่ากล่องสุดท้ายไม่มีชื่อนี้น่าจะเป็นของพระอาจารย์รูปนี้เผื่อไงผมจะได้ไปขอท่านนี้หรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: ผมยังถวายทุเรียนสองกล่องสุดท้ายให้พระอาจารย์รูปนั้นไปเลยครับสักพักโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเต๋ทุเรียนหลงหน้าอยู่ไหนแล้วไปไหนผมรู้ทันทีว่าภารกิจล้มเหลวคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยแล้วหาทางออกดูนะเช้าลุกขึ้นผมเลยขออาโคจัดทุเรียนชุดใหม่ใช้ปากไม่รู้นะและผมคือไปถวายพระผู้ใหญ่ด้วยตัวเองอีกครั้งครับวันนี้อาโคท่านก็เลยสอนผมในประโยชน์ที่ผมจำได้ไปจนถึงทุกวันนี
1: ้
0: ถ้าไม่มั่นใจอย่าไปคิดเองนี่เนาะต้องโทรกลับมาถามก่อนจำไว้นะแต่งานเล็กยังพลาดอย่างเงี้ยงานทุเรียนยังพลาดอย่างนี้ถ้างานใหญ่กว่านี้มันเป็นไงอ่ะนี่ท่านก็เลยสอนมาน ี่ก็มิตรบุญใจมิจฉาลุงกันดร.ประกอบวรรณจิรกิติครับขอบพระคุณและคณะญาติมิตรกองสมิงเกตเอบุตรรุ่นบุตรสร้างวัดสิ่งที่ผมได้รับจากการทำที่องครักษ์ไม่ใช่เพียงประสบการณ์แต่เป็นโอกาสนั้นประเมินค่าไม่ได้แต่ผมทำทีมงานได้มีบุญใกล้ชิดและดูแลพี่ป้านะผู้เป็นคนพลบุกเบิกการสร้างวัดทำการในยุคแรกๆเช่นอาปาวาบุญนาคอาพวงเพ็ญทิศยากรอาสมทวินล่ะอาพิสมัยแสงอิรายเป็นต้นเนาะไหนดูสินี่จ้า

0: นี่พี่ป้านาและกลุ่มคุณรู้รัฐเดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมคุณรู้รัฐยังมีอยู่ไหมจ๊ะ
1: ยังอยู่ครับหลวงพ่อครับมีบางท่านยังอยู่ครับเช่นพี่รัตนาตันกิมครับ
0: อ๋อนี่จ้ะวันนี้พี่ปานะอาหลายท่านได้ขอลาหลวงพ่อและลูกหลานกลับไปพักที่บ้านแห่งบุญแล้วสิ่งที่ท่านฝากไว้ไม่ใช่เพียงความทรงจำแต่เป็นตำนานการสร้างบารมีที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันหน้าที่ของทีมอกรักษ์คือการ

0: เพื่อทรงท่านกลับดุสิตบุรีอย่างสมศักดิ์ศรีสมภาคภูมิองค์นักครบแห่งกองทัพธรรมครับ
1: ส
0: ำหรับทีมองค์รักนครหลวงเจ็ดไหนยกมือสิจ๊ะพวกเรานครหลวงเจ็ดดูแลครอบครัวทำกายทั้งรุ่นพ่อแม่ถึงลูกหลานเด็กเติบโตขึ้นก็ชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมชวนมาบวชไปเข้าใจประวัติชีวิตและร่วมสืบสานมโนปฏิทางหลวงพ่อเพราะการดูแลพวกเราไม่มีวันสิ้นสุดตั้งแต่วันตัดสายเรียนจนถึงวันส่งกลับดุสิตบุรีโหตั้งหลายครอบครัวเนี่ยจิตเพียรคาเจนทิติคุณตนักยศควรคิดจิตสินธุศักโซภาคแสงอาวุธตรีเนตรโอ้ยยะแล้วพ่อครับโคตรเพชรกองขอนหลวงเจ็ดยิ่งเจริญแน่ก็ยิ่งเป็นประกายส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักวิชาการและเจ้าของกิจการเรียกว่าเดินผ่านหน้าบุญนครหลวงเจ็ดทีอะไรนึกว่ามีสิบมหาลัยมาประชุมกันเลยครับ

โหยังไม่หมดนะมีกรมิตรนพดลวิสุรชัยแห่งจอมสกลและบริษัทในเครือศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ธนงชัยโคตรเพชรผู้ทุ่มเทสร้างบุญสุขของเราพระชักชวนคนรอบข้างให้ก้าวเดินบนเส้นทางบุญไปด้วยกันด้วยนี้อีกหลายบริษัทเลยสร้างเครือข่ายคนนี้ชวนผู้คนสวดมนต์นั่งสมาธิต่อเนื่องนี่จ้ะแล้วว่าครับโคตรเพชรด้านบาลีศึกษาผมขอยกให้ครอบครัววิวัฒน์พงศ์กิจเลยครับเพราะสอบผ่านบาลีศึกษาทั้งครอบครัวคุณหมอบอนสอบผ่านบาลีประโยค3เชิญเทพธิดาคุณหมอจอยและลูกสาวน้องกระถิ่นอายุ15สอบผ่านบาลีประโยค4นี่นะพร้อมกันทั้งแม่ลูกเลยโอ้โหนี่ทั้งบ้านเลยเหรอโดยคุณหมอจอยช่วยเจ้าที่สอนบาลีกับผู้สนใจทางช่อง YouTube ด้วยเพื่อให้ทุกท่านสอบบาลีศึกษาผ่านยกชั้นโอ้นี่เนาะหมอจอยน้องกระถิ่นหมอบอนพี่จ้าแล้วพ่อครับโคตรเพชรของพระศาสนาทุกท่านไม่ว่าจะกี่กะรัตก็ตามล้วนทรงคุณค่าทั้งสิ้นครับพวกเราทีมองค์รักกองนครหลวง7จึงขอพิทักษ์โคตรเพชรทุกท่านอย่างสุดหัวใจสมกับที่ทุกท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจและปัจจัยกับพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโคตรเพชรทุกขลัดล้วนสูงโดยใจทุ่มเทสร้างบารมีอย่างสุดกำลังโอ้ยิ่งใหญ่ไปหมดช่วยกันอ่านเอาเองครับ

กับอีกทีมนี่ดูเอาเองดูดิมีกี่ทีมโอ้โหนี่อีกทีมหนึ่งศักดิ์ชัยพิจพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทกลุ่มดิสโก้ได้รับรางวัลเอสซีอีโอสองปีซ้อนและก็ใครอีกอะเยอะไปหมดเลยเนี่ยดูเอาก็แล้วกัน

ส่วนพวกเรามีหลวงพ่อมีธรรมะมีภารกิจและมีคำสอนหลวงพ่อเป็นเข็มทิศว่าถ้าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จถ้าใจอยู่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายเดี๋ยวนี้ทีมงานที่เขาหลง7ทุกคนจึงขอรวมใจเป็นหนึ่งในการว่าอย่างไรก็ว่าตามกันเพราะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าภารกิจจะยากเพียงใดพวกเราก็เดินหน้าทำให้สำเร็จโดยยึดเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคไม่มีกองนครหลวง7สำเร็จทุก

0: หลวงพ่อครับทุกภารกิจงานบุญที่กองนครหลวงเจ็ดได้รับมอบหมายแล้วสำเร็จได้โดยบารมีทางมหาปุญญาจารย์เป็นดังแสงตะวันที่ส่องนำทางในการสร้างบารมีตอนนี้เขาถ่อมตัวพวกเราเป็นเพียงมดตัวน้อยตัวนิดแต่สิ่งภาคภูมิใจสุดในชีวิตคือการได้เกิดมาเป็นลูกหลวงพ่อโ
1: อ
0: ้ดูนะครับเขามีวิธีพวกเราจะขอตามติดตามพ่อสร้างบารมีจนตราบถึงที่สุดธรรมครับและวันนี้ดูกันนะลูกที่ขอหลวงเจ็ดทุกคนมีเพียงคำสั้นๆได้ใหญ่กราบเรียนหลวงพ่อจากหัวใจฟังเพลงเลย

สาธุสาธุปลื้มกันไหมเอ่ยปลื้มนะเห็นแล้วก็ปลื้มทั้งภาคนครหลวง7แล้วก็เจ้าภาพทุกๆท่านด้วยนะเจ้าภาพของวัดเรารวมถึง

อุบาสกอุบาสิกาพี่ๆอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่สำคัญเนี่ยพวกเราถ้าฟังดีๆนะหลวงพ่อท่านอายุเยอะแล้วเสียงก็ไม่ค่อยจะมีแล้วยังต้องมานั่งเชียร์เจ้าภาพมานั่งให้กำลังใจอยู่บางท่อนบางช่วงในเสียงของท่านแทบแบบจะเปล่งไม่ค่อยออกมาแล้วเนี่ยแต่ท่านก็ยังแบบมาให้กำลังใจให้กำลังใจลูกๆหลวงพี่ฟังแล้วแบบมันปลื้มอ่ะมันตื้นตันใจนะและที่สำคัญยิ่งเห็นเจ้าภาพทุกท่านเนี่ยได้ทุ่มเทงานพระศาสนาอย่างเต็มที่เนี่ยเพราะว่าหลวงพี่อยู่มาตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็เห็นกิจกรรมงานบุญของวัดเราเนี่ยมาทุกๆอย่างเลยทั้งช่วยเตรียมงานเห็นเจ้าภาพมาเลี้ยงทั้งสระเศรษฐีอะไรต่างตั้งแต่ยังไม่มีเนี่ยจนมาลุยสร้างวิหารหลวงปู่จนมีเนี่ยตอนนั้นก็เป็นรับบุญเป็นเนนก็อาใช้กำลังพระอาจารย์นั้นขอกำลังมาไปช่วยวิทย์น้ำออกจากสระเศรษฐีเครื่องสูบน้ำสูบออกไปแล้วแต่ต้องใช้กำลังสามเณรไปช่วยกันวิทย์ทั้งคืนแล้วขนกระสอบน้ำทรายสีน้ำตาลลงไปวางเนี่ยจนไปถึงตอนเช้านะเดินไปฉันที่สภาจากบางองค์เนี่ยแบบจะตักช้อนใส่ปากนะช้อนก็เข้าปากแล้วช้อนร่วงก็ยังมีเลยนะเนี่ยคือแต่ละงานบุญต่างๆเนี่ยเราเห็นมาทั้งเจดีย์ลานธรรมเจดีย์ต่างๆเนี่ยจากที่แต่ก่อนเป็นพื้นทรายเนี่ยไปรับบุญต้องไปวิ่งตอกโคมมาคะตอกหมุดลงไปก่อนแล้วค่อยเอาเสาโคมมาตั้งรับบุญทั้งวันทั้งคืนแล้วก็บางวันก็นอนอยู่ที่ลานเจดีย์เลยนะนอนยังไงนอนอยู่ในถุงเบ็ดพลอยนะเอาถุงเบ็ดพลอยมาทำผ้าห่มแล้วก็นอนอยู่งั้นนะรับบุญทั้งวันทั้งคืนทั้งช่วงธุดงค์ปีใหม่อะไรต่างๆจากที่เป็นผืนทรายจนเห็นเป็นลานธรรมทั้งแบบวิหารคดอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยงานก่อสร้างของเราก็ลงตัวมากขึ้นเนี่ยทุกงานบุญเนี่ยถือว่ามีสำเร็จได้เนี่ยด้วยเจ้าภาพทุกๆท่านนะคือไม่ว่าจะกลัดน้อยกลัดมากเหมือนที่หลวงพ่อท่านบอกเนี่ยคือทุกท่านเนี่ยต่างก็มีส่วนร่วมในการให้งานของศาสนาของเราเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านมีใจที่ปรารถนาอยากจะทำบุญขยายวิชาไปทั่วโลกหรือแม้แต่ท่านจะเลี้ยงพระในช่วงเดือนเมษายนช่วงวันคล้ายวันเกิดท่านเนี่ยลูกๆทุกท่านเนี่ยก็สามารถทำให้ท่านเนี่ยได้ปลื้มใจสำเร็จได้เนี่ยเห็นแล้วก็ปลื้มนะแล้วก็อีกอย่างหลวงพี่เห็นทุกปีนะโต๊ะที่หลวงพี่เชื่อมตั้งแต่เป็นเนนกับพระอาจารย์รุ่น17เนี่ยทำตั้งแต่เป็นเนนโต๊ะกลมเนี่ยที่อยู่วิหารโคตเวลาต้อนรับพระสังฆทาน 40,000 วัดเนี่ยได้ใช้ทุกปีเนี่ยใช้มา23กว่าปีแล้วหลวงพี่ก็เห็นแล้วก็ยังปลื้มเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่เชื่อว่าทุกท่านที่มาวัดแล้วก็ได้ทุ่มเทปัจจัยทำบุญสร้างสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเรามาเนี่ยเห็นสิ่งก่อสร้างของวัดเราเนี่ยได้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกแล้วให้ทุกคนมาสั่งสมบุญเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็คงปลื้มเช่นกันใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นต้องปลื้มกันต่อไปนะสาธุและที่สำคัญก็โมทนากับทีมงานที่ดูแลเจ้าภาพด้วยนะผู้พิทักษ์เจ้าภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอันนี้เขาก็มีบ้านมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องอยู่บ้านเหมือนกันแต่ว่าพี่ๆบาศกบาศิกาทั้งหลายเนี่ยเสียสละเข้ามาอยู่เขตในแล้วก็มาช่วยกันต้อนรับเจ้าภาพเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องแบบโอ้ต้องดูแลอย่างดีเลยแต่ละวันจะแพลนกิจกรรมอะไรยังไงให้บ้างอะไรเงี้ยต้องแพลนนะอย่างวันนี้หลวงพี่ก็พามา2คนเนี่ยคนจีน2คนจากมหาลัยปักกิ่งกับที่มาช่วยแปลพระไตรปิฎกกับเรานะก็พามาก็ต้องแพลนกิจกรรมให้เขาเอ๊ะวันนี้เรามีลงใน GBN เทศช่วงฝันในฝัน GBN ต้องทำยังไงพาเข้ามาออกตั้งแต่เช้า10โมงพาไปไหนก่อนค่อยมาชมวัดแล้วก็ค่อยมาพาที่นี่ด้วยพามาที่นี่ด้วยเราค่อยกลับDGI พร้อมกันหลังเสร็จงานอะไรเงี้ยนะเนี่ยมันก็ต้องแพลนหมดในการปฏิสันขาสันฐานคารวะตาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเจ้าภาพทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเอ็นดูเห็นอกเห็นใจพี่ๆบาศกพี่ๆอุบาสิกาแล้วน้องๆด้วยแล้วก็ให้คำแนะนำเหมือนเราเป็นญาติผู้ใหญ่เนี่ยเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานหรือว่าเห็นผู้คนเนี่ยเยอะกว่าเราสามารถแบบแนะนำเขาได้เขาจะได้เรียนรู้งานแล้วก็จะได้เก่งงานในด้านนั้น

ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนจะได้เป็นกำลังใจให้กันและกันไปด้วยนะตรงนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะสาธุวันนี้นะเราเดินทางมาถึงพระถังสัมถือย่ามตามพระถังสัมจั๋ง EP ที่6นะซึ่งเนื้อหาของเราก็สู่เข้าสู่ยุคราชวงศ์ถังแล้วนะเข้าสู่ยุคราชวงศ์ถังซึ่งก็มีถังไตจงฮ่องเต้แล้วก็อู่เจอเทียนที่เราจะคุ้นชื่อก็คือพระนามพุทธเทียนนะแต่ว่าพระที่สำคัญที่มีคุณูปการต่องานแปลของพระไตรปิฎกของจีนก็คือท่านเฉือนจั้งนะตอนนี้เราพูดมาถึงว่าท่านเดินทางไปถึงนาลันทานะเรามาย้อนกันนิดหนึ่งว่ากว่าท่านจะถึงนาลันทาได้เนี่ยต้องมีม้าแดงนะม้าแดงนะมาไม่ใช่ม้าขาวนะท่านขี่ม้าแดงไปก็คือเขาเรียกว่าเจ้าหงหมาเจ้าก็คือพุทธศาจีนนะหงหมาก็คือสีแดงมันสีแดงคล้ายๆพุทธศาจีนนะเขาเรียกว่าเจ้าหงหมาเป็นชนิดของม้าที่เป็นสีแดงนะแล้วก็พอไปถึงมหาวิทยาลัยนาลันทาเนี่ยเราก็ได้รู้ที่มาที่ไปของชื่อมหาวิทยาลัยนาลันทาในอินเดียเนี่ยจริงๆชื่อเต็มว่าสีนาลันทามหาวิหาระนะนี่คือชื่อเต็มของมหาวิทยาลัยนาลันทาที่อินเดียแล้วที่มาที่ไปเนี่ยมันก็มีสองนัยยะก็คือประเด็นแรกเป็นชื่อของสระที่มีพญานาคชื่อนาลันทะอาศัยอยู่ที่สระแห่งนั้นและประเด็นที่สองที่ความหมายของนาลันทะเนี่ยก็คือณที่แปลว่าไม่นะอลังก็คือไม่พอในการให้ทานทานะก็คือให้ทานก็คือพูดง่ายผู้ไม่อิ่มด้วยการให้ทานอันนี้คืออีกความหมายหนึ่งมีความหมายหนึ่งแล้วทีนี้ในช่วงที่พระถังสัมจั๋งท่านเดินทางไปเนี่ยมีพระภิกษุอยู่ศึกษาเล่าเรียนตั้งหมื่นรูปนะแต่พอผ่านไปยุคหลังเนี่ยท่านอี้จิ้งนะท่านอี้จิ้งเนี่ยเดินทางไปหลังพระถังสัมจั๋งอีกซึ่งท่านก็ไปถึงนาลันทาเหมือนกันแต่ว่าพอไปถึงนาลันทาแล้วเนี่ยปรากฏว่าพระภิกษุเหลือศึกษาอยู่ที่นั่น 3,500 องค์เพราะฉะนั้นการเวลามันผ่านไปเนี่ยมันก็ย่อมมีอะไรที่แบบมันจำนวนมันลดลงด้วยถึงแม้จะห่างกันไม่กี่ร้อยปีแต่ว่าจำนวนประชากรหรือว่าจำนวนคนหรือว่าความรุ่งเรืองต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอยากให้ดูในพระสูตรหนึ่งนะที่กล่าวถึงจำนวนคนเหตุที่ทำให้อายุบุคคลเนี่ยมีจำนวนน้อยลงนะเขาเรียกว่าปโลกสูตรนะว่าด้วยเหตุทำให้จำนวนมนุษย์มีน้อยลงคือสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เยอะขนาดไหนในการก่อนเนี่ยท่านบอกว่าโลกนี้หนาแน่นไปด้วยมนุษย์เหมือนอเวจีมหานรกหมู่บ้านตำบลชนบทแล้วก็เมืองหลวงมีทุกระยะไก่บินตกเป็นยังไงเอ่ยไก่บินตกบินไกลไหมไม่ไกลนะบินไม่กี่ร้อยเมตรไม่ถึงร้อยเมตรด้วยซ้ำบินไปปุ๊บปุ๊บล่วงแล้วนั่นคือกำลังของไก่นั่นคือในยุคก่อนหมู่บ้านมันแบบติดกันขนาดนั้นทุกเมืองทุกชนบทติดกันแสดงว่ายังไงเอ่ยโอ้ประชากรเยอะมากแต่พอเป็นไงผ่านไปไม่กี่ยุคกี่สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าพราหมณ์มนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดมนุษย์นั้นยินดีด้วยความยินดีไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดต่างหยิบฉวยสัตราวุธอันคมเข็นฆ่ากันเพราะเหตุนี้มนุษย์จึงมีจำนวนลดลงเรื่อยๆอันนี้คือเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือนอกจากหยิบถวยอาวุธฆ่ากันแล้วเนี่ยยังมีแบบมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ที่สำคัญในยุคนั้นมีอมนุษย์ด้วยคือมีอมนุษย์ที่ไม่ปรารถนาดีต่อมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นเรา

ทุ่งนาเผาควันไฟขึ้นไปเทวดาที่อยู่บนอากาศเทวาเนี่ยเขาก็ได้พบได้รับผลกระทบเหมือนกันนะเนี่ยคือเขาก็เลยแบบไม่เอ็นดูมนุษย์ไม่ช่วยปกป้องมนุษย์แล้วเป็นยังไงเอ่ยเราก็ดูสถานการณ์เอาดูเมืองไทยเราก็ได้ง่ายๆเนี่ยที่ปัวเนี่ยไม่นานอำเภอปัวเนี่ยที่จังหวัดน่านใช่ไหมน้ำท่วมเลยเนี่ยเนี่ยก็คือจากที่มนุษย์ไม่ดูแลต้นไม้ปล่อยให้ภูเขารกร้างว่างเปล่าเทวดาก็เอาคืนหรือว่าผลแห่งกรรมก็เอาคืนเนี่ยมันก็มีผลกระทบกันไปหมดทีนี้อยากให้ดูประเด็นนี้ว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยคนมันก็ลดจำนวนน้อยลงเรื่อยๆในยุคนั้นก็เหมือนกันพระถังซัมจั๋งท่านไปเนี่ยมีอยู่เป็นหมื่นองค์เลยที่อยู่ศึกษาที่นาลันทาแต่พอผ่านไปอีกยุคนึงท่านอี้จิ้งเนี่ยตามไปในยุคหลังก็คือปีค.ศ .635 ถึง713เนี่ยท่านเดินทางไป30กว่าแคว้นแล้วก็แปลคัมภีร์จำนวน230ผูกแล้วก็ได้เขียนเป็นส่วนใหญ่เป็นจดหมายเหตุพระพุทธศาสนาเนี่ยตามหลังพระถังซัมจั๋งมาเนี่ยพอผ่านไปไม่กี่ปีเองนะไม่กี่ช่วงอายุคนเนี่ยจากที่เป็นหมื่นคนเหลือแค่ 3,500 เองนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแม้พระพุทธศาสนาเองมันก็ยังมีความเสื่อมความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในยุคนั้นๆด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านไปพอท่านไปอยู่เมืองนาลันทาแล้วเนี่ยท่านก็ไปศึกษาอยู่นานพอสมควรอยู่นาลันทาเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วก็ท่านอยู่มา14ปีนะอยู่ที่อินเดียเนี่ยตะเวนไปทั่วอินเดียแล้วก็ทั่วแคว้นเล็กแคว้นใหญ่เนี่ย14ปีแล้วก็สอนธรรมะอยู่ที่นั่นจนเชี่ยวชาญนะแล้วก็สอนธรรมะอยู่ที่มหาเลนันทาเนี่ย2ปีท่านจัดแสดงโตวาทีเนี่ยอยู่ครั้งใหญ่ๆ2ครั้งจนแบบ2กษัตริย์พระองค์เนี่ยแย่งตัวท่านนะคือแย่งยังไงท่านอยู่มา14ปีแล้วเนี่ยอยากจะกลับแล้วอยากจะกลับแผ่นดินจีนแล้วกษัตริย์อีกองค์นึงเนี่ยเขาชื่อว่ากุมาระราชะนะก็คือจิ้วโมโลหวังภาษาจีนเขาเนี่ยเป็นตรงอินตู้กัวหวังคือท่านนี้เนี่ยเป็นกษัตริย์อินเดียตะวันออกส่งเทียบเชิญมาเลยเราได้ยินกิตติศัพท์ของพระถังซัมจั๋งเนี่ยอยากเจอตัวจังเลยท่านก็ปฏิเสธบอกว่างานอาตมาเยอะอยู่สอนธรรมะที่มหาลัยนันทาเนี่ยก็ยุ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำเอากษัตริย์อินเดียเนี่ยโกรธเลยนะคือกุมาระราชะเนี่ยกษัตริย์แห่งอินเดียตะวันออกในยุคนั้นก็ถือว่ามีอำนาจพอสมควรเนี่ยก็เลยโกรธเลยทีเนี้ยส่งพิโรธเลยส่งเทียบมาใหม่ว่าถ้าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวจะมาถล่มมหาลัยนาลันทาขนาดนั้นเลยนะอันนี้อีกองค์เนี่ยก็อยากได้ตัวท่านแล้วยังพอว่านะแต่มาอีกองค์ที่สองเลยกษัตริย์องค์ที่สองเนี่ยแย่งตัวท่านอีกอยากฟังธรรมจากพระถังซัมจั๋งชื่อว่ากษัตริย์เจี้ยรื่อหวังหรือว่าศีละทิตยะกษัตริย์แห่งอินเดียเหนือคนนี้นะท่านนี้ก็อยากได้ตัวของพระถังซัมจั๋งเหมือนกันก็เลยทำยังไงดีกษัตริย์สององค์ต่างอยากจะได้ตัวท่านไปทั้งคู่แต่เนื่องจากว่าในศตวรรษที่7เนี่ยกษัตริย์แห่งอินเดียเหนือท่านศีละทิตยะเนี่ยกษัตริย์องค์นี้เนี่ยมีอำนาจมากกว่ามี power มีกำลังทหารมากกว่าก็เลยเชิญตัวท่านไปได้แล้วก็เชิญพระถังซัมจั๋งเนี่ยไปจัดงานเขาเรียกว่าเปี้ยนรุ่นเปี้ยนรุ่นก็คือการโต้วาทีแล้วไม่ใช่จัดแบบเฉพาะให้ชาวพุทธนะจัดให้ทั้งแบบทุกศาสนาสามารถเข้าร่วมได้ด้วยคุณมีประเด็นอะไรที่สนใจอยากจะโต้แย้งเนี่ยสามารถถามทักท้วงขึ้นได้เลยท่ามกลางสงฆ์แต่มีองค์ที่เป็นปาฐกถาคือพระถังซัมจั๋งถ้าใครลบล้างท่านได้ก็ถือว่าชนะไปอันนี้ก็คือกษัตริย์ท่านที่ชื่อว่าศีลาทิตยะเนี่ยเป็นประธานองค์อุปถัมภ์ในการจัดงานมหาทานกุศลครั้งนี้เขาเรียกว่าอูเจอต้าหุ่ยนะก็คือจัดการโต้วาทีเนี่ยที่เมืองกัญญาคุปชะ

ัญญาก็คือนางสาวน้อยนะคุปชะก็คือหญิงค่อมชื่อเมืองเป็นชื่อเมืองนะชื่อเมืองที่เมืองกัญญาคุปชะแล้วกษัตริย์ที่ชื่อว่าศีลาทิตยะเนี่ยก็ให้กษัตริย์ทั้ง18เมืองทั่ว18แว่นแคว้นในยุคนั้นเนี่ยมาเข้าร่วมพิธีนักบวชจากทุกศาสนาทุกนิกายต้องส่งตัวแทนมาโต้วาทีกับพระถังซัมจั๋งด้วยถ้าใครไม่มาถือว่ามีความผิดแล้วทีนี้มีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยมีเข้าผู้เข้าร่วมงานในครั้งนั้นเนี่ยจำนวน 3,000 กว่าคนแล้วจัดงานที่เมืองกัญญาคุปชะนี่แหละตอนนั้นพระถังซัมจั๋งท่านก็อายุ42ปีแล้วนะ5วันแรกเนี่ยแห่งการโต้วาทีเนี่ยผ่านไปไม่มีใครมาโต้แย้งท่านได้ทุกคนเนี่ยต่างนั่งเงียบหมดไม่มีใครกล้าออกความเห็นพอ5วันผ่านไปแล้วปุ๊บเอ๊ะทำไงดีนิกายอื่นหรือว่าศาสนาอื่นที่เขาไม่พอใจเนี่ยก็มีแต่ไม่มีใครที่จะกล้าลุกขึ้นมาโต้แย้งท่านได้เนี่ยก็เลยแอบไปเผาสถานที่โต้วาทีนะแอบไปเผาสถานที่โต้วาทีของพระถังซัมจั๋งกับของที่กษัตริย์ศีลาทิตยะเนี่ยจัดไว้ให้แต่พอเผาเสร็จปุ๊บท่านก็ทำการดับไฟแล้วก็จัดประลัมพิธีอะไรขึ้นมาใหม่จนกระทั่งผ่านไป18วันเนี่ยยังไม่มีใครที่สามารถมาหักล้างการโต้วาทีกับพระถังซัมจั๋งได้แม้แต่ผู้เดียวซึ่งท่านก็ปฏิญาณตนเลยนะว่าถ้าใครชนะเราได้มีข้อโต้แย้งประเด็นใดที่สามารถหักล้างกับธรรมะในคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราได้เรายอมตัดหัวให้คือขนาดนั้นนะคิดดูนะว่าพระถังซัมจั๋งท่านแบบเป็นคนเอาจริงเอาจังแค่ไหนคือยอมตัดหัวให้เลยแต่ว่าทุกประเด็นที่ท่านยกขึ้นมาก็ไม่มีศาสนาอื่นหรือว่าไม่มีนิกายไหนเนี่ยสามารถมาลบล้างหักล้างหลักฐานหรือว่าความชำนาญการของท่านได้จนกระทั่งผ่านไป18วันเนี่ยวันสุดท้ายผู้คนจำนวนมากเนี่ยต่างที่ก็รับศีลแล้วก็ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและที่ระลึกและเป็นสรณะอันสูงสุดเนี่ยจึงทำให้พระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านได้ชื่อว่าเขาเรียกว่าเป็นต้าเฉิงเทียนก็คือมหายานะเทวะแล้วก็เจี๋ยทัวเทียนก็คือวิโมกษะเทวะเนี่ยได้รับฉายาว่าอย่างนี้นะก็คือสองฉายาทีนี้พอท่านจัดการปาฐกถาอะไรต่างๆเนี่ยชนะแล้วเนี่ยท่านก็เตรียมกับอินเดียนะซึ่งพระราชาทั้งสองพระองค์เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะยินยอมให้ท่านกลับหรอกนะก็ต่างที่แบบรักแล้วก็เคารพอยากมีพระดีๆที่มีความรู้ความสามารถเอาไว้ในประเทศของตัวเองเนี่ยแต่ว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยจากเมืองจีนมาเป็น14ปีแล้วนะก็เลยทำไงดีก็เลยตัดสินใจต้องขอลากษัตริย์ทั้งสองพระองค์เนี่ยกลับไปในปีปลายฤดูใบไม้ผลิต้นฤดูใบไม้ต้นฤดูร้อนนะปีคศ641พระถังซัมจั๋งเนี่ยตัดสินใจเดินทางกลับจีนท่านก็อยู่ที่นาลันทามาจนกิตติศัพท์อะไรต่างๆล่ำลือไปแล้วเนี่ยอยู่มานานพอสมควรแล้วก็พักอยู่ที่วัดนารันทาเนี่ยเป็นเวลา5ปีแล้วก็จาริกไปที่อื่นๆอีกรวมทั้งสิ้นอยู่ที่อินเดียเนี่ย14ปีนะจนท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านคัมภีร์พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ซึ่งต่อมาท่านก็ใช้เวลาศึกษาพูดง่ายนะอยู่อินเดียศึกษาอยู่อินเดียทั้งสิ้นเนี่ย17ปีในการเดินทางไปจาริกเพื่อแสวงหาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับมายังประเทศจีนยังแผ่นดินจีนท่านเดินทางเยือนประเทศต่างๆเนี่ยกว่า110แคว้นนะนี่เป็นบุคคลที่แบบถ้าเราพูดง่ายๆนะถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันนี่แบบแบ็คแพคเกอร์หรือว่านี่ยูทูบเบอร์ในสมัยนั้นเลยนะคือท่านกลับมาแล้วมาเขียนแบบเป็นคัมภีร์ต่างๆแบบจนแบบเห็นแต่ละเมืองเนี่ยซึ่งนักโบราณคดีอังกฤษนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษเนี่ยเขาอยากจะศึกษาประ

ศาสตร์อินเดียเนี่ยเขาต้องไปศึกษาจากหนังสือที่พระถังซัมจั๋งท่านเขียนถวายฮ่องเต้ในยุคนั้นเนี่ยคืออเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเนี่ยต้องไปค้นจากเล่มเนี้ยแล้วก็ไปตามดูว่าพระถังซัมจั๋งนั้นไปแต่ละที่เป็นไงแล้วก็ไปขุดดูแล้วก็ไปตามดูว่าอ๋อมันมีร่องรอยที่พระถังซัมจั๋งกล่าวเอาไว้จริงๆเนี่ยจนกระทั่งว่าอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเนี่ยที่จะนอนแต่ละคืนเนี่ยต้องอ่านหนังสือที่พระถังซัมจั๋งเนี่ยเขียนขึ้นเอาไว้เนี่ยเล่มนี้แหละแต่เขาแปลไปเป็นอังกฤษเนี่ยเนี่ยคือท่านเดินทางไปกว่า110แคว้นนะกิตติศัพท์ของท่านเนี่ยก็ไปไกลได้ยินไปไกลนะแล้วก็มีแคว้นหนึ่งที่ท่านยังไปไม่ถึงก็คือศรีลังกาซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีสงครามอยู่ท่านก็ยังลงไปไม่ถึงกำลังจะเดินทางไปอยู่แล้วแต่ว่ามีสงครามกลางเมืองก่อนท่านจึงต้องหันหัวกลับแล้วก็ไปแคว้นอื่นแล้วท่านก็นำคัมภีร์ต่างๆกว่า600เล่มเนี่ยกลับมาที่จีนในปีที่17คศ643นะซึ่งพระถังซัมจั๋งท่านเดินทางออกจากแคว้นปุรวะคะกะเนี่ยเพื่อกลับประเทศเนี่ยใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น2ปีนะก็คือเวลาเดินทางไปเนี่ยก็ว่าลำบากแล้วนะเดินทางกลับอีกก็ลำบากอีกเหมือนกันซึ่งท่านกลับมาเนี่ยกลับถึงนครฉางอานอย่างปลอดภัยเนี่ยในปีคศ645ตามบันทึกของตำนานของพระอาจารย์ซานจั้งแห่งวัดต้าสือเอินเนี่ยพระถังซัมจั๋งท่านนำกลับมาจากอินเดียตะวันตกต่างๆเนี่ยมีทั้งพระพุทธรูปแล้วก็พระพุทธรูปเนี่ยทั้ง7องค์นะพระบรมสารีริกธาตุอีก150เมตรคัมภีร์พระพุทธศาสนาทั้งหมดอีก520หีบจำนวน658เล่มซึ่งพระพุทธรูปบางส่วนพระบรมสารีริกธาตุบางส่วนก็ประดิษฐานไว้ที่วัดต้าสือเอินหรือว่าวัดเจดีย์ห่านป่าที่เมืองซีอานนะที่ตอนนี้ถ้าท่านไปท่านใดไปเที่ยวที่จีนที่เมืองซีอานเนี่ยก็จะเห็นตรงนี้อยู่ยังมีเก็บรักษาไว้อยู่ซึ่งเป็นการเดินทางไปชมพูทวีปเพื่อนำคัมภีร์เนี่ยมาแปลที่แผ่นดินจีนต่อนี่คือความยากลำบากของพระถังซัมจั๋งที่ไปตอนท่านไปเนี่ยท่านไปเขาเรียกว่าจงลู่ก็คือเส้นกลางไปเส้นกลางที่ระหว่างแคว้นต่างๆเนี่ยกว่าจะถึงเมืองโขตานผ่านไปทางเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นกลางเขาเรียกว่าจงลู่ท่านก็ไปเรื่อยๆจนถึงนารันทาแต่พอกลับเนี่ยขากลับท่านกลับทางเรือเขาเรียกว่ากลับหนานลู่ก็คือเส้นใต้เส้นทางใต้มันก็จะไม่ผ่านทะเลทรายมากแต่มันจะผ่านภูเขาหิมาลัยอะไรต่างๆแต่ตอนที่ท่านขึ้นเรือขนคัมภีร์อะไรต่างๆกลับเนี่ยมันก็มีลมฝนฟ้าคะนองเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหมือนกันเหมือนจะไม่ให้ท่านเนี่ยขนคัมภีร์กลับมายังแผ่นดินจีนคิดดูนะว่าแบบในลมในทะเลเนี่ยลมแรงเนี่ยเรือเกือบคว่ำแล้วก็หีบคัมภีร์เนี่ยล่วงไปกว่า50หีบ50เล่มนะ50หีบแล้วคนที่รักษาหีบคัมภีร์เนี่ยพระถังซัมจั๋งจึงต้องบอกให้เขาแบบยอมทิ้งหีบคัมภีร์ไปนะ

พอขึ้นบกได้แล้วเนี่ยก็ต้องขนคัมภีร์พาขึ้นเขาอีกมันไม่ใช่ว่ามาทางใต้แล้วก็เข้าสู่แผ่นดินจีนได้เลยนะเขามาเข้าตรงด่านเขาเรียกว่าด่านแพะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะก็คือด่านแพะเมนดกะตรงนั้นเป็นด่านเมนดกะคือเข้าตรงนั้นแล้วก็เข้ามาสู่เมืองโคตานค่อยมาเรื่อยๆที่กว่าจะมารอในการเดินทางกลับต้องรออีกสักพักหนึ่งเพราะว่ายังไงตอนท่านไปเนี่ยท่านไปแบบผิดกฎหมายไม่ได้ขอวีซ่าไปก่อนแล้วพอกลับมาปุ๊บต่อให้นำคัมภีร์ต่างๆกลับมามากมายเนี่ยมันก็ยังถือว่ามีความผิดในยุคนั้นอยู่เพราะว่าท่านออกประเทศโดยผิดกฎหมายแล้วกลับมาเนี่ยก็ยังไม่ถูกกฎหมายเลยต้องอยู่รอระหว่างแถวๆโคตานอยู่สักพักนึงท่านอยู่แถวๆเมืองไอ้ต้าถังเนี่ยกว่าจะเดินทางกลับมาถึงราชวงศ์ถังเนี่ยท่านต้องอยู่แถวๆโคตานเนี่ยสักระยะหนึ่งเพื่อเขียนจดหมายแล้วให้เขาส่งไปถึงฮ่องเต้เพื่อขอกลับเข้าประเทศฮ่องเต้อนุญาตแล้วค่อยส่งอำมาตย์หรือว่าข้าราชการบริพารทั้งหลายเนี่ยมาเตรียมต้อนรับแต่ถึงแม้กระนั้นเนี่ยท่านก็ยังเดินทางกลับไปก่อนนะก่อนที่เขาจะมาต้อนรับเนี่ยเพราะว่าคิดถึงประเทศตัวเองเหลือเกินพอได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยท่านก็เลยรีบเดินทางกลับแล้วก็มาอยู่แปรพระไตรปิฎกที่วัดต้าสือเอินเนี่ยกับลูกศิษย์ลูกหาจนกระทั่งคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ท่านแปลเนี่ยมีจำนวนมากที่สุดนะท่านแปลคัมภีร์ทั้งสิ้นเนี่ย19ปีนะแล้วก็แปลคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ย75เล่มจำนวน 1,335 ม้วนนะอันนี้คือถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดมากกว่าพระกุมารชีพอีกแล้วก็มากกว่าพระปรมาสและพระอมรสิงห์ซึ่งแปลรวมกันทั้งหมด3-4องค์เนี้ยแปลรวมกันทั้งหมดได้600กว่าม้วนแต่ทีมของพระทังสัมจังเนี่ยแปลได้ทั้งหมด75เล่ม 1,335 ม้วนอันนี้คือความยากลำบากของท่านกว่าจะอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมายังแผ่นดินจีนได้นะส่วนใหญ่คัมภีร์ที่แปลมาก็มีทั้งเนี่ยแหละนะคัมภีร์สำคัญของจีนนะก็มีมหาปัญญาปรมิตาปัญญาปรมิตาหทัยสูตรวัชระปัญญาปรมิตาสูตรอวะละลังกตะอาวะละอวะตังสกะสูตรคันธวยูหสูตรทศมิกะทศภูมิกะสูตรเป็นต้นอันนี้นะคือคัมภีร์ที่ท่านแปลมาส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์มหายานอันนี้คือเรื่องราวของพระถังซัมจั๋งนะที่ท่านแปลเป็นคัมภีร์มหายานมาเนี่ยซึ่งตอนนี้หมู่คณะของเราเนี่ยก็กำลังทำหน้าที่คล้ายๆท่านอยู่เหมือนกันนะคล้ายๆท่านอยู่เหมือนกันว่าแต่เราเนี่ยแปลคัมภีร์แปลจากคัมภีร์บาลีของเรานะกลับไปสู่ภาษาจีนปัจจุบันนะซึ่งทีมงานเนี่ยวันนี้ก็มีน้องๆนักศึกษาป.โทป.เอกของม.ปักกิ่งกับมหาลัยมินจูที่มานั่งด้วยนะสองท่านที่มาช่วยแปลเพราะว่ากลุ่มของหลวงพี่หยุดแปลวันนี้พอดีเข้ามาเทศในฝันแห่งฝันวันนี้ก็เลยหยุดงานไปหนึ่งวันเลยพาเข้ามาเที่ยววัดด้วยมาชมวัดด้วยแล้วก็ให้อยู่ฟังฝันในฝันด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวพากับ DCI พร้อมกันนะอันเนี้ยก็เข้ามาตั้งแต่วันที่14แล้วนะคณะของม.ปักกิ่งมาตั้งแต่วันที่14ถึง31สิงหาคมซึ่งจะแปลถึงสิ้นเดือนนี้แหละอันนี้ก็คือคณาจารย์ม.ปักกิ่งที่มาร่วมงานแปลกับเราพักค้างอยู่ที่ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ที่อยุธยาแล้วก็อาจารย์ที่มานักศึกษาจีนจำนวน10ท่านก็ทีมงานฝั่งไทยเราก็รวมทั้งนักวิชาการแล้วก็พ.ท.9เราด้วยก็6รูปช่วยกันแปลนะอันนี้บรรยากาศตั้งเป้าหมายจริงๆมันมีทั้งหมด547ชาดกนะคุทกนิกายชาดกเนี่ยเราจะแปลในส่วนของชาดกก่อนแต่ตั้งเป้าหมายอย่างน้อย400กว่าเรื่องต้องเสร็จภายในปีนี้เพื่อเตรียมที่จะตีพิมพ์ในต้นปีหน้าอย่างน้อย300เรื่องแรก

ันนี้ก็เป็นบรรยากาศคณาจารย์ที่เขามาอยู่แปลพระไตรปิฎกกับเราไม่ใช่ว่าแปลพระไตรปิฎกอย่างเดียวนะดูกิจกรรมตั้งแต่เช้าเนี่ยแน่นตั้งแต่7โมงเช้าเลยทานอาหารเช้าเสร็จ8โมง8โมงพานั่งสมาธิต่อถึง8โมงครึ่ง8โมงครึ่งให้ไปทำความสะอาดห้องเอง UG ไฟหน่อยแล้วก็9โมงค่อยเริ่มงานแปลแล้วก็11โมงค่อยรับประทานอาหารเพลร่วมกันบ่ายโมงก็ทำงานต่อแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นจีนต่อจนทั้ง5โมงครึ่งค่อยรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วเขาก็ทำงานต่อถึง5ทุ่มนะเขาทำงานกันแบบจริงจังมากนั่งแปลกันถึง4ทุ่ม5ทุ่มค่อยกลับที่พักนะนี่เป็นบรรยากาศที่ไปต้อนรับเขาที่สนามบินท่านนี้เป็นศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟั่นปิงปิงนะไม่ใช่ฟั่นจริงๆนะฟั่นจริงๆนั่นดาราคนนี้ชื่อ

ชิงที่รับงานนี้แทนอาจารย์ต้นชิงเพราะว่าอาจารย์ต้นชิงเนี่ยแกละโลกไปแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ท่านเนี่ยมารับงานกับนักศึกษามหาลัยบักกิ่งมาช่วยเราแปลกันต่อซึ่งเขามาทุกปีก็มารดน้ำต้นโพที่อาจารย์ต้นเนี่ยนำมา

0: สในช่วงที่ต้อนรับคณาจารย์ก็มีพระอาจารย์พระมหาดร.ธันสันกิติสาโรนะหัวหน้ากองวิชาการมาช่วยต้อนรับคณาจารย์จากชาวปักกิ่งนี่เป็นบรรยากาศที่พักปฏิบัติธรรมช่วงเช้านะทุกวันตั้งแต่8โมงถึง8โมงครึ่งแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศช่วงแปลพระไตรปิฎกทั้งทีมปักกิ่งแล้วก็ทีมนักวิชาการแล้วก็ปท.9ของวัดเรานะอันนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศที่เขาทำงานกันอย่างจริงจังขยันแปลกันมากนะเราก็มาใส่ฟุตโน้ตเรฟเฟอเรนซ์อะไรต่างๆแก้ไขให้อันเนี้ยจะเห็นว่าทีมงานทุกท่านเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่อยากจะเอาบุญในการแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาดั้งเดิมของพวกเรากลับไปด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังมีโอกาสอย่าลืมร่วมบุญได้หมดเขตเดือนสิงหาคมนี้นะก็บุญนี้นะในการแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกชาดกเป็นภาษาจีนชุดแรกนะอันนี้ก็คือชุดแรกเราจะพิมพ์300เรื่องก่อนอันนี้ก็คือผลงานในช่วงนี้ที่ชาวจีนเขาได้มาอยู่รับบุญกับเราในการแปลคัมภีร์คำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับไปเนี่ยเขาก็แสวงหากันเยอะนะเขาที่เด็กที่มาเนี่ยก็สนใจในภาษาบาลีภาษาสันสกฤตแล้วก็สนใจในคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเขาเลยอาสาสมัครมาช่วยเรามาช่วยเราแปลตรงนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเดินทางมาก็ถึง EP สุดท้ายในเรื่องของพระถังซัมจั๋งนะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยสรุปเรื่องของพระถังซัมจั๋งนิดนึงทุกท่านจะได้จับประเด็นได้ว่าอ๋อมีเรื่องอะไรบ้างอย่างน้อย10เรื่องจริงของพระถังซัมจั๋งก็ยังดีนะ
1: เวลา17ปีเดินทาง 50,000 ลี้ข้ามทะเลทรายฝ่าภูเขาหิมาลัยและเกือบถูกบูชายัญเพียงเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมาจากอินเดียวันนี้ยืนอยู่หน้าเจดีย์ฮันปายใหญ่ที่ซีอานที่ท่านใช้ชีวิต20ปีแปลพระไตรปิฎกมาฟัง10เรื่องจริงสุดระทึกของพระถังซัมจั๋งกันครับ 1. ลอบหนีออกนอกประเทศแบบผิดกฎหมายปี627พระเจ้าถังไทจงห้ามคนจีนออกนอกประเทศเด็ดขาดเพราะว่ากำลังสู้รบกับเติร์กตะวันออกแต่พระถังซัมจั๋งตัดสินใจแล้วท่านต้องไปอินเดียให้ได้ท่านเลยต้องลอบหนีออกจากฉางอันในยามค่ำคืนฝ่าฝืนกฎหมายราชวงศ์ถังโดยตรงเสี่ยงโทษประหารชีวิตครับ 2. อดน้ำ5วัน4คืนกลางทะเลทรายท่านข้ามทะเลทรายโกบีคนเดียวแถมยังทำน้ำล้นหมดระหว่างทางไม่มีน้ำสักหยดไม่มีคนช่วยมองไปทางไหนก็เห็นแต่กระดูกคนเป็นเครื่องหมายบอกทางท่านอดน้ำ5วัน4คืนจนเกือบตายแต่ก็ไม่ยอมถอยกลับครับสวดพระหฤทัยสูตรไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่5ม้าของท่านพาวิ่งไปเจอแหล่งน้ำรอดชีวิตแบบบุดวิดนี่คือที่มาของเจดีย์ห่านป่าใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเพราะเชื่อว่าฝูงห่านป่าช่วยบอกทางให้พบน้ำแต่ก็ยังมีอีกตำนานนะครับสามารถดูอีกคลิปในช่องได้เลย 3. โดนขังไม่ให้ไปต่อต้องอดอาหารประท้วงพอถึงแคว้นเกาชางเจ้าผู้ครองแคว้นต้อนรับดีมากแต่ไม่ยอมให้ไปต่อเขาอยากให้ท่านอยู่สอนธรรมที่นี่แทนขังท่านไว้พระถังซัมจั๋งเลยต้องอดอาหารประท้วงจนเจ้าผู้ครองแคว้นยอมปล่อยแต่ต้องสาบานว่าขากลับจะมาพักที่นี่3ปี 4. ข้ามเทือกเขาเทียนซานสูญเสียคนหลายคนเทือกเขาเทียนซานสูงชันหิมะตกหนักอากาศลบ40องศาบันทึกเขียนว่าเขาน้ำแข็งแลหลั่นชันละลิ่วหิมะปลิวป่วนปั่นตั้งพันลี้คณะเดินทางของท่านสูญเสียผู้คนและสัตว์พาหนะไปหลายตัวจากความหนาวเหน็บและทางอันตราย 5. เกือบถูกบูชายัญนี่คือช่วงที่สยองที่สุดขณะล่องเรือในแม่น้ำคงคาเรือโจรเข้าโจมตีพวกโจรไม่ได้ต้องการทรัพย์สินแต่ต้องการคนรูปร่างงดงามเพื่อบูชายัญพวกเขาเห็นพระถังซัมจั๋งแล้วชอบใจจับท่านขึ้นแท่นบูชาจะลงมือประหารแต่ท่านไม่กลัวไม่ดิ้นรนนั่งสมาธิสวดมนต์บนแท่นบูชาทันใดนั้นพายุรุนแรงโหมกระหน่ำฟ้าคำรามเรือโจรคว่ำจมโจรตกใจคิดว่าเทพเจ้าโกรธจึงขอขมาและปล่อยท่านไป 6. โตวาที18วันไม่มีใครโตได้ที่อินเดียพระเจ้าหัสวัฒนะจัดงานอภิปรายพุทธศาสตร์ครั้งใหญ่มีพระสงฆ์ 3,000 รูปพราหมณ์และนักปรัชญา 2,000 คนมาร่วมงานพระถังซัมจั๋งยืนอยู่บนเวที18วันเต็มและประกาศว่าถ้าใครหักโค่นได้แม้แต่ข้อเดียวจะยอมให้ตัดศีรษะผลคือไม่มีใครโต้แย้งได้สักคนท่านกลายเป็นตำนานทันที7ข้ามเทือกเขาฮินดูกูดใกล้ตายอีกครั้งทางกลับท่านต้องข้ามเทือกเขาฮินดูกูดส่วนหนึ่งของหิมาลัยหิมะโปรยปรายลมพายุแรงอุณหภูมิติดลบคณะเดินทางเสียชีวิตไปอีกหลายคนบางคนถูกพัดตกเหวบางคนแข็งตายกลางหิมะ8โจรตามปล้น 7-8 ครั้งตลอดเส้นทางท่านเจอโจรไม่ต่ำกว่า 7-8 ครั้งบางก็รอด

0: ด้วยบุญบารมีบางก็พูดจาจนจนสำนึกผิดทุกครั้งที่ท่านรอดมาพระไตรปิฎกที่อัญเชิญมาก็ยังคงปลอดภัย 9. ขากลับต้อนรับแบบประมุขประเทศ 18 ประเทศจัดงานเลี้ยงส่งนานถึง 75 วันมีคนมาร่วมงานเกือบล้านคนกษัตริย์ 18 ประเทศส่งท่านไปไกล 30 ลี้พระเจ้าหัตถวัฒนะยังควบม้าตามไปส่งถึงกลางทางอีกพอกลับถึงจีนพระเจ้าถังไทจงส่งข้าราชการพระสงฆ์ออกมารับท่านนอกเมืองฉางอัน 10 ลี้ 10. ใช้ 20 ปีแปลพระไตรปิฎก657เล่มท่านกลับมาพร้อมพระไตรปิฎก657เล่มและพระพุทธรูป150องค์ฮองเต้ชวนให้ลาสิกขาบทมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ท่านปฏิเสธท่านใช้20ปีเต็มแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาจีนที่นี่ที่เจดีย์ห่านป่าใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงนี้เมื่อท่านมรณภาพมีประชาชนเข้าร่วมงานศพล้านคนและคืนนั้นมีคนอยู่เฝ้าหลุมศพ 30,000 คนพระเจ้าถังเกาจงตรัสว่าชาติสูญเสียสมบัติล้ำค่าไปแล้วนี่คือ10เรื่องจริงของพระถังซัมจั๋งมันมหากาพย์ยิ่งกว่าไซอิ๋วซะอีกนะครับใครชอบเรื่องไหนคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับ
1: สาธุนะเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระถังซัมจั๋งที่ท่านไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่จีนอดีอินเดียกลับมายังจีนซึ่งท่านก็ละสังขารมรณภาพในปีคศ664นะที่วัดอี้หัวซื่อนะซึ่งบรมสารีริกธาตุหรือว่ากระดูกของท่านเนี่ยก็ถูกแบ่งไว้ที่เมืองซีอานสารซีที่ซีอานวัดซิงเจี้ยวซื่อนะแล้วก็บางส่วนก็ถูกแบ่งไปที่ไต้หวันแล้วก็บางส่วนก็ถูกแบ่งไปที่ญี่ปุ่นแต่ว่าช่วงที่ท่านเสียมรณภาพนั้นเนี่ยกษัตริย์เนี่ยร้องห่มร้องไห้ถึงขั้นแบบไม่ทำงานแบบเป็น3วัน3คืนนะไม่ว่าราชการคือไว้อะไรแล้วก็เราสูญเสียผู้มีคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินซึ่งเราจะเห็นว่าบุคคลคนหนึ่งสามารถสร้างคุณและเกียรติประวัติอันยาวนานเนี่ยแก่พระพุทธศาสนาได้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายแล้วก็ลูกหลวงพ่อคุณยายทุกท่านเนี่ยหลานคุณยายทุกท่านเนี่ยก็เป็นผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารับบุญอยู่ตรงส่วนไหนเราก็ต้องปลื้มในบุญที่เราทำในส่วนนั้นๆด้วยที่เราได้สนับสนุนกันไปเนี่ยนะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะสาธุ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัว

านี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคะเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่

ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนัก

เราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีราง

ร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะล่องลอยปองโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิง

ใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆทีเดียวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้น

ยังรักษาใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมัง

0: มิทุติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสะระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสะระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสะระ

0: สิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเราเลยจ้ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่น

ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปพรหมถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานในชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจ

าไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับทางกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกัน

คือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีแนวบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใส

แก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดเจนทัสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังถ้าได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพนาพนอเราก็เทียบจบนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจะ

แต่ก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงศีลนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากายมนุษย์ละเอียดก
ายทิพย์

รูปภพหรือขยายรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุ่นหล่นตุ่นลอยก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับปล่อยมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้น

ของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละเพราะเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายสบายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรคังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ทานังเทติทานการให้คนเราจำเป็นต้องให้ทุกคนถ้าไม่สละไม่ให้ไม่ได้เพราะถ้าไม่ให้กันแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรหากให้กันแล้วจึงจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องให้โดยไม่มุ่งหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบแทนจึงจะเป็นฐานแท้ถ้ามุ่งหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่เป็นฐานถ้าว่าคนมีปัญญาฉลาดอย่างนี้ตระกูลของตนจะใหญ่โตสักปานใดก็ตามให้ให้หนักเข้าคนก็จะมากขึ้นเป็นลำดับเป็นสุขขึ้นกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขทั้งกายวาจาและใจเพราะการให้นั้นแหละเป็นตัวสำคัญพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการสั่งสมบุญสร้างบารมีนะครับในการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้องาบุญอันประเสริฐพิธีกรรมงานบุญจัดขึ้นบริเวณทางเข้า5บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569เนื่องในวาระ58ปีวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะโดยธรรมครับซึ่งในวันนี้นะครับทุกท่านจะได้สั่งสมบุญกับเนื้อนาบุญอันประเสริฐจำนวนหลายรูปเลยทีเดียวเพื่อเป็นบุญแรกบุญใหญ่เป็นการสร้างมหาทานบารมีของพวกเราทุกคนและช่วงนี้อยู่กับคุณกรกนกวิชิตพันธ์พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษและผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: GBN by DMC Station would like to warmly welcome all viewers around the world to the live broadcast of the morning psalms offering ceremony to monks and novices our fertile field of merit on the occasion of the 58th year of Dhammachaya Day. This meritorious ceremony is being held at Khun Yai Crystal Residence located at the 5th gate of the Great Dhammakaya Hall, Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani Province, Thailand. Today is Thursday, August 27, another auspicious occasion for meritorious people around the world to come together in unity to accumulate great merit together. You are now with Khun Thiraphat Deung Rot and I am Khun Kanak Wichitphan. The two of us will be your host throughout this entire live broadcast.
1: ครับคุณผู้ชมครับในวาระ58ปีวันธรรมชัยนะครับพวกเราเหล่านักสร้างบารมีก็ได้มาตามตรึกระลึกนึกถึงวันสำคัญวันนี้ด้วยการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ร่วมกันสั่งสมทานกุศลเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับดังนั้นนับจากนี้ไปทุกอนุวินาทีที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMCก็ให้เราทำใจทำความรู้สึกเสมือนประหนึ่งว่าทุกท่านกำลังร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ในสถานที่จริงและน้อมถวายวัตถุทานอันประณีตด้วยมือของทุกท่านเองครับขอให้ทุกท่านยังความปลื้มปิติในบุญให้เกิดขึ้นทั้ง3วาระตามหลักวิชาเพื่อให้บุญเกิดขึ้นกับเราอย่างเต็มที่เต็มกำลังนั่นคือทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจาก

0: ากทำบุญไปแล้วบุญในตัวของเราจะได้ทับทวียิ่งขึ้นไปครับสำหรับท่านใดที่รับชมแล้วเกิดความปลื้มปิติใจแล้วก็สั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่องก็สามารถที่จะคอมเมนต์อนุโมทนาบุญส่งกำลังใจนำบุญมาฝากเพื่อนกัลยาณมิตรผ่านทางช่องแชทสดของสถานี GBN by DMC ทั้ง2แพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ที่ GBN by DMC หรือทาง YouTube Channel ครับที่ GBN US Live คุณผู้ชมก็สามารถที่จะอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกและขอเรียนเชิญทุกท่านได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนะครับร่วมกันแคปเจอร์หน้าจอคัดลอกลิงก์การถ่ายทอดสดส่งไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมรวมถึงเก็บเกี่ยวบุญทุกบุญตลอดทั้งวันนี้ด้วยครับ
1: To all great merit makers around the world, on this Dhamma Chai Day morning, we'll begin by making great merit through the almsgiving ceremony to support the flourishing of Buddhism. As you watch the live broadcast on GBN by DMC, please imagine yourselves as being present at the ceremony, personally making these offerings with your own two hands. May you experience joy in your merit before, during, and after making merit.And may your merit continue to grow. You're welcome to share your thoughts, comments through the GBN by DMC Facebook fan page and the GBN US YouTube so that people around the world can rejoice in this great merit together. We also invite you to become a Kalyan Mitra by inviting your loved ones and those you know to join in this meritorious occasion and share in the blessings of merit today.
0: คุณผู้ชมครับในวันนี้เนื่องในวันธรรมชัยนะครับวาระ58ปีนั่นก็คือวันที่หลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ได้ก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านเคยให้โอวาทเอาไว้ถึงเรื่องของการบวชว่าการบวชเป็นพระไม่ใช่ของง่ายหาใช่ครองผ้ากาสาวพัสแล้วจะเป็นพระได้จะต้องปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ซึ่งมีศีล227ข้อให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยการบวชนั้นถ้าจะให้ได้บุญกุศลควรเป็นที่พึ่งของพระศาสนาได้ด้วยไม่ใช่บวชมาเพื่อพึ่งศาสนาอย่างเดียวซึ่งในวันนี้นะครับท่านฐานบดีทุกท่านที่จะได้สั่งสมบุญจากการถวายทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่โดยพิธีกรรมนะครับกำหนดการพิธีตักบาตรในเช้าวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการที่ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นสาธุชนทุกท่านพร้อมใจกันกล่าวคำอาราธนาศีลต่อด้วยการถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นการกล่าวคำถวายพัตตาหารนะครับสำหรับท่านประธานบุญพิธีนำสาธุชนกล่าวคำถวายประธานบุญพิธีตักบาตรในเช้าวันนี้ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันและคุณธนิสรหริรักษ์และครอบครัวรวมถึงบริษัทในเครือคลินิกทุกสาขาครับจากนั้นท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถานำคณะสงฆ์อนุโมทนาสืบไปเสร็จแล้วท่านประธานสงฆ์จะนำบูชาพระรัตนตรัยต่อด้วยถึงเวลาของการสร้างมหาทานบารมีคือช่วงเวลาแห่งความสว่างไสวที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้น้อมถวายวัตถุทานอันประณีตตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศครับ
1: Dear viewers, the ceremony will commence when the presiding monks arrive at the center at the ceremony and leads the congregation to pay respect to the triple gemsNext, the lay people will be receiving the five precepts from the monastic monks. After that, everyone will take a few minutes to recollect their thoughts, purify their body, speech, and mind in preparation of the alms offering ceremony to a large group of monks. Then the lay people representatives, Dr. Dipan Hyewon and Khun Thanisorn Harinlak, along with their families, affiliate companies, and all branches of clinics, will lead us to recite the words of offering alms in both Thai and Pali languages. This will be followed by a short Dhamma sermon delivered by the presiding monk and blessings from the monastic community. The presiding monk will be leading us to pay respect to the triple gem, and lastly, will start offering alms to monks and novices.
0: คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับการตักบาตรแด่คณะพระภิกษุและสามเณรผู้เป็นปฏิฆา6คือผู้ควรค่าแก่การรับทักษิณาทานเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่เราทุกคนในฐานะเหล่าทายกทายิกาผู้ปรารถนาจะสั่งสมบุญจะได้บำเพ็ญบุญญกิริยาอันจะเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่และได้อานิสงส์อย่างเต็มที่เต็มกำลังอานิสงส์ที่

ขึ้นก็จะมีความบริบูรณ์ด้วยซึ่งการทำทานให้ได้บุญมากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสให้หลักเอาไว้3ประการจะต้องประกอบด้วยองค์แห่งการให้ครบทั้ง3อันได้แก่วัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์และบุคคลบริสุทธิ์ครับซึ่งวัตถุบริสุทธิ์นั้นก็หมายถึงสิ่งของที่จะนำมาบริจาคทานต้องได้มาด้วยความสุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนมิได้ไปลักขโมยใครมาเจตนาบริสุทธิ์นั่นคือประการที่2ก็หมายถึงเจตนาของผู้ให้ก็ต้องให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์มุ่งให้เกิดความดีงามให้ใจของเรามีความใสสะอาดสละความตระหนี่ออกจากใจมีความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อในผลของทานปลื้มใจทั้งช่วงก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้

0: ใจใสจึงจะเหมาะที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นบุญจะไม่หกหล่นเลยคือทั้งก่อนทำกำลังทำและหลังจากทำไปแล้วใจต้องใสใสเวลาบุญส่งผลสมบัติใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติหรือคุณสมบัติจะได้อย่างสะดวกสบายง่ายดายไม่มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นและประการสุดท้ายครับคือบุคคลบริสุทธิ์ก็หมายถึงบุคคลทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวกับทานนั้นทั้งผู้ให้ผู้รับนี่คือบุคคลทั้งสองฝ่ายนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ถ้ากล่าวขยายออกไปก็คือว่าทายกหรือผู้ให้จะต้องมีศีลธรรมดังนั้นก่อนถวายทานทุกครั้งจึงมีประเพณีในการสมาทานศีลหรืออาราธนาศีลก่อนเพื่อให้มีความบริสุทธิ์กายวาจาและใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับหรือปฏิฆาหกซึ่งก็คือพระภิกษุสามเณรผู้มารับทักษิณาทานจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลาจารวัดอันงดงามมีคุณธรรมสูงส่งซึ่งการตักบาตรสร้างมหาทานบารมีของพวกเราเหล่านักสร้างบารมีในเช้าวันนี้ก็เป็นการทำทานที่ครบองค์แห่งการให้ทั้ง3ประการครับดังที่กล่าวไปแล้วนั่นเองจึงถือว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมากทุกอนุวินาทีที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปให้คุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในทุกแพลตฟอร์มของสถานี GBN by DMC ทำใจเสมือนประหนึ่งว่าเรานั้นได้อยู่ในศูนย์กลางพิธีได้อยู่ในพิธีกรรมน้อมถวายวัตถุทานอันประณีตนี้ด้วยตัวของเราเองรวมถึงให้เราทำใจตามหลักวิชาให้ได้ก็คือว่าปลื้มทั้ง3วาระนะครับก่อนทำบุญขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วทานกุศลของเราที่ทำด้วยจิตที่ผ่องใสทั้ง3วาระดังกล่าวนี้ย่อมมีอนิสงส์คือว่าเมื่อบุญส่งผลแล้วเราจะเข้าถึงโภคทรัพย์สมบัติความเจริญรุ่งเรืองทั้งช่วงปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยครับ
1: Dear viewers, we are about to take part in an almsgiving ceremony to a large group of monks who are regarded as noble and worthy fields of merit. According to the Buddha's teachings, the merit gained from giving depends on 3 factors: the purity of the gift, the intention of the giver, and the spiritual purity of both the giver and the recipient. First, the purity of the gift.The Buddha praised almsgiving made from wealth earned righteously. A householder who gives with faith and a pure heart, even if the offering is very small, will receive happiness as a result of that merit. Second, the intention of the giver. The Blessed One taught that when giving, it is the thought, intention, and volition behind the gift that truly matter, not the quantity of the offering.หลวงพ่อธรรมชโย once said that noble givers experience happiness in 3 stages: before, during, and after giving. Before giving, they are joyful in anticipation of the opportunity to practice generosity. While giving, they are happy to bring happiness to others. After giving, they feel fulfilled knowing that they have performed a wholesome deed. The merit of giving can bring 3 folds of blessings.Beauty, wealth, and a good reputation. Lastly, the spiritual purity of both the giver and the recipients. The spiritual purity of both the donor and the recipients is another important factor in affecting the results of the merit. The worthier the recipients, the greater the benefits that may arise. As for the giver, one should cultivate a virtuous life.Such as by observing the 5 precepts. When an offering is made with all of these qualities present, the resulting merit is said to be immeasurable, like the vast waters of the ocean. Dear viewers, these 3 factors of giving become complete when we continuously maintain a bright, clear, and joyful mind.Therefore, throughout every moment of this almsgiving ceremony, let us keep our minds filled with joy and happiness before, during, and after making the merit.
0: คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับและอีกหนึ่งความสำคัญของพิธีตักบาตรในเช้าวันนี้นั่นก็คือถือว่าการถวายทานของพวกเราทุกคนจัดเป็นสังฆทานหรือว่าเป็นประมุขแห่งทานนั่นเองครับคือการถวายทานที่มุ่งเจาะจงไปในคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ไม่ได้จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือที่เรียกว่าเป็นปาติบุคคลิกทานครับที่เราได้ร่วมกันสั่งสมบุญในวันนี้

0: นะครับเป็นไปตามพุทธโอวาทของพระพระบรมเป็นไปตามโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับดังเช่นถ้อยคําที่พระทัพพระมลบุตรที่ท่านได้ระลึกชาติไปดูประวัติการสร้างบารมีเป็นตัวอย่างว่ามีบุญอะไรบ้างที่ทําให้ท่านได้นิพพานสมบัติก็รู้ว่าบุญหนึ่งในนั้นคือการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขความว่าโดยกรรมที่ได้ถวายสังฆทานไว้ดีแล้วและการที่ตั้งเจตนาตั้งเจตจำนงเอาไว้เราละจากโลกมนุษย์แล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เสวยทิพยสมบัติในเทวโลกถึง300ครั้งและได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง500ครั้งเป็นพระราชาประเทศราชอันไพบูลย์ขนานับมิได้เพราะกรรมนั้นคือการถวายสังฆทานนำเราไปเราจึงมีความสุขในทุกสถานครับ
1: Another important aspect of today's almsgiving is the offering in itself. The offering we are making today is called Sankadana, an offering made to the monastic community as a whole rather than to any particular monk. Such an offering is considered highly meritorious, and the fruits of this merit are said to be boundless.Venerable Thaphamalabut, who was able to recall his past lives, once reflected on the source of his great celestial treasures. He realized that they were the result of having great offerings to the monastic community, with the Lord Buddha as a presiding monk. As a result of this merit, he was reborn in the Tathagata heaven. All these blessings he realized were the fruits of his merit from offerings to the monastic community.
0: และช่วงเวลานี้เรียนเชิญทุกท่านได้รักษาใจให้ผ่องใสนะครับให้ใจของเราเป็นภาชนะรองรับบุญร่วมประกอบพิธีกรรมจากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในเช้าวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
1: The presiding monk is now making his way to the center of the ceremony. May I invite everyone to purify your body, speech, and mind as we are cultivating this great merit together.

0: กราบ
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีตักบาตรเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมปีพุทธศักราช2569โดยมีคณะประธานในพิธีตักบาตรคือกัลยาณมิตรนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันกัลยา

นามิตรธนิสรหริรักษ์ครอบครัวบริษัทในเครือและคลินิกทุกสาขาขอเรียนเชิญคณะประธานบุญพิธีตลอดจนสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังส

0: สุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวีโสทาเย
1: สาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานสำหรับประธานบุญพิธีผู้นำกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรธนิสรหริรักษ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: ตั้งใจรับพรกันนะเจริญพรท่านประธานในพิธีตักบาตรกัลยาณมิตรนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันกลมิตรธนิศรหริรักษ์พร้อมด้วยครอบครัวบริษัทในเครือและคลินิกทุกสาขารวมทั้งท่านผู้มีบุญทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: เราก็รับตา

น้อมใจของเราไปไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัฏฐายะแปลความว่าข้าพเจ้าขอออกบวชเพื่อสลัดกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งคำปฏิญาณตนนี้ดังขึ้นภายในอุโบสถของวัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อ57ปีที่แล้วถ้านับเป็นปีมาถึงวันนี้ก็เป็นปีที่58เป็นวันอุปสมบทของหลวงพ่อธรรมฮิโยหรือคุณครูแม่ใหญ่ที่พวกเราเรียกกันคุ้นเพราะการบวชในวันนั้นจึงมีวัดพระธรรมกายในวันนี้เป็นบุญสถานให้เราได้สั่งสมบุญได้เต็มอิ่มเต็มปรารถนาเพราะการบวชในวันนั้น

ความสำเร็จในอาชีพคือการเจริญเติบโตในเส้นทางอาชีพทำให้สวัสดิ์สามารถแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบริวารมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้จนสิ้นอายุไขแต่นั่นไม่ใช่ความสำเร็จในชีวิตความสำเร็จในชีวิตนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้มีสามประการหลักๆคือหนึ่งความสำเร็จในชีวิตในปัจจุบันชาตินี้สองความสำเร็จในชีวิตในชาติหน้าและความและสามความสำเร็จในชีวิตสูงสุดความสำเร็จในชีวิตสูงสุดคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งขนทางบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ค้นพบกลับมาอีกครั้งหนึ่งส่งต่อมาถึงคุณยายอาจารย์มาตนาอุปัสสิกาจันทร์ของหลวงยุงมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็มาถึงพวกเราว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานทำให้เรามั่นใจที่จะปฏิบัติอย่างทุ่มเทจริงจังแล้วก็เกิดผลการปฏิบัติตามความเพียรและการวางใจที่ถูกต้องทั้งยังช่วยแนะนำแก้ไขว่าถ้าฟุ้งจะแก้อย่างไรถ้ามันตึงมันเครียดจะแก้อย่างไรนี่เป็นความรู้อันประเสริฐก็ได้มาจากคุณครูไม่ใหญ่ความสำเร็จชีวิตในโลกหน้าคือละสังขารแล้วไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตอะสังกิริเถสุขติปาติคังขาเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติเป็นอันหวังคุณครูไม่ใหญ่ก็ในเมตตาสั่งสอนแนะนำให้พวกเราสั่งสมบุญทุกครั้งด้วยความปลื้มใจเพราะความปลื้มใจนั้นจะมีอานิสงส์ทำให้ผลของบุญนั้นส่งผลต่อเนื่องหลายภพหลายชาติมากขึ้นและความปลื้มใจในการสั่งสมบุญนี้ก็จะไปดึงดูดเอาบุญเก่าในอดีตที่เคยสั่งสมมาส่งผลอย่างต่อเนื่องเมื่อสั่งสมด้วยความปลื้มใจแล้วหลังจากทำบุญไปแล้วระลึกนึกถึงดวงบุญก็จะใหญ่ขึ้นเมื่อระลึกนึกถึงบ่อยเข้าเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงกรรมนิมิตที่เป็นกุศลที่เกิดจากการสั่งสมด้วยความปลื้มใจมาปรากฏก็ยังจิตให้ผ่องใสมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปนอกจากนั้นยังแนะนำว่าการไปสู่เทวโลกนั้นมีหลายแบบแบบแรกหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานก็มีแบบที่สองกาเลียดหลุดจากกายหยาบแล้วนึกถึงบุญได้ก็แวบกลับไปสู่เทวโลกก็มีแบบที่สามกาเลียดหลุดจากกายหยาบแล้วนึกถึงบุญได้มีแสงสว่างจากเทวโลกมาปรากฏในโลกมนุษย์เดินตามแสงสว่างนั้นก็กลับไปสู่เทวโลกได้แบบที่สี่บริวารนำเทวรถจากเทวโลกมารับเจ้าของวิมานที่ละสังขารแล้วนึกถึงบุญได้มาวินประทักษิณรอบมหาตัมปกายเจดีย์แล้วกลับไปสู่เทวโลกก็มีซึ่งความรู้เหล่านี้เราไม่สามารถได้ยินได้ฟังจากที่ไหนก็ได้มาจากคุณครูไม่ใหญ่และความสำเร็จในชีวิตในโลกนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาให้โอวาทไว้3ประการคือ1ปิดอบาย2เปิดทางสวรรค์และ3

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขปราการหนึ่งปิดอบายคุณครูแม่ใหญ่ในเมตตาฝันในฝันถึงวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้เห็นว่าโครงสร้างของนรกนั้นทั้งหมดมี8ชั้นตรงกลางเป็นมหานรกบริวารขุมบริวารชื่อว่าอุสธนรกมี4ทิศทิศละ4ขุมรวมเป็น16ขุมยมโลกมี4ทิศทิศละ10ขุมรวมเป็น40ขุมใน1ชั้นนั้นจึงมีนรกอยู่ทั้งหมด57ขุมนรกทั้งหมดมี8ชั้นรวมทั้งหมดเท่ากับ456ขุมขุมที่1ถึงขุมที่5ทรมานอดีตมนุษย์ผู้ผิดศีล5ขุมที่6เกิดจากกรรมเล่นการพนันขุมที่7นั้นผิดทุกข้อเลยส่วนขุมที่8อเวจีมหานรกนั้นสำหรับท่านทรมานกับอดีตผู้ทำครุกรรมหรือกรรมหนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นทั้งยังได้เมตตานำตัวอย่างการรับท่านทรมานของเปรตแต่ละประเภทมาให้เราดูมันทำให้เกิดหิริโอตปะความละอายบาปเกรงกลัวบาปจนไม่กล้าทำบาปตั้งใจรักษาศีลห้าให้มันคงนี่ปิดอบายเป็นแบบนี้ประการที่ของคือประการที่สองคือเปิดสวรรค์วันนี้เรามาสั่งสมบุญในพิธีพักบ่ายมีพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างเพื่อถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์ในอาคารนิทรรศการ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยรวมทั้งยังเป็นสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐินสามัคคี 30,000 วัดทั่วไทยตั้งแต่สร้างชาติมาไม่เคยมีประวัติว่าจะมีท่านใดผู้ใดหรือกลุ่มใดทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศก็มาเกิดในยุคของเราทั้งหลายหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการอุปสมบทพระภิกษุรุ่นบูชาธรรมมหาปูชาจารย์ทั่วประเทศ 3,000 รูปเพื่อเดินในเส้นทางธรรมยาตราอนุสรณ์สถานทั้ง7แห่งให้มหาชนทั้งหลายได้รู้จักชีวประวัติอันงดงามปฏิปทาคุณธรรมและคุณวิเศษของพระผู้ปราบมารและทำให้วิชาธรรมกายและความรู้เรื่องศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นถนนทางไปสู่อายตนะนิพพานนั้นยังคงอยู่คู่โลกสืบไปแม้นผ่านพ้นของยุคพวกเราไปแล้วหลังจากนั้นแล้วต้นปีหน้าก็มีพิธีบรรพชาสามเณร 5,000 ลูกทั่วไทยถึงวันคุ้มครองโรคก็มีพิธีถวายเทธรรม 40,000 วัดทั่วไทยมีบุญพิเศษพิเศษเหล่านี้ตลอดทั้งปีซึ่งหลายๆบุญนั้นไม่เคยมีปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาก่อนมีตลอดทุกเดือนตลอดทั้งปีทำให้เรามีจิตใจผูกพันจดจ่อมุ่งสั่งสมบุญอยู่เป็นประจำนี่ก็เป็นการเปิดหนทางสวรรค์ให้พวกเราทั้งหลายและข้อที่สามนั่นเมื่อชีวิตยังมีความสุขซึ่งท่านในโอวาทสั้นๆว่าเศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันด้วยพระคุณอันหาประมาณไม่ได้ที่เราได้นึกถึงจึงได้พากันมาสั่งสมบุญในวันนี้พอท่านได้แยกแยะระหว่างความสำเร็จในอาชีพและความสำเร็จในชีวิตให้พวกเราได้ทราบซึ้งว่าประกอบธุรกิจการงานอย่างเดียวไม่พอต้องมาสั่งสมบุญทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเพื่อประกอบเหตุนำความ